0: ผลต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลและดูแลนักท่องเที่ยวก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อดำเนินการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยซึ่งในปีนี้นับเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตลอดจนสร้างความเข้าใจในด้านการบริการการสื่อสารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชนนอกจากน้องๆเนี่ยจะมีความรู้แล้วก็ยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วย
1: วันนี้ฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตอนบนของประเทศนะครับซึ่งเน้นพื้นที่ตอนบนของประเทศแล้วภาคใต้ตอนบนแล้วก็เป็นจุดที่ตกลงมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นจึงต้องระวังน้ำท่วมครับ
2: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
3: วันนี้14ตุลาคมภาพรวมฝนลดลงแต่ไม่ได้แปลว่าหายไปค่ะมีโอกาสตกทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเมื่อฝนตกในพื้นที่เดิมๆแบบนี้ก็ต้องระวังกันต่อค่ะบ้านใครใกล้ที่ลาดเชิงเขาหรือเป็นจุดที่เคยมีน้ำท่วมขังบ่อยๆเก็บของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงปลอดภัยไว้ก่อนนะคะออกจากบ้านวันนี้ร่มและเสื้อกันฝนยังต้องพกออกไปค่ะเพราะฝนจะตกช่วงเช้าและค่ำหลังเลิกงานพอดีรถอาจจะติดเผื่อเวลาการเดินทางด้วยค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายบางพื้นที่ฝนตกบางจุดที่จังหวัดกำแพงเพชรและตากส่วนภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตกกระจายเกือบทั้งภาคและมีตกหนักบางจุดด้วยตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกเยอะเช่นกันและมีตกหนักในหลายจุดออกจากบ้านเพื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะและพกร่มติดกระเป๋าไว้ตลอดเลยภาคตะวันออกมีฝนหลายพื้นที่ระวังฝนตกหนักที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่ถ้าจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกหนักที่สุดเลยหลายจุดที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสก่อนจะออกเรือให้ระวังจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นเดียวกันระวังฝนตกหนักที่จังหวัดพังงากระบี่ใครจะไปเที่ยวทะเลออกเรือไปทำประมงต้องระวังเพราะจุดที่มีฝนคลื่นแรงและอาจจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. ASEAN has the potential to become a major economic powerhouse. However, unlocking that potential would take more than money. Energy, artificial intelligence and investment must work together, and the World Bank is being urged to help clear the way.At the first ASEAN Finance Ministers meeting held

ลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่ผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณพร้อมหารือผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งหลังเคยพบกัน3ครั้งแต่ว่าไร้ความคืบหน้าทางการทูตค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเป็นไปได้ที่เขาอาจพบปะกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างเดินทางเยือนเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่เมืองเซินเจิ้นของจีนขณะที่ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์ส่งสัญญาณหลายครั้งว่าต้องการพบกับนายคิมอีกครั้งภายในปีนี้หลังผู้นำทั้งสองเคยพบกันมาแล้ว3ครั้งในช่วงดำรงตำแหน่งสมัยแรกของทรัมป์ซึ่งแม้ไร้ความคืบหน้าที่สำคัญทางการทูตแต่ทรัมป์ยังคงกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือโดยความพยายามเข้าหาเกาหลีเหนือของทรัมป์เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้มีความละเอียดอ่อนเนื่องจากมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการค้าและความมั่นคงทั้งนี้ทรัมป์ขู่ใช้มาตรการลงโทษทางการค้าเพิ่มเติมต่อเกาหลีใต้หากรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่เดินหน้าโครงการลงทุนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ในรัฐอลสกามูลค่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลเกาหลีใต้ยืนยันว่าจะลงทุนในโครงการดังกล่าวก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้สั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ด้วยเพราะไม่พอใจที่เกาหลีใต้ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่าน
1: สื่อในฝรั่งเศสรายงานว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งทั่วประเทศถูกโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่โดยแฮกเกอร์ได้เจาะเข้าระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิตู้แช่แข็งและตู้แช่แข็งจากระยะไกลส่งผลให้ตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมากซึ่งบางเครื่องอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสนอกจากนี้ผู้โจมตียังเปลี่ยนระยะเวลาการละลายน้ำแข็งจากปกติประมาณ1ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงทำให้ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติล่าช้าเป็นผลให้อาหารสดและอาหารแช่แข็งภายในตู้แช่ได้รับความเสียหายอย่างมากคิดเป็นมูลค่าหลายล้านยูโรขณะที่สำนักงานอัยการกรุงปารีสได้เปิดการสอบสวนเหตุโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้แล้วด้านนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสได้มอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติตรวจสอบช่องโหว่และประเมินความเสี่ยงต่อระบบอื่นทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าหลายประเทศในยุโรปเช่นสเปนเยอรมนีและเบลเยียมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ได้ปิดระบบสั่งซื้อออนไลน์บางส่วนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแม้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับการโจมตีทางไซเบอร์ในฝรั่งเศสเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ตู้แช่อาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตก็สามารถกลายเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ได้หากระบบควบคุมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีช่องโหว่ความปลอดภัยครับ
0: ตำรวจอินเดียควบคุมตัวการนำพรรคแมลงสาบหรือว่า CJP หลังกลุ่มผู้ประท้วงฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้าไปในพื้นที่จันตามันตาซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในกรุงนิวเดลีที่เคยใช้จัดการชุมนุมทางการเมืองพร้อมโบกธงชาติอินเดียและตะโกนเรียกร้องให้นายเกียเนสกูมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดียลาออกจากกรณีปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งทำให้รายชื่อประชาชนหายไปกว่า130ล้านคนและถูกวิจารณ์ว่าอาจเอื้อประโยชน์ต่อพรรคภารติยชนตาหรือ BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนายอภิจิตดิบเกพูดก่อตั้งพรรค CJP ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X แสดงภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายอาสุโตสรันกาและนายซอรับรัสแกนนำพรรคออกจากพื้นที่จันตามันตาโดยในคลิปปรากฏภาพผู้ประท้วงหลายคนปีนข้ามแนวกั้นของตำรวจก่อนที่จะชูธงชาติและตะโกนคำขวัญต่อต้านการจำกัดสิทธิในการชุมนุม
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเรื่องที่เหตุคนร้ายไล่แทงผู้คนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนของเกาหลีใต้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ8คนครับ
2: ชายวัยประมาณ60ปีก่อเหตุใช้มีดไล่แทงผู้คนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโฮมพลัสในเขตนำดงเมืองอินชอนของเกาหลีใต้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8คนในจำนวนนี้คนหนึ่งมีอาการหัวใจหยุดเต้น

0: โดยตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ในที่เกิดเหตุและกำลังสอบสวนหาแรงจูงใจทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการก่อความรุนแรงด้วยอาวุธมีดในเกาหลีใต้รถไฟโดยสารประสบอุบัติเหตุตกรางใกล้เมืองมุนตานในแคว้นปัญจาบทางตอนใต้ของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย17คนส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดด้านประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีและนายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟของปากีสถานได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อเนื่องหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนยังคงสูญหายและมีนักเดินป่าชาวต่างชาติประมาณ150คนติดค้างอยู่ในพื้นที่นอกจากนี้เส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ก่อนหน้านี้มีผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือแล้ว321คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ12คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมดังกล่าวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวหารัสเซียโจมตีเป้าหมายพลังงานอย่างน้อย6แห่งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลทันทีทั้งนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่รัสเซียกลับโจมตีสถานีบริการก๊าซโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่อื่นๆซึ่งเขามองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นคำตอบของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียต่อการประกาศดังกล่าวของทรัมป์สำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติคิงกาลิดในกรุงริยาดถึงวันที่17ตุลาคมนี้จากที่ระงับให้บริการไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังถูกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีแถลงการระบุว่าการระงับให้บริการมีเป้าหมายเพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของสนามบินทั้งนี้สนามบินนานาชาติคิงกาลิดตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตี2วันติดกันซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความปั่นป่วนต่อการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในซาอุดิอาระเบียราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูดฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคแนวใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนทางเศรษฐกิจการประกวดฟักทองยักษ์ครั้งที่53จัดขึ้นในเมืองฮาฟมูนเบย์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐโดยมีเกษตรกรจากทั่วประเทศขนฟักทองยักษ์มาเข้าร่วมการประกวดซึ่งผลก็ปรากฏว่าฟักทองยักษ์ชื่อร็อกกี้ของเทรวิสกินเจอร์ครูสอนพืชสวนจากรัฐมินนิโซตาคว้าชัยชนะด้วยน้ำหนักถึง 2,389 ปอนด์หรือประมาณ 1,083 กิโลกรัมแต่หมดสิทธิ์ลุ้นสถิติโลกเนื่องจากน้ำหนักยังน้อยกว่าฟักทองยักษ์เจ้าของสถิติใหม่ในอังกฤษที่มีน้ำหนักเกือบ 1,300 ตัน
1: อิตาลีมีกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในท้องถิ่นปัญหานี้รุนแรงเพียงใดติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: เมืองอเลสซานเดรียซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขตสามเหลี่ยมอุตสาหกรรมระหว่างเมืองมิลานเจนัวและตูรินของอิตาลีได้รับการระบุจากประชาชนในท้องถิ่นว่าเป็นพื้นที่ที่ผู้คนกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตด้านสุขภาพอันมีสาเหตุจากการปล่อยของเสียจากโรงงานของบริษัทเซนสโกผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ที่แยกตัวมาจากโซเวย์ยักษ์ใหญ่ด้านเคมีภัณฑ์ของเบลเยียมโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีอัตราการป่วยเป็นโรคมะเร็งไตมะเร็งตับและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปอย่างมากอิจิโอสปิเนโตนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นกล่าวว่าเวลานี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องกรองน้ำดื่มและหลีกเลี่ยงการรับประทานผักที่ปลูกในพื้นที่เนื่องจากเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานทำให้ประชาชนในพื้นที่มีสารกลุ่ม PFASหรือที่รู้จักกันในชื่อสารเคมีชั่วกัลปวสารอยู่ในกระแสเลือดสูงอย่างมีนัยสำคัญโดยสารเหล่านี้ถูกตรวจพบทั้งในอากาศและในชั้นน้ำบาดาลท้องถิ่นซึ่งรายงานการศึกษาเมื่อปี2562โดยหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็ระบุว่า คนในท้องถิ่นมีอัตราป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างผิดปกตินิโคเลตต้าเมนซี่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอีกคนบอกว่าโรงงานแห่งนี้กำลังผลิตสาร PFAS ซึ่งได้ทำให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำบาดาลและที่สำคัญที่สุดคือในอากาศล่าสุดการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำได้พบสารประกอบอื่นๆที่ไม่รู้จักปรากฏอยู่ด้วยดังนั้นการที่ผู้คนไม่รู้เกี่ยวกับโครงสร้างของสารเหล่านั้นก็เป็นการยากที่จะบอกได้แน่ชัดว่ามันมีอันตรายอย่างไรสปินเนโต้บอกว่าที่ผ่านมากลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในท้องถิ่นได้รวมตัวประท้วงกันมายาวนานหลายปีและฟ้องร้องอดีตผู้อำนวยการโรงงานแห่งนี้2คนในข้อหาก่อภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่เจตนาซึ่งอาจทำให้ทั้งสองต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีหากถูกตัดสินมีความผิดจริงอย่างไรก็ตามบริษัทเซนสโกบอกว่าบริษัทได้แยกตัวจากโซเวบริษัทเคมีพันของเบลเยียมมาตั้งแต่ปี2566และว่ามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการดำเนินการแต่เดิมหรือนับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งโรงงานแห่งนี้มาเมื่อปี2448หรือเมื่อ121ปีก่อนจึงปฏิเสธความเสียหายทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ลงทุนใหม่เพิ่มอีกกว่า300ล้านยูโรในโครงการสุขภาพความปลอดภัยการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและยังได้เปลี่ยนการใช้วัตถุเคมีที่ก่อสาร PFAS แบบรุ่นเก่ามาเป็น CC604 ซึ่งเป็นสารตัวใหม่ที่ไม่มีพิษและไม่ใช่สารก่อมะเร็งด้วย
3: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: หัวเราะอะไรครับ
4: ครับเมื่อคืนผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับพูดถึงอาร์เซนอลเล่นดีบาร์เซโลน่าเล่นดีนะครับ
1: แอตเลติโกมาดริดก็เล่นดีค่ะ
5: แต่มีแฟนข่าวถามว่ามีข่าวแมนยูไหมคะ
4: แมนยูใช้คำว่าฟอร์มคงเส้นคงวาใช้คำนี้ดีกว่า
1: ฟอร์มดีเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วผลเมื่อคืนนะคะก็อย่างที่บอกว่าสองทีมที่พี่ท็อปกล่าวมาเนี่ยเล่นดีแอตเลติโกมาดริดก็เล่นดีก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เหลือ10คนไปนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ
5: เชิญค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้ยังไม่พูดถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปพูดถึงคู่หูเบสไบรท์นะครับนี่เป็นคู่หูวอลเลย์บอลชายหาดยอดเยี่ยมตั้งแต่เอเชียนเกมแล
1: ้
4: วล่าสุดไปแข่งที่โดฮาก็ได้แชมป์อีก
1: ใช่นะคะนี่ก็คือสองสาวเบสไบรท์นะคะที่เพิ่งจะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาหมาดๆเลยนะคะก็มีคิวลงแข่งขันต่อเนื่องค่ะเป็นรายการโดฮาโอเพ่นนะคะเป็นวอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Tour นะคะ
4: ร
1: ายการสะสมคะแนนชิงแชมป์โลกแล้วก็สะสมคะแนนโอลิมปิกเกม2028ด้วยนะ
4: คะซึ่งเบสชื่อเต็ม
1: ๆวรพีระชยากรก้องพบสรุตาวดี
4: ครับคู่กับไบร
1: ท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์ค่ะ
4: สุดยอดมาก นะครับเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับก็มาแข่งรายการนี้รอบชิงเจอคู่ญี่ปุ่น
1: ใช่
4: เรกะมุรากามิกับอาซามิชิบะนะครับคู่มือ22ของโลกดีกรีเป็นคู่ชายหาดยอดเยี่ยมของเอเชียประจำปี2026เลย
1: ค่ะคู่ญี่ปุ่นนี่เป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะคะขณะที่คู่ของเบสไบท์เนี่ยเป็นมือวางอันดับ3ของรายการนะคะคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งผัดกันแพ้ชนะในปี2025ที่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นสาวญี่ปุ่นที่เอาชนะไปได้2ต่อ1เซตแล้วก็ที่ไต้หวันเนี่ยเป็นสาวไทยที่ล้างตาได้เอาชนะไป2เซตแต่ว่าในเกมนี้ด้วยความมั่นใจอย่างต่อเนื่องมาจากเช่นเกมด้วยนะคะเบสไบยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็ยั้งแค้นไปได้อีกชนะไป2ต่อ0เซตเลยนะคะสกอร์21ต่อ19แล้วก็21ต่อ12นะคะก็คว้าแชมป์ AVC Beach Tour เป็นรายการแรกของปีนี้แต่ว่าเป็นแชมป์รายการที่2ของรายการสะสมคะแนนอันดับโลกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งจะคว้าแชมป์ Asian Beach Game คว้าแชมป์ Asian Game แล้วก็มาคว้าแชมป์โดฮาคัพได้อีก
4: ครับผลงานยอดเยี่ยมนะความมั่นใจยังมีต่อเนื่องนะครับก็เป้าหมายก็คือโอลิมปิกเกมนะ
1: ใช่ถูกต้องนะคะตอนนี้ก็เดินหน้าเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็เก็บคะแนนสะสมต่อไปนะหรือว่าการเปลี่ยนชื่อมาเนี่ยอาจจะได้ผลเนี่ยมาส่งผลแล้วตอนนี้นะคะ
4: นะครับไปต่อกันที่การแข่งขันแบดมินตันนะครับรายการเดนมาร์กโอเพ่นคู่ผสมบัตเฟรมก็ผ่านเข้าสู่รอบที่2ได้นะครับนี่เป็นการแข่งขันระดับ World Tour Super 750รายการวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่นแข่งที่เดนมาร์กนะครับรอบแรก32คู่ก็ประเภทคู่ผสมครับก็คือบาสเดชาพลกับทางเฟรมสุพิศราเพียวสำราญคู่มือ5ของโลกนะครับเจอกับคู่ของหวูกวนซุนกับหลีเจียซินคู่มือ32ของโลกจากไชนีสไทเป
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมานะคะเพราะว่าบาสเฟรมเนี่ยต้องถอนตัวจากศึก
6: อาร์ติกโอเพนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าบาสเนี่ยร่างกายไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็กลับมาแข่งขันก็ผนึกกำลังกันนะคะช่วยกันไล่ต้อนเอาชนะคู่ของชนิดไทเปไป2-0เกมเลยค่ะ21-18แล้วก็21-14นะคะบาสเฟมค่ะผ่านเข้ารอบ2หรือว่ารอบ16คู่สุดท้ายไปพบกับคู่ของโฮปังรอนกับไลเป่ยจิงคู่มือ51ของโลกจากมาเลเซียนะคะที่ก็เอาชนะคู่จากสเปนมานะคะ2-0เกมเลยค่ะ21-18แล้วก็21-16ต่อไปค่ะ
4: ครับส่วนผลรายการนี้ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกนะครับวิลกุลวุฒิมืออันดับ1ของโลกพลิกล็อกแพ้กับรัสมุสเกมเก้มือ27ของโลกจากเดนมาร์กไปนะครับแพ้ไป1-2เกมเกมแรกชนะไปก่อน21-13เกม2แพ้17-21แล้วก็เกมตัดสินแพ้ไป12-21ครับ
6: แล้วมีอาการล้าอย่างเห็นได้ชัดนะคะหลังจากที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการต่อไปนะคะวิวจะเตรียมลงแข่งขัน French Open ในช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปค่ะ
4: ครับไปดูความพร้อมของนักกีฬาไทยนะครับก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับทางนายกสมาคมกีฬาคนพิการไทยเนี่ยให้กำลังใจนักกีฬาไทยโดยเฉพาะนักปั่นไทยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองในเอเชียนพาราเกมครั้งนี
6: ้นี่เฉพาะจักรยานนะคะการแข่งขันในศึกเอเชียนพาราเกมนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะนายไมตรีคงเรืองนะคะนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและเลขาธิการสมาคมคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะร่วมด้วยคณะผู้บริหารค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทัพนักกีฬาจักรยานคนพิการทีมชาติไทยหลังเดินทางไปเก็บตัวล่วงหน้าในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนจะเข้าร่วมเอเชียนพาราเกมนะคะที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
4: ตอนนี้ทุกคนกำลังเร่งปรับตัวกับสภาพอากาศและความคุ้นชินกับสนามแข่งขันจริงนะครับที่เมืองอิสุโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์เกิน 100% พร้อมลงสนามแข่งขันรายการใหญ่รายการนี้นะครับเป้าหมายของทีมไทยหวังคว้าไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองก็มีลุ้นจากอูมจตุรงค์นิวันติดีกรีเหรียญทองเอเชียนพาราเกม2025จากประเภทลู่นะครับระยะทาง 1,000 เมตรชาย
6: ค่ะก็สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะทัพนักปั่นพาราไทยเนี่ยส่งชิงชัยทั้งหมด7คนค่ะ มีเป็นชาย4คนนะคะก็จะมีสุมาศพนาลัยมีอัธชัยศรีวิชัยมีเอกรวีขำยังแล้วก็มีจตุรงค์นิวันตินี่ก็คือความหวังเหรียญทองนะคะกับหญิงอีก3คนก็คือมุทิตาขวัญเวียงจันทร์นะคะกิติยาพรนำขันแล้วก็พัชราภาศรีเสนนะคะภายใต้การดูแลของคริสเตียนสตาฟเฟอร์หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชด้วยนะคะ
4: ก็การแข่งขันจักรยานในเอเชียนพาราเกมนะครับจะแข่งทั้งประเภทลู่แล้วก็ถนนวันที่19ถึง20ตุลาคมจะเป็นประเภทลู่นะครับแล้วก็21ถึง23ตุลาคมจะเป็นการแข่งขันประเภทถนนรถเรสนะครับก็จะใช้เส้นทางภายในเมืองอิสุที่จังหวัดชิซูโอกะในประเทศญี่ปุ่น
6: จะแข่งประเภทลู่ก่อนนะคะซึ่งความหวังเหรียญทองของเราเนี่ยก็คือในประเภทลู่นะคะก็เอเชียนพาราเกมนะคะจะเริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการก็คือวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้นะคะมาให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ
4: ครับขณะที่ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเมื่อวานนี้บุรีรัมย์เปิดบ้านแพ้คาบ้านให้กับทางปักกิ่งกัวอันนะครับคู่นี้สู้กันสนุกนะครับอยู่ที่ความเด็ดขาดและสุดท้ายเป็นทีมจากจีนที่เอาชนะไปได้
6: ใช่นะคะก็บุรีรัมย์มีจังหวะหลายครั้งเหมือนกันนะคะมียิงชนเสามียิงเฉี่ยวออกด้วยนะคะก็พยายามจะครองเกมค่ะจบครึ่งแรกนะคะยังเสมอกันอยู่ที่0-0นะคะ
4: ครึ่งแรก0-0นะครับครึ่งหลังก็ยังบุกเข้าใส่กันแต่สุดท้ายมาถึงนาที79นะครับเป็นทางปักกิ่งกัวอันทำประตูได้จากฟาบิโออาเบรูนะครับคือรายการแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็ใส่นักเตะต่างชาติได้เต็มที่เลยก็สุดท้ายเป็นทีมจากจีนนะครับที่บุกมาชนะไป
6: ใช่นะคะก็จากผลในนัดนี้ทำให้บุรีรัมย์เนี่ยลงสนาม2นัดมีเพียง1คะแนนเท่านั้นเองนะคะนัดแรกนี่ก็เสมอกับยะโฮมา1-1นัดนี้ก็มาพลาดท่าแพ้นะคะรั้งอันดับที่10ของตารางลีกสเตทนะคะส่วนปักกิ่งกัวอันค่ะผลงานยอดเยี่ยมนะคะชนะ2นัดติดต่อกันมี6คะแนนเต็มเลยนะคะก็ตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนค่ะ
4: ครับ ส่วนผลงานอีกหนึ่งทีมของไทยนะครับก็คือราชบุรีเมื่อวานนี้บุกไปเจอกับเกียวโตซังงะที่ญี่ปุ่นนะครับยันจะจบเกมอยู่แล้วมาโดนยิงในช่วงนาทีที่88นะครับนี่เป็นรอบลีกสเตจนัดที่2ราชบุรีครับไปเยือนเกียวโตซังงะทีมดังจากเจลีกของญี่ปุ่นก็แน่นอนว่าทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยครองเกมมากกว่านะครับสกอร์ครึ่งแรกยัง 0-0
6: จากเข้าสู่ครึ่งหลังนะคะทั้ง2ทีมก็พยายามหาจังหวะเข้าทำชิงความได้เปรียบกันนะคะแต่อย่างที่บอกนาทีที่88ค่ะนี่เทมะมัสุดะหาจังหวะนะคะแล้วก็พยายามตอนนี้ก็พยายามจะหาจังหวะยิงประตูกันอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังทำอะไรกันไม่ได้แต่ว่านาทีที่88อย่างที่บอกนะคะเทมะมัสุดะค่ะก็ยิงเข้าไปจนได้นะคะ
4: บอลเปิดจากด้านข้างมาเสาไกลนะครับยิงจังหวะเดียวเข้าไปเลยแล้วก็นี่เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับก็จบเกมเป็นเกียวโตซังงะเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีไป 1-0 นะครับก็ทำให้เก็บ3คะแนนแรกในรอบลีกสเตจได้ขึ้นมาอยู่อันดับ9ส่วนราชบุรีแพ้2นัดติดยังไม่มีคะแนนนะครับอยู่อันดับ13ของตาราง
6: แต่ว่าเมื่อวานนี้แฟนๆราชบุรีก็เชียร์สนุก นะคะก็เป็นราชบุรีเวนะคะถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่ว่าก็สู้ได้สนุกค่ะ
4: จาก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกไปดูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
6: มาช้า
4: ซึ่งสกอร์เนี่ยมาตั้งแต่เขี่ยมันปุ๊บก็ได้ประตูเลยนะครับแมนยูเสียประตูค่อนข้างเร็วนะครับ49วินาทีแรกเป็นแอตเลติโกมาดริดขึ้นนำก่อนจากพาโบบาริออสแค่เริ่มมาก็สถานสวงและแฟนแมนยู
6: แต่ว่ามันยังมีเวลาอีกเยอะโดนเร็วมองในแง่ดีเนี่ย
4: ใช่ซึ่งพอเวลาเหลือเยอะก็เลยจัดเหลือสัก10คนไปเลยก่อนหน้านี้แมนยูเจอทีม10คนหลายครั้งแล้วลองเหลือ10คนดูบ้างเผื่ออะไรจะดีขึ้น
6: แล้ว
4: ซึ่งก็ไม่ดีขึ้นครับเหมือนเดิม
6: แล้วหลังจากที่เหลือ10คนเนี่ยโดนซ้ำด้วยโดนเพิ่มด้วยนะคะนี่เป็นประตูที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ของศึกแชมเปี้ยนลีกของแอตเลติโกมาดริดนะคะแล้วก็เป็นประตูที่แมนยูเสียเร็วเป็นอันดับที่3ในรายการนี้ด้วยมีเร็วกว่านี้อีกเหรอ
4: คือคนดูเนี่ยยังเพิ่งแบบยังไปซื้อขนมยังไม่ได้มานั่งเลยแมนยูเสียประตูแล้วนี่มานั่งนี่สกอร์มีแล้วเหรอโอ้โหเร็วมาก
6: เออนะคะก็หลังจากที่โดนนำเร็วนะคะ1ประตูต่อ0นะคะก็ยังมีหลายลูกนะคะแอตเลติโกมาดริดเนี่ยก็เกือบจะได้ประตูเพิ่มจากจอนนี่กาโดโซนะคะแต่ว่าเช็ค VAR แล้วทำฟาวไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายพอเหลือ10คนจากเลนี่โยโลนะคะไปทำฟาวใส่โจนาธานเดวิดผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วก็ให้ใบแดงโดยตรงทันทีช่วงนาทีที่74นะคะ
4: ครับแล้วก็แอตเลติโกมาดริดมาได้ลูก2จากอเดโบราลูกแมนก็จบเกมนะครับเป็นเจ้าบ้านแอตมาดริดชนะไป 2-0 ของแมนยูตอนนี้ไม่ชนะมา5นัดติดแล
6: ้
4: วทุกรายการนะครับฤดูกาลนี้เล่นไป9นัดชนะ2เกมทีมที่แพ้แมนยูฤดูกาลนี้ก็มีอิปสวิชทาวน์กับทีมจากอาเซอร์เบจานน่ะในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกนะครับนี่คือ2ทีมเท่านั้นที่แพ้กับแมนยูนะนอกนั้นแมนยูก็มีน้ำใจกับทุกทีม
6: ก็เปิดหัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาซะแบบสวยสดงดงามเลยนะคะถล่มซาบาไปถึง4ประตูต่อ0นะคะแต่ว่านัดนี้ก็สภาพทีมไม
4: ่โอ้แล้ว
6: มี
4: แล้วหลังจบเกมเนี่ยลิซานโดมาร์ติเนสให้สัมภาษณ์ตอนนี้ไปจงตีบอร์ดบริหารของตัวเองนะครับบอกว่าทีมอุตส่าห์มาเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
6: ได้แล้ว
4: แต่ทำไมเสริมทัพน้อยเหลือเกินเสริมมาแต่กองกลางใช้เงินไปประมาณ150ล้านปอนด์จริงๆแมนยูเนี่ยที่ต้องเสริมก็จะมีแบ็คซ้ายใช่ไหมที่มีลูกชอคนเดียวกับกองหน้าตัวเป้ามีเชสโก้ที่แบบจะเป็นตัวหลักที่เป็นหน้าเป้านะ
6: ที
4: ่สำหรับหน้าเป้านะครับก็คือเป็น
6: คือเสริมไม่ตรงจุดว่าอย่างนั้นนั่น
4: กลางนั่นกลาง
6: ค่ะแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะปลดไมเคิลคาริกตอนนี้ก็มีเสียงโห่พอสมควรด้วยนะคะก็ไม่ตอบโจทย
4: ์
6: มันอยู่ที่เรื่องของการเสริมทีมมากกว่านะคะแล้วก็เขาก็กลัวกันด้วยว่าบรูโน่แฟนนันที่แบกทีมมาตลอดเนี่ยกลัววันหนึ่งเนี่ยจะแบบระเบิดออกมาสักวันเพราะว่ามีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็อัดอั้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
4: คือบรูโน่เนี่ยเป็นนักเตะที่ถือว่าเจ็บน้อยมากนะแต่ว่าช่วงหลังก็คือฟอร์มก็มีดรอปไป
6: ใช่นะคะก็อยู่ที่ฟอร์มของเขาเลยอะค่ะถ้าวันไหนเขาเล่นดีเนี่ยผลการแข่งขันมันก็จะออกมาดีนะคะแต่ถ้าวันไหนฟอร์มดรอปแล้วช่วงนี้ดรอปซะด้วยนะคะไม่เป็นไรยังมีโอกาสนะคะก็เดี๋ยวแมนยูนัดหน้าเจอกับโคโมนะคะก็เป็นทีมอิตาล
4: ีโคโมใช
6: ่ไ
4: หมโคโมเล่นดีด้วยอะ
6: ค่ะ
4: ยังชอบโคโมเลย
6: ใช่ขณะที่แอตเลติโกมาดริดนะคะเดี๋ยวจะเจอกับสตุตการ์ดในวันที่21ตุลาคมนี้นะคะก็ทั้ง2ทีมนะคะสถิติชนะ1แพ้1มาในรอบลีกเฟสยังมีโอกาสนะคะ
4: ครับส่วนผลคู่อื่นนะครับ อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะลิวไป 3-0
6: ค่ะ
4: 3ประตูมาได้ช่วงครึ่งหลังนะครับจากจูเลียนทิมเบอร์เอเบเรซี่เอเซ่แล้วก็บุกาโยซาก้านะก็เก็บ3คะแนนได้บาร์เซโลน่านะครับเมื่อคืนนี้ไปเยือนกาลาตาซารายโดนยิงก่อนแต่สุดท้ายก็กลับมาชนะไป 4-1 ส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยแพ้ขับรูส 3-4 นะครับแล้วก็ไลฟ์ซิกชนะ PSV ไป 1-0 ไวกิ้งกับบาเยิร์นคู่นี้สนุกนะครับไวกิ้งนำก่อน 2-0 ครึ่งหลังบาเยิร์นมายิง3ลูกแซงนำ 3-2 แต่ว่ามาเหลือ10คนนะครับโอดิเซ่โดนใบแดงไปทำให้เจ้าบ้านไวกิ้งมาตามตีเสมอได้ในช่วงนาทีที่90
6: แล้วเกมนี้แฮร์รี่เคนก็ยิง2ประตูอีกแล้วนะคะนี่คือการยิงนัดที่9ติดต่อกันของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะคะแต่ว่าทีมไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้นะคะขณะที่บีอาร์เรียลค่ะก็เอาชนะนาโปลีไป3ประตูต่อ1นะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผ่านไป2นัดทีมที่มี6คะแนนเต็มตอนนี้มีอยู่3ทีมก็มีบาร์ซ่านะคะก็ผลต่างประตูได้เสียนี่เยอะเลยนะคะอันดับที่2เป็นสปอร์ตติ้งลิสบอนค่ะมี6คะแนนเช่นเดียวกันแล้วก็อาร์เซนอลนี่ก็ผลงานอย่างร้อนแรงแล้วก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยอยู่อันดับที่4จากผลเสมอเมื่อคืนนี้ในช่วงท้ายเกมนะคะก็เลยมี4คะแนนนะตอนนี้นะคะ
4: ส่วนคืนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังมีลงสนามนะครับลิเวอร์พูลคืนนี้จะต้องไปออสเตรียนะครับไปเจอกับLASK Linz ก็มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับตั้งแต่เกมที่แล้วที่เจอกับแมนซิตี้แล้วคือจบจากเนชั่นลีกมาเนี่ยตัวเจ็บหนักๆของลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีอย่างโคดี้กักโปอเล็กซานเดอร์อีซากโดมินิกโซบอสไลน์นะครับ3คนนี้เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บของกักโปอีซักเนี่ยไม่ได้เดินทางไปด้วยอยู่แล้ว
6: ใช่นะคะส่วนโซบอสไลน์นี่ก็เกมที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แต่นั่งชมนะคะซึ่งอโนนี่อีลาโอล่าเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่า3คนนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันในเกมนี้แน่ๆนะคะแต่ว่าก็น่าจะใช้บริการนักเตะดาวรุ่งต่อไปเหมือนเกมอย่างที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะมีเจ้าหนูลูอิสกูมาสนะคะที่ได้มีโอกาสลงเล่นก็บู๊ดีนะคะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรด้วยนะ
4: รายการแรนกาเฟนแบกในลีกเกมล่าสุดโดนใบแดงแต่ก็ไม่เกี่ยวกับรายการแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ถ้าจัดลงสนามก็ลงได้ไม่ติดโทษแบนอะไร
6: ใช่นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะมีลูอิสโคมาสนะคะดาวรุ่งจากทีมชาติเวลเนี่ยจะได้เป็นกองหน้าตัวเป้าก็เป็นหมายเลข9ธรรมชาติที่มีอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีบัตเล่บาโคล่านะคะฟอร์เรนเวียสเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะใช้แผนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะขยับ2คนนี้ให้มาเป็นกองหน้ามากขึ้นนะคะก็จะคอยสนับสนุนแล้วก็มีเจ้าหนูริโอเอ็นกุโมฮาด้วยอีกคนนึงอาจจะมีลุ้นสตาร์ทเป็นตัวจริงวิกตอร์บุญยอสด้วยนะคะ
4: ครับฝั่งเจ้าบ้าน LASK Linz ของกุนซือดิตมาคือเบาเออร์จะไม่มีรามิสฮาราคาเต้นะครับอยู่ระหว่างการพักฟื้นอาการบาดเจ็บเข่าและอาจจะกลับมาลงสนามได้ช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่โมเสสอูซอกองหน้าอีกคนหนึ่งยังต้องรอเช็คความฟิตนะครับก็มีปัญหาบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่จากเกมเมื่อสุดสัปดาห์หากทั้งคู่ยังไม่พร้อมทางซาซ่าใครคาเลจิสกับคริสโตฟลางอาจได้จับคู่ลงสนามนะครับก็จะมีวิงแบ็กอย่างแคสเปอร์ยอร์เกนเซนแล้วก็อีวานดีบังโก้คอยสนับสนุนเกมริมเส้นจอร์ดเบลโล่หมดสิทธิ์ช่วยทีมนะครับเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะ
6: นะคะก็ LASK Linz นี่ฟอร์มในลีกไม่ค่อยดีนะคะไม่ชนะใครมา4นัดแล้วก็เป็นการแพ้ถึง3นัดเลยนะคะแล้วก็สถิติเนี่ยลิเวอร์พูลไปเยือนออสเตรียนะคะผลดีนะคะไม่ค่อยจับแพ้แทบจะไม่แพ้เลยแพ้นี่คือ1ครั้งด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เก็บชัยชนะได้ถึง8ครั้งนะคะเดี๋ยวต้องมาดูคืนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าลิเวอร์พูลเองก็มีปัญหานักเตะบาดเจ็บด้วย
4: ครับ
6: ค่ะ
4: ขณะที่เรอัลมาดริดคืนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกับโรม่าซึ่งเป็นทีมเก่าของโชเซ่มูรินโญ
6: ่ค่ะ
4: มูรินโญ่แกคุมหลายทีมเหลือเกินครับมีโอกาสเจอทีมใหญ่เจอทีมเก่าแล้ว
6: มีโอกาสเจอทีมเก่าบ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะเจอ
4: ในอิตาลีนี่ก็คุมอินเตอร
6: ์
4: คุมโรม่า
6: ค่ะ
4: น
6: ี่คือการเจอกับทีมเก่าของโชเซ่มูรินโญ่เนี่ย2นัดติดนะคะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะว่านัดแรกเนี่ยก็เอาชนะอินเตอร์มาได้นะคะ
4: ครับก็ทางเจ้าบ้านโรม่านะครับกุนซือจานเปียโรกัสเปรินีพาทีมที่เหลือ10คนบุกเสมอกับโคโมในเกมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนรายการนี้เกมแรกเสมอกับเฟเดเบเช่ไป 1-1
6: ค่ะก็เกมนี้ดันเยอร์เมเล่นนะคะดาวซันโวของทีมที่ติดโทษแบนเกมลีกนัดต่อไปแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวกันที่บอกก็จะได้กลับมาช่วยทีมในแดนกลางนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าไบรอันคิดตันเต้จะฟื้นจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าได้ทันเวลาหรือเปล่านะคะหลังจากที่ก็

0: นี่อีวานเอดิก้ามาริโอเอโมโซกลางก็มีดอเยลมาเล็ต
1: ค่ะขณะที่เรอัลมาดริดจะไปเป็นทีมเยือนนะคะของกุนซือโซเช่มูรินโญ่นะคะก็มี23นักเตะที่จะพาไปกรุงโรมเนี่ยนะคะก็ไม่มีอเดมาริเตานะคะแฟกลองเมนดี้โรริโกแล้วก็ลาอูนอาเซนซิโอที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนดีนเฮาเซนซึ่งเคยลงเล่นกับโรม่าแบบยืมตัวช่วงสั้นเนี่ยน่าจะลงสนามนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเอดูอาร์โดกามาวิงกาอาดากูแลแล้วก็เบนโดซิวาที่พ้นโทษแบนในเกมยุโรปนะคะส่วนวินิซิอุสจูเนียนะคะเตรียมติดโทษแบนเกมลีกนะคะแต่ว่ายังลงเล่นในเกมนี้ได้นะคะ
0: ขณะที่คิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับก็อาจจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดเตรียมตัวเลยนะครับที่จะลงเล่นครบ100นัดในแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้อายุ27ปีกับ298วันนะครับถ้าลงสนามเนี่ยก็จะทำลายสถิติเดิมของลีโอเมสซี่ที่ทำไว้เมื่ออายุ28ปีกับ84วัน
1: ค่ะเห็นบอกว่าอันแฮปปี้กับเรอัลมาดริดนะคะแต่คืนนี้น่าจะมีโอกาสลุ้นลงทำสถิตินะคะ100เกมนะคะต้องมาดูค่ะก็สนุกแน่นอนคู่นี้นะคะต้องมาดูว่าโชเซ่มารินโญ่เนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่านะคะอ่ะส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจนะคะในรอบลีกเฟสเนี่ยก็จะนอกจากคู่ของลิเวอร์พูลกับ LASK นะคะ 23:45 นาทีมีคู่หนึ่งมีเฟเยนูร์กับโคโมนะคะส่วน 2:00 นค่ะก็จะมีโบดูกริมค่ะเจอกับบอริเซียดอร์ทมุนด์อาสันวิลล่าพบกับเฟเนบาเช่นะคะแล้วก็เรอัลเบติสนะคะเจอกับ FC ปอร์โตขณะที่คู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้ต้องเป็นคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับเปเอเชค่ะ
0: โอ้นะแล้วก็มีชักตาโดเนตเจอกับ AKA10 นะครับรวมถึงบราติสลาวาเจอกับสตุตการ์ดด้วยก็ส่วนใหญ่จะแข่งตี2นะครับเตะ 17:45 มีอยู่2คู่หนึ่งนั้นก็มีลิเวอร์พูลเตะเร็วหน่อยครับย้ายออกจากทีมไปคือตอนนี้เขาเป็นฟรีเอเจนต์แต่ทีมใหม่ก็อยู่ไม่ไกลก็ต้องปล่อยตัวเขาออกจากทีมไป
1: ค่ะนะคะแต่ว่าก็ด้วยวัย34ปีด้วยถึง23ปีตั้งแต่เป็นอคาเดมี่เมื่อปี2002นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายกับเรอัลมาดริดนะคะคว้าแชมป์27รายการรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก6สมัยด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามในช่วงหลังๆและยิ่งช่วงเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยย้ายมาร่วมทีมด้วยนะคะ
0: ครับก็อยู่ในชุดแชมป์กับทีมชาติสเปนด้วยนะครับเนชั่นลีกปี2023แล้วก็แชมป์ยูโรปี2024นะ
1: ค่ะเขามีอาการบาดเจ็บหัวเข่ารุนแรงด้วยนะคะก็น่าจะอยู่ในช่วงท้ายๆของการค้าแข้งแล้วนะคะก็เลยแบบลดค่าเหนื่อยลงมาก็ได้ครับค่ะ
0: โอ้จาก10ล้านยูโรต่อปีเหลือ400,000ยูโรต่อปี
1: ค่ะ
0: มีข่าวของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับพร้อมเปิดเผยรายละเอียดการเจรจาของตัวเองกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อลบข้อครหาหลังถูกวิจารณ์ไม่ชอบมาพากล
1: ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของนายแอนดี้เบิร์นแฮมนะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษแล้วก็หัวหน้าพรรคแรงงานบอกว่าเตรียมจะเปิดเผยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจาของตัวเองกับตัวแทนจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะหลังจากที่ฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวเองนั้นแสดงความรู้สึกวิตกกังวลหากเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดสินใจขายสโมสรซึ่งอาจจะเป็นผลตัดสินคดีผิดกฎทางการเงินของพรีเมียร์ลีกมันร้ายแรงด้วยนะคะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่บอกว่าก็ได้ยื่นอุทธรณ์ไปตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมเพื่อหวังที่จะเปลี่ยนคำตัดสินนะคะ
0: ครับทางพรีเมียร์ลีกบอกว่าแมนซิตี้ใช้สัญญาทางการค้าปลอมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะเพิ่มรายได้และลดต้นทุนลงมากกว่า900ล้านปอนด์นะครับทีมปฏิเสธการกระทำผิดมาโดยตลอดและกล่าวว่าความเห็นของคณะกรรมการมีข้อผิดพลาดสำคัญที่ชัดเจน
1: ค่ะก็เมื่อช่วงต้นเดือนนี้นะคะทางพรรคเสรีประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักรก็ได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยแหละค่ะนายเบิร์นแฮมนะคะออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ได้มีการจัดขึ้นกับเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้หมายถึงข้อมูลการประชุมนะคะให้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนั่นเองค่ะ
0: ครับขณะที่ฟุตบอลไทยลีกนะครับเมื่อวานนี้มีเกมกลางสัปดาห์เป็นไทยลีก2 BYD ซิลไฟลีก2นะครับนี่เป็นเกมระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแพร่ยูไนเต็ดนะเมืองทองล่าสุดก็แพ้มาเมื่อวานนี้เล่นในบ้านนะครับก็เกมค่อนข้างสูสีนะครับช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาที45+1เนี่ยกลายเป็นทีมเยือนที่ขึ้นนำก่อนนะครับจากทางไคนานูเนสเนี่ยบุกมานำก่อน 1-0แล้วก็ครึ่งหลังเมืองทองซึ่งเป็นเจ้าบ้านก็พยายามที่จะทำประตูตีเสมอแต่ก็ยิงคืนไม่ได
1: ้
0: จบเกมก็เมืองทองแพ้ครับ

0: บ้านไป
1: ใช่นะคะก็จากผลแพ้ในนัดนี้นะคะก็ส่งผลให้เมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยมี7คะแนนเท่าเดิมส่วนม้าคะนองศึกแพร่ยูไนเต็ดนะคะคว้า3คะแนนสำคัญตอนนี้ทำให้มี10คะแนนเต็มค่ะ
0: ครับตอนนี้แพร่ขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วส่วนเมืองทองอยู่อันดับ12นะครับแล้วก็ผลอีก2คู่เมื่อวานนี้นะครับพลังการเปิดบ้านเฉือนโปรริสเทโรไป 1-0ได้ประตูชัยในช่วงทดเจ็บเลยจากจอห์นบัตโจนะครับทำให้พลังการชนะในบ้านเป็นเกมแรกตอนนี้อยู่อันดับ7มีอยู่9คะแนนส่วนโปริเทโรอยู่อันดับ11นะครับมีอยู่7คะแนนอีกคู่หนึ่งยิงกันสนุกนะครับนครราชสีมาชนะเมืองเลยไป 3-2 นครราชสีมาอยู่อันดับ13มี6คะแนนนะครับแล้วก็เมืองเลยอยู่อันดับ8มีอยู่8คะแนนวันนี้ไทยลีก2มีเตะกันอีก3คู่นะครับมีหนองบัวเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดมีจันทบุรีเจอกับนครปฐมแล้วก็เกษตรศาสตร์เจอกับมหาสารคามนะครับก็เตะช่วงเวลา6 โมง 6 โมงครึ่งแล้วก็1ทุ่ม
1: นะคะนั่นก็คือผลของฟุตบอลไทยลีก2นะคะทีนี้ไปดูการที่เทนนิสรายการใหญ่กันบ้างค่ะรายการที่เซี่ยงไฮ้เป็นระดับมาสเตอร์ 1,000 นะคะปรากฏว่าอเลฮันโดดาวิโดวิชโฟกินัมนะคะก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ค่ะ
0: ครับนี่แข่งกันที่เซี่ยงไฮ้นะครับชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเลฮันโดดาวิโดวิชโฟกินาจากสเปนนะครับอายุ27ปีดีกรีมือวางอันดับ25ของรายการเจอกับฮูเบิร์ตฮูคัสอดีตมือ6ของโลกจากโปแลนด
1: ์ค่ะคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วทุกรายการ7ครั้งนะคะแล้วก็เป็นทางนักเทนนิสหนุ่มโปแลนด์ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ถึง6ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเกมนี้เริ่มเซตแรกเนี่ยฮูเบิร์ตฮูคัสนะคะทำผลงานได้อย่างร้อนแรงเสิร์ฟไปถึง 5S เลยแล้วก็เบรกเกมเสิร์ฟได้2ครั้งด้วยเอาชนะไปก่อน6-1นะคะจากนั้นในเซตที่2เป็นโฟกิน่าค่ะที่แก้เกมกลับมาเล่นลูกไทคอร์ดสลับขึ้นมาดักหน้าเน็ตทำแต้มเอาชนะไปได้บ้าง6-3นะคะก็เสมอกัน1-1เซตค่ะเซตตัดสินเป็นโฟกิน่าที่เล่นมั่นใจนะคะคราวนี้เสิร์ฟเอชคืนบ้างเสิร์ฟไปถึง 10H เลยกับอีก13วินเนอร์เอาชนะช่วงไทรเบรกนะคะ7-6ไทรเบรก6-8ก็ทำให้อเลฮันโดดาบิโดวิชโฟกิน่านะคะเอาชนะไปได้2-1เซตเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเดี๋ยวจะไปพบกับอาตูเกอานักเทนนิสจากฝรั่งเศสต่อไปค่ะ
0: ครับส่วนคืนนี้ก็มีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็นอนดึกกันอีกแล้ว
1: ค่ะเมื่อคืนนอนดึกนะ
2: ค
1: ่ะให้กลับไปพักผ่อน
0: อย่าใช้ว่านอนดึกยังไม่ได้นอน
2: ครับเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพฉินหัวแพนด้ายักษ์ที่อุทยานวิทยาศาสตร์สี่สมบัติฉินหลิงในเมืองซีอันมณฑลซานซีของจีนค่ะมันมีอายุครบ6ปีแล้วนะคะและทางอุทยานก็ได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้มันอย่างแสนอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ช่องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นถึง 9:15 นช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นถึง 18:30 นและช่วงที่5เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรง

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับต้อนรับกันในช่วงเวลาของการติดตามข่าวสั้นบ้านเรากันนะครับกับรายการแหล่งข่าวชาวตายกับวันนี้ยกกับบาวินและก็เศร้าแกรนครับ
1: ค่ะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11รวมถึงช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok เว็บไซต์เข้าไปแลกกันได้จะมีข่าวสั้นแล้วก็ได้ให้ติดตามมากมายด้วยตอนนี้ในเพจ NBD ภาคใต้กันไลค์กันแล้วนะทักทายกันสักนิดค่ะน้องต้นน้ำปรมินิราโซมาทรงสติ๊กเกอร์คนแรกเลยตามด้วยคุณอเนกพริกไทยแล้วก็คุณธงชัยสร้างปลองบอกว่าชมจากตำบลบางใบไม้นั่นเองครับ
0: ผมอยู่ตรงไหนกันบันปื้อทักทายบอกลาก็มาได้นะว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นบันปื้อกันมากเพราะว่าจากห้องทรงสุราธานีตอนนี้ก็คลื่นมาตั้งแต่หัวเช้าเลยนะครับเมื่อไหร่เขาบอกว่าฝนข้างบนนี่เขาเริ่มจะน้อยๆแหละแล้วมันจะลงมาข้างล่างนะครับทางภาคใต้บันปื้อกันมากก็บอกลากันมาได้ครับ
1: แล้วก็มีข่าวสารแล้วช่วงจับกระแสตายค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานคาวบอยทาวน์มิวสิกเฟส2026จังหวัดระนองค่ะเป็นมหกรรมดนตรีกลางคุ้นเขานั่นเองจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะกับคุณทรงกรดกระจ่างเมฆเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเดี๋ยวจะพูดคุยกันว่าในงานนี้มีอะไรกันมั่งเป็นซีซั่นอะไรของจังหวัดระนองมั่ง
0: เดี๋ยวได้เล่นกันกับตาเลขาเตหน้าตากับคุณเกยกันนะสำหรับหลายๆคนที่เป็นคนตายด้วยนะครับผมแต่ว่าเริ่มต้นกันก่อนติดตามข่าวสั้นมาเราไปแล่เรื่องนี้กันสักคิดหนึ่งเพราะว่าเริ่มต้นกันมาหลายวันจันทร์แล้วนะครับเป็นซีซั่นแต่ว่าหลายคนติดตามสำหรับการประชุม IMF World Bank นะโดยทางท่านนายกกันนะครับก็ได้ไปเปิดอีกหนึ่งส่วนสำคัญในภายในงานนะกับ Thailand Pavilion นะครับในงาน IMF World Bank 2026นะครับทางด้านของท่านรองนายกเอกนิตินิกาชู AI ในการสร้างงานและก็เพิ่มรายได้ให้กับคนไทยด้วยครับไปแลกกันนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติไทยพาวิเลียนในการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็เผยแผ่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในการรับมือความเปลี่ยนแปลงพร้อมโชว์ศักยภาพไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยครับ
1: ค่ะคณะที่ดร.เอกนิติท่านประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางคลับเคลื่อน AI ค่ะภายใต้เป้าหมาย All in AI AI in All แล้วก็ AI for All ค่ะมุ่งยกระดับการทำงานสร้างอาชีพไม่เพิ่มรายได้แล้วก็ปกป้องประชาชนจากภัยไซเบอร์ค่ะพร้อมเรียกร้องความร่วมมือกับ World Bank แล้วก็ IMF ให้นำ AI มาพัฒนาภาคการเกษตรการผลิตสุขภาพแล้วก็ SME ด้วยค่ะตลอดจนแน่นย้ำการเตรียมความพร้อมเยาวชนพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีในยุค AI ด้วยค่ะ
0: นะครับผมได้ติดตามบรรยากาศของการจัดการประชุมนะต้องบอกว่านอกจากการพูดคุยเรื่องของการลงทุนของต่างภาครัฐไปกระชนแล้วนะเราจะได้เห็นซีซั่นแต่ว่าเขานำเสน่ห์ความเป็นไทยเนี่ยไปโชว์ในงานนะเห็นมีต่างเรื่องของการนวดที่เอาไปให้บริการคุณเข้าร่วมประชุมแล้วก็นี่เรียกว่าหลักแหล่เห็นเขามีมันรอดผลไม้ในค่าย
1: ก็มีทางอาหารแล้วก็มีวัฒนธรรม
0: ไปให้บริการกัน
1: แล้วก็มีมวยด้วยนะเว้ยมาว่ามีมวยไปโชว์ด้วย
0: นะครับซีซั่นเดี๋ยวจะได้โชว์ในงานนี้กันนะครับ
1: ค่ะยังมีข่าวสั้นในพื้นที่อีกมากมายค่ะติดตามกันในช่วงทันข่าวเช้านี้ค่ะ

0: ในช่วงทานข้าวเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราต้องพาไปติดตามบรรยากาศการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9กันแหละว่านะในวันนาวมินทรามหาราชนะครับเริ่มกันที่สุราษฎร์ธานีกันก่อนนะครับได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนาวมินทรามหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับช่วงเช้าข้องแหลกว่านะครับเทบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพรวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนาวมินทรามหาราช13ตุลาคม2569โดยมีส่วนราชการภาคเอกชนและก็ประชาชนเข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมรวมทำบุญตักบาตรประสงค์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ท่ามกลางบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีครับ
1: ต่อมาเวลาประมาณ 8:40 นค่ะที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพรวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวไปแล่อีกกิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตอาสาด้วยค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรวมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสังคมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนค่ะแรกว่านี้ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรวมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วน

0: ร่วมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นโดยมีนายจุมพรวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับค่ะ
1: ในโอกาสนี้ก็มีเครือข่ายจิตอาสาจากโรงพยาบาลบ้านนาซ่านมาบริการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและก็ชีพแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาดิษฐ์นะครับแล้วก็วิทยาลัยสารพัดช้างสุราษฎร์ธานีบริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์และก็บริการตัดผมชายนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโคกันไปกับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมปล่อยปลาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นเทสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยและก็พื้นเทชุมชนโดยรอบหวังนะครับว่าจะเป็นการส่งเสริมจิตสาธารณะความเสียสละและความสามัคคีในสังคมพร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนครับ
0: ค่ะนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาจากเล่ากาชาจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุนละ 2,000 บาทจำนวน10ทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอีกด้วยค่ะ
1: นี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเรียกว่าวันสำคัญ
0: ค่ะ
1: เขาก็ยังมีเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้านะเทวาจัดกิจกรรมรวมเผื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับไปแลบรรยากาศการกับความอิ่มบุญและก็อิ่มใจนะครับของเจ้าของร้านข้าวแกงเสือดังเมืองสุราษฎร์ธานีครับเปิดหม้อเลี้ยงประชาชนแบบไม่อันนะว่า20เมนูครับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9เผยว่าทําต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ฮอกแล้วนะครับพร้อมตั้งใจทําความดีแบบนี้ต่อไปทุกปีตราบเท่าเทวายังมีแรงครับและกว่านะครับไปกันที่ร้านข้าวแกงผีล่วงนะครับลาซ้ำเผ่าทองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดให้ประชาชนเข้ามาทานอาหารฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2569ครับ
0: ค่ะนายอิสระศักดิ์ศักดาพิทักษ์หรือว่าผีล้วงนี่แกอายุ70ปีแล้วนะเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงผีล้วงนี่แหละค่ะได้ออกมาต้อนรับคนที่เข้ามากินอาหารในร้านด้วยตัวเองเลยใบหน้ายิ้มแย้มแล้วก็ทักทายพูดคุยเป็นกันเองค่ะโดยทางร้านนี้ก็จัดให้กินอาหารฟรีในวันที่13ตุลาคม2569วันเดียวนะตั้งแต่เวลาตีหกเลย6นาฬิกาไปจนถึงประมาณบ่ายสามเลยค่ะโดยมีกับข้าวว่า20อย่างให้เลือกแต่ว่าต้องกินให้หมดนะถึงประชาชนก็ได้เดินทางเข้ามาที่ร้านอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล็อบไปด้วยรอยยิ้มนั่นเองค่ะ
1: ครับผมแล่งถึงร้านข้าวแกงผีล่วงอิดมีซ่องซากข้าด้วยกันนะครับก็คือตีลาซ้ำโถทองนี่แหละเป็นซากข้าแรกแล้วก็อีกแข้งหนึ่งก็คือเทบริเวณแยกการุ่นราดนะครับลังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจุดเด่นของข้าวแกงเทนีนี่ก็คือรสชาติจัดจานเข้มข้นร้อยสะอาดแล้วก็ทุกลักษณะใหม่นะครับที่สำคัญมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะครับสามารถมาทานที่ร้านได้หรือว่าจะเสิร์ฟใส่ถุงล็อบบานก็ได้สำหรับราคากายโยเทประมาณ 50-60 บาทปกตินี้ร้านจะเปิดค่ายวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็หยุดทุกวันอาทิตย์ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวแห่งนำใจนะจากผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ฉายซิ่งไกลตัวอย่างอาหารในหนึ่งมือนี่แหละส่งต่อความอิ่มท้องและความอิ่มใจให้แก่ประชาชนพร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ในวันสำคัญด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผีล้วงนะเจ้าของร้านข้าวแกงค่ะ
2: ทำวันนี้เพราะว่าทำด้วยใจรักด้วยทำด้วยถนองประโยชน์ระบาดด้วยทำแล้วว่าเราทำมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ตะวันอคตนะเราทำมาตลอดแล้วมาหยุด2ปีช่วงโควิดแล้วจะทำแบบนี้ตลอดไปคือทำแล้วสบายใจแล้วก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็เขาช่วยสนับสนุนกันมาพวกตลาดโลกไม่ค้าพวกค้าไม่ค้านะทำจะรอจนกว่าจะทำไม่ไหวเป็นมีน่าจะเป็นปีที่6นะ
3: ว
2: ัน
3: นี้กับข้าวเรามีกินชนิดอะไรบ้าง
2: ประมาณ20กว่าอย่างเกือบ30มีขนมจีนด้วยมีของหวานด้วยพี่หลวงภูมิใจที่เราเกิดมาในประเทศไทยนะเรามีชาติเรามีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์แล้วก็เราจะสนองพระยุคลบาทของพระสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป
0: ก็คือว่าอิ่มบุญอิ่มใจคือจะคล่องร้านกันรู้สึกอิ่มเอมไปด้วยนะว่าให้เด็กเขาได้มากินหนึ่งวัน
1: นี่ก็ต้องนุ่นให้เลยกว่าข้าวแกงข้าวดีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็ได้กินกันแล้วนะครับผม
0: เดี๋ยวไปแลกกิจกรรมทำดอกไม้จันทร์ถวายอะไรแม่หลวงของแผ่นดินกันมั่งค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกบัวพุทธสืบสานศิลปวัฒนธรรมและแสดงความจงรักภักดีถวายอะไรแม่หลวงของแผ่นดินค่ะ ที่ห้องสมุดประชาชนบริเวณตลาดน้ำบ้านดอนค่ะศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายจุมพลวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนางวีนาวรรณชัดสิริประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีดอกบัวพุทธภายใต้โครงการรอยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงข้องแผ่นดินค่ะโดยมีนางโซภากาญจนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวกาญจนีโอภาสรังสรรค์กาญจนะส.ส.เขต1สุราษฎร์ธานีค่ะหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรแล้วก็ตัวแทนสตรีจาก19อำเภอเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
1: กิจกรรมพ้นนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทิตาของเหล่าสตรีและก็ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงแม่หลวงข้องแผ่นดินผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นหล่อนพรต่อปวงชนชาวไทยสำหรับการจะทำดอกไม้จันทร์ดอกบัวพุทธเทวาเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระทือเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์แบบพระราชทาน7แบบที่ทางจังหวัดได้จุดประกายและก็มอบวัสดุอุปกรณ์ให้ทั้ง19อำเภอนำไปขยายพ้นตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเทผ่านมาแล้วนะครับและมีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีจำนวน 129,000 ดอกโดยปัจจุบันทำไปแล้วประมาณ 72,000 ดอกครับเปิดเตรียมนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและก็ยังเป็นภาพสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการรวมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามห้องฉาดสืบไปด้วยนะครับ
0: เราก็ให้ไล่พื้นที่นะทำเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดคือได้มามีกิจกรรมในรวมกันตรงนี้
1: ครับผมแล้วก็แน่นอนทั้งหมดนี้ก็จะรวมกันไปประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระพันปีล่วงด้วยนะครับทีนี้ไปแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือฝนฟ้าอากาศน้ำป่าน้ำมาได้กันมั่งเนี่ยนะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยแน่นยำทุกหน่วยงานเฝ้าระวังฝนตกหนักเตรียมเครื่องจักรกลระบบแจ้งเตือนภัยแล้วก็แผนอพยพกลุ่มเปราะบางให้พร้อมปฏิบัติการทันทีครับนายวิทยาเขี้ยวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นเทเสียงอุทกภัยโดยเดินทางไปเทวาการอำเภอลานสกากับรับฟังการรายงานความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยอำเภอลานสกาก็ลงพื้นที่บริเวณฝ้ายคลองเส้าทงเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นเทเสียงครับ
0: จากนั้นรองผู้ว่าราชการพร้อมด้วยนายถวัตชัยสั้นแพทย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่มวดทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยซ้ำเผาอำเภอพระพรหมเพื่อหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือบริเวณถนนนามหาวิทยาลัยรามคำแหงในตำบลไทยซ้ำเผาค่ะซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีที่ประชุมจึงได้ติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านทางการขุดลอกเส้นทางระบายน้ำการพันน้ำการก่อสร้างฝ้ายหินทิ้งชั่วคราวบริเวณบ้านน้องไล่ค่ะตำบลถ่ายซ้ำเผาตลอดจนการเตรียมศูนย์ผักพิงวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนและการจัดการเส้นทางจราจรในกรณีเกิดอุทกภัยค่ะ
1: ท่านรองผู้ว่านะครับก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดระดมเครื่องจักรกลและก็กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานรวมถึงวางแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและก็ผู้ป่วยอย่างเป็นระบบพร้อมพัฒนาการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และก็เตรียมตัวได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะครับ
0: ก็ฝนกระหึ่มมากหลายปีภาคใต้การเตรียมความพร้อมอะไรก็คือถือว่าจะได้เกิดอะไรปุ๊บจะได้จัดการได้ทันทีเพราะว่าพื้นที่นี่เข้ากระท่วมตลอดนนตรงนี้หน้ารามมันเขาเรียก
1: ครับบางที่พื้นเทถ้าฝนฟ้ามันไม่ได้เปลี่ยนมามันก็จะท่วมหรือว่ามันก็จะมีปัญหาในเทเดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะพอจะรู้คาดการณ์กันได้การเตรียมรับมือกันเนี่ยพอถึงเวลาถึงจะเดินไปตามระบบได้เลยนะครับผม
0: เดี๋ยวไปแลกเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างดาวทุกกฎหมายมั้งค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะนายจ้างและก็ผู้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างดาวให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะพร้อมย้ำการตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ป้องกันปัญหาการจ้างงานจ้างแรงงานผิดกฎหมายและก็ลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีด้วยค่ะ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีถนนสุราษฎร์นาซานตำบลคุณทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวอันติกาทองเปลวจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างดาวท่ามกลางความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการค่ะโดยเน้นย้ำให้นายจ้างผู้ประกอบการและแรงงานต่างดาวดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การขออนุญาตทำงานและการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างดาวเป็นขั้นตอนสำคัญค่ะที่นายจ้างและก็ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญโดยปัจจุบันนี้กรมการจัดหางานก็มีระบบ e-work permit ค่ะสำหรับดำเนินการด้านใบอนุญาตทำงานของคนต่างดาวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมขั้นตอนการยื่นคำขอและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยค่ะ
1: นายจ้างและก็ผู้ประกอบการนะครับก็ต้องตรวจสอบประเภทคำขอเอกสารประกอบและก็เงื่อนไขการดำเนินการให้ครบถ้วนตลอดจนติดตามกำหนดเวลาที่เกี่ยวข้องครับเพื่อให้การจ้างงานเป็นไปอย่างถูกต้องและก็ลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายครับสำหรับแรงงานต่างดาวสัญชาติลาวเมียนมาและก็เวียดนามที่มีข้อมูลในบันทึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนนายจ้างตามแบบบอร์ดต่อเซ่เซ่และก็การแจ้งรายการเปลี่ยนแปลงโดยระบุวันที่18ธันวาคม2569เวลา 16:30 นเป็นกำหนดเวลาสำคัญนั้นก็ต้องตรวจสอบประกาศและก็ยืนยันกำหนดเวลาดังกล่าวกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนออกอากาศครับ
0: ค่ะแล้วก็นายจ้างและแรงงานต่างดาวสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ e-work permit กรมการจัดหางานนะพิมพ์ไปเลยภาษาอังกฤษนะ e-work permitdoe.go.th ค่ะเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทุกตองตามประเภทคำขอและก็เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านจัดห้างงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
4: อีกอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับคนต่างด้าวตามมติครม.นะคะเมื่อวันมติ8นะคะแล้วก็คนต่างด้าว MOU ที่จะเปลี่ยนนายจ้างจะต้องชำระเงินหลักประกันที่สำนักงานจัดหางานหรือไม่ก็ที่สาขาศูนย์สมุยหากคนไหนที่ได้รับผ่านการพิจารณาไปแล้วแล้วยังไม่ได้ชำระเงินหลักประกันนะคะให้ได้มาชำระเงินหลักประกันที่สำนักงานในจำนวนอัตราคนละ 1,000 บาทด้วยนะคะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยต่างด้าว MOU เนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตนำเข้ามาเนี่ยไม่จำเป็นต้องชำระหลักประกันเพราะเขามีหลักประกันเอาไว้5ล้านแล้วแต่กรณีที่คนต่างด้าวเข้ามาและมีการเปลี่ยนนายจ้างไปทำงานกับนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดานะคะหรือว่าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้ผ่านบริษัทนำเข้าคนบริษัทผู้รับอนุญาตนำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องชำระหลักประกันเอาไว้ตามกฎหมาย
0: ทำให้ทุกตองไว้นะคือเราได้ขึ้นจะได้ทำงานกันยาวๆไม่ต้องเดี๋ยวกังวลว่าม
1: ีตกจับได
0: ้เออนั่นแหละ
1: ต่างนายจ้างต่างลูกจ้างนะครับก็จะได้ดูกันใบตัวนะอ่ะทีนี้มาแล้วบรรยากาศเทวาเคๆตึงขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับงานชักพราสภาคใต้เราแล้วก็แน่นอนเทศสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับโดยล่าสุดเรือเทียนของอุบลมาถึงแล้วนะเรือตอนเทียนพันซ่าวัดซี่แซงทองจังหวัดอุบลราชธานีครับเดินทางไกลว่า 1,200 กิโลเมตรถึงสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับมารวมงานชักพราปี2569ในท่านาทูตวัฒนธรรมเฉื่อมสัมพันธ์ซ่องภูมิภาคครับไปแล้วนะครับนี่คือเรือตอนเทียนพันซ่าจากจังหวัดอุบลราชธานีครับถือว่าเดินทางข้ามภูมิภาคมาว่า 1,200 กิโลเมตรถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วแหลกชาวของวันที่18ตุลาคมนะครับมารวมสืบสานประเพณีงานชักพราทอดผ้าป่าและก็แข่งเรือยาวประจำปี2569ถือว่าจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมนี้นะครับพร้อมทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองจังหวัดผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดข้าวพันซ่าเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพันซ่าเที่ยวงานชักพราสุราษฎร์โดยเรือตอนเทียนลำนี้กลายเป็นผลงานจากวัดซี่แซงทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่เคยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทเรือแกะสลักขนาดกลางโดยผลงานแกะสลักเทียนพันซ่าอันวิจิตรสวยงามโดยการเดินทางมารวมงานในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งซีซั่นสำคัญที่ว่านำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสานมารวมเติมเต็มบรรยากาศประเพณีสำคัญของภาคใต้ครับ
0: ค่ะด้านนายสุพนัทเจนจ๊อบค่ะช่างเรือเทียนจากจังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่2ก็สืบทอดฝีมือและภูมิปัญญาการทำเรือเทียนต่อจากคุณพ่อนะแกบอกว่าการค้นใหญ่เรือต้นเทียนระยะทางไกลนี่ส่งผลให้เรือได้รับความเสียหายบางส่วนค่ะทีมช่างจึงต้องแรงมือซ่อมแซมและเก็บรายละเอียดอย่างเต็มที่ เพื่อให้เรือต้นเทียนกลับมาสวยงามสมบูรณ์พร้อมรวมพิธีเปิดงานฉักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตามกำหนดและภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเรือต้นเทียนพรรษาและคณะนางรำมารวมแสดงอย่างเต็มรูปแบบเพื่อถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานีและรวมสร้างสีสันให้กับงานประเพณีฉักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับการเดินทางมารวมงานในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการนำผลงานศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นมารวมแสดงในงานประเพณีฉักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้นนะแต่ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงวิถีประเพณีระหว่างภาคอีสานและก็ภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองจังหวัดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
5: ปีนี้ชำรุดไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วผมก็มานะครับปีนี้ก็มาเป็นปีที่2ปีนี้เราเห็นปัญหาจากปีที่แล้วว่าการเดินทางเป็นยังไงแล้วก็ตัวไหนที่มันไม่แข็งแรงเราก็เสริมความแข็งแรงเข้าไปก็มันแตกต่างแล้วก็ประทับใจใน

0: กับจากเรือต้นเทียนนะครับเรือต้นเทียนก็มีการทำที่ซับซ้อนกว่าแต่ลายที่ที่นี่ละเอียดละออมากกว่าใช้เวลาอาจจะนานกว่าด้วยซ้ำครับผมมองว่าความละเอียดความยากง่ายก็ต่างกันไปแล้วก็เราก็ได้มาเห็นทางวัฒนธรรมบ้านนี้ครับที่สุราษฎร์แล้วทางสุราษฎร์ก็ได้มาเห็นต้นเทียนของที่อุบลที่เราได้ทำโชว์ณตอนนี้นะครับครับก็อยากให้ชาวสุราษฎร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมช่างผมเองแล้วก็ทางจังหวัดอุบลเองนะครับเพราะว่าวันที่25เนี่ยก็จะมีขบวนนางรำมาจากที่อุบลประมาณ100กว่าคนนะครับแล้วก็อยากให้เชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์เข้ามาดูขั้นตอนการทำเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราได้ทำใหม่ครับขั้นตอนกระบวนการการทำนะครับอยากจะเชิญชวนมารับชมครับ
1: ก็คือเรือเขาเป็นเรือเทียนนะถึงการเดินทางอะไรมาบางทีพอทุกความร้อนอะไรเทียนก็ละลายได้ทราบกันเคยไปแล้วเวลาเขาทำเขาก็จะมีการล่อเทียนแล้วก็ไปแปะเป็นแต่ละชิ้นก็ยากเหมือนกันนะ
2: ตีว่าลุดๆแรงเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็นึ่งไฮไลท์ตีว่ารอชมกันแน่นอนในงานจักราบ้านเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวนางร่ำตามมานะ
1: ค่ะไปแล้วอีกบรรยากาศค่ะเป็นการเตรียมงานประเพณีฉับพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของปี69เหมือนกันค่ะเริ่มคึกคักแต่ละวัดนี้พื้นที่ตั้งแรงมือตกแต่งเรือพนมพระกับปีนี้ไม่ได้มีแค่เรือพนมพระทางบกนะเป็นไฮไลท์สำคัญคือเรือพนมพระทางน้ำที่สวยงามเช่นกันค่ะที่วัดชลทานตำบลบางไทรอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะบรรดาช่างศิลป์ท้องถิ่นและชาวบ้านก็แรงมือช่วยกันตกแต่งและก็ประดิษฐ์ประดอยเรือพนมพระทางบกเพื่อให้แซ่บทันเวลาและมีความสวยงามตระการตาที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอเมืองหลายวัดก็ได้เริ่มเตรียมการจัดทำเรือพนมพระทางน้ำทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์กำลังคนและระดมช่างศิลป์มารวมกันออกแบบโครงสร้างและก็ลวดลายอย่างพิถีพิถันค่ะ
2: สำหรับประเพณีฉักพลากับถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวใต้กับโดยมีที่มาจากพุทธประวัติและครั้งเทพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเสร็จสิ้นการจำพรรษาเพื่อโปรดพุทธมารดาพุทธศาสนิกชนจึงมารอต้อนรับและก็อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบกหรือว่าพนมพราเรือพนมพระทางบกในอดีตจะใช้การลากเกวียนระหว่างคานห้ามก่อนจะพัฒนามาเป็นรถแท้ประดับตกแต่งโดยบุษบกลวดลายไทยและกระนอกไทออนชอยสีฟ้าครับซึ่งกับหม้อส้มกับชุมชนที่อยู่บนบกเรือพนมพระทางน้ำก็เกิดจากวิถีชีวิตของชาวสุราษฎร์ธานีเทพุกพันกับแม่น้ำตาปีก็มีการนำเรือพายหรือว่าแพมาต่อกันนะครับวางบุษบกประดับตกแต่งกลางแม่น้ำแล้วก็ใช้การพายเรือหรือว่าหลักจูงทางน้ำนี้อย่างสวยงามและก็เป็นเอกลักษณ์ครับ
1: ค่ะคณะทีบรรยากาศวัดแล่มทองตำบลคลองชนากและวัดประสิทธารามตำบลบางชนะอำเภอเมืองค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าวัดส่วนใหญ่จะเริ่มดำเนินการตกแต่งเรือพนมพระทางน้ำอย่างเต็มรูปแบบหลังจากผ่านผ่อนเทศกาลทรงตาใหญ่หรือว่าประเพณีวันซ่าเดือนสิบมาแล้วนะก็คือจะลุยงานต่อให้ชัดสมบูรณ์ด้วยค่ะงานประเพณีฉักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวก็คือนับเป็นอีกหนึ่งประเพณียิ่งใหญ่ระดับจังหวัดที่สะท้อนถึงพลังศรัทธาความสามัคคีและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาและสายน้ำของชาวสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานนั่นเองค่ะ
2: นะครับเริ่มเห็นความสวยงามเดี๋ยวจะสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆนะเรือพราเนี่ยเรือตอนเทียนเรือพราเนี่ยเดี๋ยวประกอบรวมกันร้อยว่าวัดนะโชว์กันแล้วเลยนะ
1: วางแผนกันเลยมาแลกกันได้
2: ครับผมอ่ะทีนี้มาแล่เรื่องสภาพอากาศกันมั่งนั่นฝนฟ้าปานนี้ไล่พื้นที่นะครับว่าปั่นปรือกันมั่งแล้วนะไปแล่พื้นที่อากาศกันนะครับช่วงนี้ประเทศไทยเรายังคงมีฝนตกหนักบางแห้งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแขทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มครับ
1: ค่ะมาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสค่ะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียสต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส

0: ภาคใต้ฝนตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและก็กระบี่เลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับ
1: ก็อุณหภูมิก็เริ่มลดลงนะ
0: ครับผมฝนก็ประมาณนี้แหละในว่างนี้ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะที่เราบอกว่ามาพูดคุยเกี่ยวกับงานคาวบอยทาวมิวสิกเฟส2026ของจังหวัดระนองมีกิจกรรมอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันได้ช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: ทุกลวดลายบนผืนผ้าคือเรื่องราวแห่งวัฒนธรรมทุกการออกแบบคือพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ไทยคือการก้าวสู่เวทีสากลอย่างภาคภูมิซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงการสวมใส่ความงามแต่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและประเทศเมื่ออัตลักษณ์ไทยผสานนวัตกรรมสมัยใหม่แฟชั่นไทยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าทางวัฒนธรรมแต่คือพลังเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ทั่วโลกจับตามองแฟชั่นไทยก้าวไกลสู่สากลสร้างชื่อเสียงสร้างมูลค่าสร้างอนาคตให้ประเทศไทยแฟชั่นจากชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: มีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

0: เรามากับช่วงจับกระแสตายนะครับกับอีกหนึ่งงานแต่ว่ามานำเสนอวันนี้นะและก็อยากจะเชิญชวนไปเที่ยวกันนะครับ
1: นั่นเลยค่ะเพราะว่าในช่วงวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569นี้ค่ะที่จังหวัดระนองค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเขาก็เตรียมจัดงานมหกรรมดนตรีกลางคุ้นเค้าจังหวัดระนองค่ะเป็นงานคาวบอยทาวมิวสิกเฟส2026ของจังหวัดระนองนั่นเองกิจกรรมจะมีอะไรรายละเอียดเป็นมันคือมาพูดคุยกับนายทรงกฎกระจ่างเมฆค่ะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนะครับสวัสดีบ่าววินแล้วก็เศร้าเกรง
1: ค่ะ
0: ครับผมตอนดับกระสุนรายการนะครับผมแรงตึงงานนี้กันสักนิดกับต้องบอกว่านี่คืองานที่ฟังจืดน่าสนใจแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวให้ตะเลค่าได้หลายฟังสักนิดกับว่าเตมาเตไปข้องการจัดงานหุ่นนี้มันมาจากอะไรกับแล้วก็เป้าหมายนี่คือมีเป้าหมายปั่นปื้มมั้งครับผม
2: กระเด็นสับเลยนะครับด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายเสียรัตน์สปกุลนะครับฐานต้องการให้งานนี้เป็นงานย่อยระดับคาร์บอยระดับประเทศนะครับต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและก็ต่างประเทศก็เลยคิดจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการให้งานระดับประจำตัวเป็นเป้าสตูนเมื่อกับงาน
0: ครับผม
1: น่าจะสัญญาณ
0: ปิดขัดเลยก็ยังได้ยินอยู่ไหมครับผม
2: ได้ผม
0: ครับผม
2: แล้วก็ในการจัดงานก็มี2วันนะครับวันเสาร์ที่31ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายนสถานที่จัดงานคือภูเขายานะครับสถานที่ตรงเฉียวสำคัญของจังหวัดระนองอยู่ตำบลเงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเข้ามาชมงานเราก็ 5,100 คนแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวเมืองคาวบอยนะครับทำกิจกรรมรวมกันของครอบครัวแล้วก็ช่วงการอื่นชมศิลปินลักๆนะครับก็มีอยู่มากมายหลายท่านผม
1: ค่ะเราสักนิดว่าทำไมถึงต้องเป็นคาวบอยเท่าเพราะมีความสำคัญอะไรพันผืนมั้งคะ
2: เพราะระนองบ้านเรามีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อคือภูเขายานะครับภูเขายาบ้านเราเนี่ยถ้าเราเปรียบเปรยไปแล้วภูเขายาที่มันเหมาะสำหรับที่จะจัดงานในแนวคาวบอยนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เลยมีมุมมองว่าถ้าเราเอาตรงนี้จากจุดนี้มาเป็นสถานที่จัดงานคาวบอยเพื่อที่จะดึงดูดเดี๋ยวให้เข้ามาวัดระนองได้เราเลยคิดงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดระนองให้เยอะมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นทุกๆปีด้วยครับ
0: ครับผมงานใหญ่ปันนี้นี่แสดงว่าทางอบจเองนี่ก็ต้องมีการรวมกับหลายหน่วยงานเหมือนกันนะครับมีหน่วยงานไหนที่มารวมทำงานกันโน่นนี่มั้งครับผม
2: ก็แน่นอนคือจังหวัดนะครับจังหวัดคือส่วนใหญ่ๆเลยก็ต้องรวมกับจังหวัดระนองเป็นหลักแล้วก็หน่วยงานอื่นก็อบต.นะครับเทศบาลในท้องที่นั้นๆนะครับเพื่อที่จะครับบูรณาการรวมกันในการดูแลนักท่องเที่ยวเรื่องสถานที่นะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมงานด้วยครับ
1: ค่ะก็คือว่าเป็นงานใหญ่นะลายผักส่วนก็มารวมกันค่ะอยากจะให้ท่านเลขาบอกสักนิดค่ะว่าคนที่ไปรวมกิจกรรมครั้งนี้จะได้เจออะไรกันมั่งได้พบประสบการณ์อะไรของระนองกันมั่งค่ะ
2: ครับในภาคกลางวัดนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมนักสู้วัวกระทิ้งนะครับแล้วก็รวมถึงการยิงธนูนะครับก็การขี่มาให้อาหารสัตว์แล้วก็วัวกระทิ้งจำลองแล้วก็DIY นะครับพวงแจนั่งมั่วข้องทีละลึกนะครับเปิดเป็นรอบแล้วก็จัดคิวให้ผู้มาเที่ยวได้รวมสนุกกันทุกๆคนนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับเปิดเมืองคาวบอยกิจกรรมครอบครัวนะครับดนตรีท้องถิ่นภาพถ่ายแต่งกายในเรียกว่าทีมคาวบอยนะครับแล้วก็วันที่31เนี่ยมีพิธีเปิดนะครับ16ถึง16ครึ่งพิธีเปิดด้วยอบจ.ระนองนะครับช่วงกลางคืนวันที่31นะครับมีคอนเสิร์ตนะครับ31เนี่ย19ถึง20ก็คือพ่อโอชามานะครับก็คือวงของผมนะครับที่ทำการแสดงแล้วก็ ปิโมดปฏิพานแล้วก็คุณสิงโตนำโชคนะครับแล้วก็วันที่1ครับพิเศษนะครับพบกับพี่เบ้งติแล้วก็น้องไทเกอร์รวมถึงพี่เซกโลโซครับทั้งหมดคือชมฟรีครับผม
0: ตามปั๊บเลยนะ
1: ค่ะคือกิจกรรมแน่นมากเลยใครที่แบบว่าอยากสัมผัสบรรยากาศข่าวบอยแต่งชุดไปให้เรียบร้อยแล้วก็ไปท้ายบรรยากาศสวยแน่เลยผู้เข้ายาสวยอยู่แล้ว
0: ครับผม
2: ใช่ครับ
0: ครับผมอ่ะรอไปซ่องคืนนี้ได้มั่นกันแน่นอนครับคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมแล้วก็ที่นี่แน่นอนว่างนี่เวลาก็เตี๋ยวก็ต้องมีการถ่ายรูปเช็คอินลงโซเชียลวันนี้นะครับแต่เลขากับงานเราจัดปันปรือมั่งมีเตี๋ยไปใต้รูปกันปันปรือมั่งครับผม
2: ก็จุดเช็คอินจุดมีเยอะนะครับมีจุดเช็คอินเนี่ยเราก็เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นในโซนของการเล่นวัวกระทิงหรือว่าจุดที่เป็นเขาเรียกว่าบ้านข่าวบอยนะครับข่าวบอยโฮมคือมีร้านคามาเปิดจำหน่ายเครื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับข่าวบอยนะครับแล้วก็จุดการถ่ายรูปอื่นๆเนี่ยเราติดตั้งไว้ทั่วบริเวณงานครับผมสามารถที่จะไปเช็คอินถ่ายรูปทำคอนเทนต์ต่างได้นะครับ
0: กลับไปคำขับนี่ยังไฟสวยๆแหละนะตะเลก้านะครับ
2: เซ็งซีเซียงเซ็งซีเซียงเนี่ยนายกองค์การมหาชนจังหวัดระนองฉันมีแนวที่มีก็ระลำในความรู้สึกกองพวกเราคนระนองก็รู้สึกแล้วก็มองมางานนี้นะครับองค์การมหาชนจังหวัดระนองตั้งใจทำเพื่อคนระนองแล้วก็เพื่อทุกๆคนที่เที่ยวงานนี้โดยแท้จริงครับผม
1: ค่ะนี่เห็นบรรยากาศภูเขายานี่ใครที่ไม่เคยไประนองภูเขายาเขาบอกว่าจะมีซองซีใช่ไหมตอนนี้เป็นซีอะไรอยู่กันทันเลยคะตอนนี้ภู
2: เขายาครับตอนนี้เป็นที่เที่ยวครับเพราะว่ามันตก
0: เกือบทั้งเดือนเลยนะครับ
2: นะครับตกเกือบทั้งเดือนเลยนะครับ
0: ครับทันเลยก้าสักทีนะครับแน่นอนไปถึงเตี๋ยวแล้วก็ต้องแม่ได้กินนะครับผมร้านอาหารปั่นปื้มมาครับยังกะลุยแค่ไหนครับ
2: อาหารการกินก็ระนองเราก็ยังมีซีฟู้ดแน่นอนคือเป็นหลักเพราะเราอยู่ติดทะเลดามัน
0: ครับ
2: การกินเนี่ยก็ต้องไม่ขาดเรื่องซีฟู้ดและก็อาหารท้องถิ่นประจำเมืองของระนองซึ่งจะต้องมีมาจำหน่ายแน่นอนครับในงานนี้นะครับซึ่งเรื่องอื่นอาหารอื่นๆก็ผมคิดว่าก็คงจะและที่ตัวไปแต่ว่าเน้นก็คืออาหารท้องถิ่นก็เรื่องอาหารทะเลนะครับที่ระนองยังคงมีอยู่แล้วก็โปรดที่ให้ทานได้มาชิมครับมาลองชิมมาชิลกับบรรยากาศการทานอาหารที่ปู่เข้ายากันครับ
1: ค่ะแล้วถึงพอคนไปมากแบบนี้ค่ะการอำนวยความสะดวกความพร้อมหรือว่าความปลอดภัยการจราจรพันผืนมั้งคะตอนนี
2: ้ที่ในร่อนอบจทางจังหวัดแล้วก็อบตตรงนั้นคืออบตเหงาแล้วก็สบายเหงาก็ได้จัดหนึ่งสองปีสองขึ้นผู้ใหญ่กำนันนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับในการดูแลเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะครับก็คือรองให้ความปลอดภัยสูงสุดนะครับเราจะสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาเที่ยวงานนี้ไม่ต้องกลัวครับ
1: ค่ะ
2: ให้ท่านได้มีความสุขและสนุกสนานกับปลอดภัยครับผม
0: ครับผมอาทีนี้เราได้มีการขัดการกันมาให้กับว่างานนี้เนี่ยน่าจะมีคนเข้าหมักขนาดไหนหนักตรงเดียวเท่าไรแล้วก็น่าจะมีพ้นต่อเศรษฐกิจของจังหวัดระนองใดขนาดไหนครับผม
2: เป้าหมายเราต้องการนักท่องเที่ยว 5,000 ถึง 10,000 คนนะครับแต่ผมเชื่อว่าอันนี้ต้องเกินนะครับเพราะดูแบบงานแล้วนะครับเราสร้างรูปแบบที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ผมเชื่อว่าอนาคตนะครับจาก 51,000 เนี่ยเราต้องได้มากกว่านี้แต่เราพุ่งเชื่อว่าปีนี้ต้องถึง 10,000 คนแน่นอนนะครับ
1: ค่ะก็ได้ไปชมกันนะมีของดีอะไรของระนองได้ไปสัมผัสแล้วก็ไปเช็คอินถ่ายรูปสวยๆกันด้วยย้ำสักนิดค่ะใครที่อยากไปเที่ยวนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดต่างพื้นที่ต้องเตรียมตัวบรรพือมั้งคะถ้าไประนองค่ะ
2: มาระนองก็ฝนนะครับมีปัญหาเรื่องฝนครับพอต้องทำใจสักนิดนึงนะครับการอาจจะมาเจอฝนหรือไม่เจอก็ได้นะครับในวันนั้นเพราะระนองไม่สามารถขาดการได้นะครับเรามาระนองทุกครั้งเนี่ยบางครั้งอยู่ๆก็ตกบางครั้งอยู่ๆก็หยุด ะครับระนองเมืองฟอนแอนทีครับ
1: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องจำใจในนิดนึงเตรียมใจสักนิดนึงว่าท่านเพื่อมาจากต่างจังหวัดตั้งใจมาชื่นชมบรรยากาศให้มีสุขท่านเสียก่อนแต่ผมจะว่าเป็นบรรยากาศนึงครับตรงเที่ยวอาจจะไม่เคยเจอก็ยากที่ระนองครับ
1: ก็ถือว่าได้ไปสัมผัสอีกนึงบรรยากาศนะไปเหมือนกับว่าความชุ่มฉ่ำสายฝนของระนอง
0: ครับผมนี่ก็บอกขวาเหมือนก
2: ัน
0: น
2: ะครับเตรียมเสื้อฝนมาด้วยก็ดีครับผม
1: เตรียมเสื้อฝนไปด้วย
0: นะครับผม
2: ใช่ครับเพราะเดินไปงานพวกว่ามันก็เถอีกแบบนึงครับ
0: ก็ไปเจอฝนนี่ต้องบอกว่ามันไปถึงระนองแล้วจริงนะ
1: อ
0: เมริกานะครับผมอ่ะฝากกันสักนิดกับช่วงท้ายนี้ผมแท้มาสักนิดก่อนเพราะว่าผมว่าตรงภูเขายาตรงนั้นเนี่ยว่างนี้ปอกหันไปอีกทางนึงน้ำตกเงาก
1: ็
0: น้ำเต็มว่างนี้นะบรรยากาศดีนะครับฝากเชิญชวนนะครับผมแล้วก็ย้ำช่วงเวลาของการจัดงานกันสักนิดกับ
2: ก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับ31นะครับแล้วก็1 31ตุลาถึง1พฤศจิกายนนะครับก็มารวมเที่ยวงานนะครับคาวบอยทาวน์มิวสิกเฟส2026ที่ภูเขายาจังหวัดระนองนะครับหรืออีชื่อคือมหากรรมดนตรีกลางขุนเขานะครับก็ต้องการให้ทุกท่านนะครับเข้ามาเที่ยวมาชมกันเยอะๆนะครับมารวมสนุกกันนะครับสถานที่อยู่ที่ตำบลเงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับแล้วก็เวลา2วันนะครับ31และ1กลางวันก็จะมีก็เรียกว่าดนตรีท้องถิ่นของประชาชนบ้างของชาวบ้านในจังหวัดระนองบ้างแล้วก็ช่วงกลางคืน31พบกับสมบัติมานะครับมอบปฏิภาณแล้วก็สิ้นโตวันที่1พฤศจิกฟรีคอนเสิร์ตนะครับแบงค์ปิติในระหว่างแบงค์บงแพทเก้านะครับแล้วก็หนองไทเกอร์รวมถึงผีเสกโลโซทั้งหมดชมฟรีครับ
0: ครับผม
1: อันนี้คืองานนี้ฟรีตลอดงานใช่ไหมคะท่านเลขา
2: ถูกต้องครับ
1: ฟรีเลย บางคนแบบเดี๋ยวพอเห็นงานอลังการขนาดนี้คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเสียค่าบัตรอะไรไหม

0: ยำเลยว่าฟรี
1: ครับผมแต่ว่าก็ไปหาอะไรกินกันก่อนที่จะไป
0: แต่คือไปอุดหนุนก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ด้วยและได้ไปชิมของร้อยๆของระนอง
1: ครับผมอ่ะก็เชิญชวนกันนะครับมีเวลาเตรียมตัวสักครึ่งเดือนเลยนะกลับไปกันได้ที่ระนองนะครับผมวันนี้ขอบคุณทางด้านทะเลค่านะครับนายสงกรอดกระจ่างมีครับเลขาธิการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองที่มาให้ข้อมูลกับกิจกรรมดีๆของระนองในวันนี้ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณบาวินแล้วก็เซาเกรนด้วยนะครับขอบคุณมานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมอ่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วางแผนกันได้เลยจากงานจากพระสุราษฎร
1: ์
0: ไปต่อกันที่ระนอง
1: เออนะมาท่องแง่งเลยนะใครสนใจไปแล่แล้วเย็ดเพิ่มเติมกันได้นะที่อบจ.ระนองนะครับผมหลายๆสองทางติดตามกันแล้วก็ฉวางงานนี้นี่ไปถึงใดกระตุ้นเศรษฐกิจจริงนะเพราะว่าพองานปณีคนเข้าไปมากแน่นอนอาหารการกินที่พักโรงแรมก็ได้คึกคักไปกันนะครับผม
0: นั่นแหละค่ะแล้วก็อย่าลืมเตรียมเสื้อฝนไปด้วยเขาบอกว่าเพราะว่าเมืองระนองฝนแปดแดดสีฝนตกตลอดค่ะ
1: ครับผมเชิญชวนกันนะครับผม
0: ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนแล้วก็ทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับข่าวนะคะวันนี้พบกับสมโอลลิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: น้องหมดผ่อควันส่วนราคา
1: เติมเต็มคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง6 @NBT ภาคใต้ค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าเพจ Facebook ค่ะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะทางเพจ Facebook NBT ซ่องคล้า TV ซ่องคล้าหรือว่าจะเป็น YouTube ค่ะ New NCT ซ่องคล้า TV NBT ซ่องคล้า TikTok ค่ะ News NBT ซ่องคล้า TV ซ่องคล้าหรือว่า X ค่ะ NBT ซ่องคล้าหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหนองไม้นะคะแอปพลิเคชัน NBT Plus ค่ะ
1: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รามขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง10@NBT ผักตายค่ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถแลรายการพี่รามขับข่าวของเราได้นะคะ
0: ถ้าอยากมาพูดคุยถ้าอยากมาแลสดนะสามารถเข้ามาได้เลย Facebook ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้น่ะแฟนคลับก็คือเข้ามาทักทายกันแล้วว่าจะชาวนะคะแล้วไม่ใหญ่ใครที่ได้ไกล
1: ใครจ้า
0: พี่ต้นน้ำเข้ามาแล้วนี่เข้ามาว่าสวัสดีวันพุธครับวันนี้กำลังพร้อมลุยแห่กินพระกินเจที่กุศลสถานสุรธานีเนื่อยแน่ๆเลย
1: ฝากรวมบุญ
0: ค่ะ
1: จัดเทศกาลกินเจเพื่อด้วยกันละกันนะคะส่วนใครที่กำลังอะไรอยู่ตอนนี้ก็สามารถรวมกันแสดงความคิดเห็นก็ได้นะคะกดไลค์กดทั่วใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่รับขับข้าวของเราด้วยนี่คุณอเนกพริกไทยก็มาด้วยบอกว่าพรือบอกว่าเอาไปเลยล้านไลค
0: ์กดมาเลยรัวรัวรัวรัวนี่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดทั่วใจรัวรัวรัวรัวกันได้
1: ใช่แล้วก็ทักทายไปยังเลยคดิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ด้วยนะคะตอนนี้ก็ทยอยเข้ามาแล้วด้วยสวัสดีครูจารุนันท์ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่นะคะข่าวมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้พี่รามขับข่าวของเรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะโดยเฉพาะช่วงที่2ของพี่รามขับค่ะ

0: นะคะส่วนช่วงแรกมาติดตามประเด็นข่าวสั้นในพื้นที่กันก่อนค่ะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยคนเรือค่ะโดยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้นะคะเรียกว่าเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากผลตรวจวัดค่าฝุ่นเฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 10.9 ถึง 12.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนก็สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติค่ะสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เรียกว่าเนี่ยยังอยู่ในระดับดีมากจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศค่ะก็พบว่าฝุ่นละอองค่ะเฉลี่ยเนี่ย24ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 10.9 ถึง 12.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขณะที่ค่าฝุ่นละอองเฉลี่ย1ชั่วโมงค่ะอยู่ระหว่าง 11.1 ถึง 13.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ
1: จากผลการพ่นตรวจวัดดังกล่าวนะคะสะท้อนให้เห็นว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะประชาชนก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันและก็ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติโดยยังไม่พบสัญญาณจากขาฝุ่นที่รายงานว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในภาพรวมถึงวันพฤหัสก็ตามค่ะสถานการณ์คุณภาพอากาศเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศทิศทางลมและก็ปัจจัยแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ค่ะ
0: ทางนี้ประชาชนนะคะก็ควรติดตามการรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างสม่ำเสมอค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าพบว่าขาฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องของสุขภาพอย่างเหมาะสมเพื่อจะป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะยาวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคประจำตัวโรคทางเดินหายใจภูมิแพ้อะไรใดๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดแล้วสภาพอากาศมันขมุกขมัวไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่
1: ฝุ่นเป็นมอกๆนะก็พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งไว้ก่อนนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ฝุ่นนะคะส่วนเล็กว่า13ตุลาคมค่ะหลายจังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนืองในวันนวมินทรมหาราชนะคะเดี๋ยวจะพาไปแลบรรยากาศที่จังหวัดต่างๆได้รวมพิธีดังกล่าวกันค่ะเพราะว่าหลายจังหวัดค่ะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระจักรกุศลและพิธีในวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเริ่มที่จังหวัดสงขลากันก่อนเลยนะคะนายรัฐศาสตร์จิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ที่บริเวณนาเสาธงศาลากลางจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีนายกเล่าการชาจังหวัดสงขลาคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นประกอบพิธีทางศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้นำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่ารวมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะ
1: นอกจากนี้ค่ะนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะยังได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2559เพื่อจะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานในพิธีได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์จากนั้นค่ะถวายความเคารพและนำผู้เข้าร่วมพิธีดังพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใจความตอนนึงว่าระยะตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยพวงพระสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจหน้านับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพระสกนิกรโครงการในพระราชดำริหน่อยใหญ่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดตรังค่ะนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะโดยมีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะยังได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

0: เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสานักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงเพื่อจะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงรวมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในพิธีมีพระสงฆ์สมณศักดิ์จากวัดต่างๆในจังหวัดพัทลุงจำนวน10รูปประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลก่อนที่พระสงฆ์จะออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากข้าราชการและประชาชนที่พร้อมใจกันเดินทางมารวมพิธีเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความสงบสำรวมและความจงรักภักดี
0: โอกาสนี้ค่ะนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายกเล่าการจ่าจังหวัดตุลาการข้าราชการทหารตำรวจผู้นาส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานภาครัฐรวมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงก็ได้รวมประกอบพิธีว่างพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีพระศรีวชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายกเล่ากาชาดจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนรวมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน98รูปออกบิณฑบาตท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความพร้อมเพรียงของประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าค่ะ
0: จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆรวมพิธีว่างพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเรื่องวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะโดยประธานในพิธีได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีรวมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา98วินาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์อย่างพร้อมเพรียงค่ะ
1: ที่จังหวัดยะลาค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชในการนี้ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมมหาราชค่ะ
0: จากนั้นค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลานะคะรวมประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ค่ะพร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมพิธีก็ได้รวมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและรวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยตลอดกาลของราชนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศนะคะของการทำบุญตักบาตรนะคะรวมถึงการสวดพระพุทธมนต์ค่ะในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาหลายจังหวัดก็ได้พร้อมใจกันในการรวมกันน้อมรำลึกแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์นั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะกับหลากเรือพระทรงคล้าปีนี้จะหยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วก็วัดแชมป์ก็มีกิจกรรมอะไรให้พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมกันบ้างเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

รถจมน้ำประกันจะซ่อมให้หรือคืนทุนประกันภัยแล้วต้องเสียหายหนักแค่ไหนถึงจะเข้าข่าย Total Loss สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวันละคำก่อนอื่นรถต้องมีความคุ้มครองน้ำท่วมก่อนนะครับประกันภัยรถยนต์ประเภท1ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมส่วนประกันภัยประเภทอื่นต้องตรวจสอบว่าได้ซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมไว้หรือไม่เมื่อเกิดเหตุบริษัทประกันภัยจะตรวจสอบสภาพรถความรุนแรงของความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหายโดยแบ่งได้เป็น2กรณีกรณีแรก partial loss หรือความเสียหายบางส่วนคือความเสียหายที่ยังไม่เข้าข่ายเสียหายสิ้นเชิงบริษัทอาจพิจารณาจัดซ่อมหรือชดใช้ตามวิธีที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์กรณีที่2 total loss หรือความเสียหายสิ้นเชิงหากรถเสียหายจนไม่สามารถซ่อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้หรือมีความเสียหายไม่น้อยกว่า70%ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดเหตุก็เข้าข่าย total loss ครับเช่นรถมีมูลค่าณวันเกิดเหตุ1 ล้านบาท70%ก็คือ700,000 บาทแล้วถ้าเป็น total loss จะได้รับเงินเท่าไหร่ให้กลับไปดูจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์เพราะกรณีที่เข้าเงื่อนไขความเสียหายสิ้นเชิงบริษัทจะชดใช้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ครับส่วนกรณีรถยังติดไฟแนนซ์ต้องตรวจสอบด้วยว่าใครเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์หากสถาบันการเงินเป็นผู้รับประโยชน์การจ่ายค่าสินไหมก็จะเป็นไปตามสิทธิ์ของผู้รับประโยชน์และยอดหนี้ที่เกี่ยวข้องครับโดยท่านสามารถตรวจสอบความคุ้มครองได้ที่หน้ากรมธรรม์ของท่านหรือ LINE OfficialOIC Connect นะครับอย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: มาในช่วงสนทนาติรับขับค้าของเราในช่วงนี้ค่ะจะมาติดตามประเพณีที่สำคัญของพี่น้องชาวตายกับประเพณีหลากพระค่ะปีนี้ในหลายคนเนี่ยจับจองกันไว้แล้วน้องหมอดว่าจะไปรวมชักพระด้วยว่าหลากพระที่วัดในดีนะคะวันนี้วัดเฉมอุทิศค่ะก็เลยอยากจะมาชวนพี่น้องชาวตายได้รวมบุญสืบสานหลักพระในวันนี้นะคะสืบสานศรัทธาไทยสืบถอดประเพณีท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีค่ะโดยผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเราค่ะตอนนี้นางอยู่ในรายการแล้วนะคะทั้ง3ท่านท่านแรกค่ะคุณซาสิเพ็ญละหมายพันธ์วัฒนธรรมจังหวัดสงขลาค่ะท่านที่2ค่ะท่านนราเดชคำทับนายกเทศมนตรีเมืองเขาลูกช้างค่ะแล้วก็ท่านที่3ค่ะพระครูสังขรักษ์สุปชัยเจ้าอาวาสวัดแชมอุทิศค่ะต้อนรับทั้ง3ท่านเข้าสู่รายการด้วยนะคะสวัสดีและนมัสการค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่จะได้มารวมพูดคุยแล้วก็สืบสานประเพณีชาวตายกันแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวถามพระอาจารย์ก่อนว่าหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กตายยังอาจจะไม่รู้ความสําคัญของประเพณีลากพระด้วยว่าฉักพระเนี่ยมันมีความสําคัญต่อทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ชาวตายเป็นผืนบางคะ
2: ขอเจริญพรประเพณีฉักพระหรือหลากพระทางภาคใต้นี่เราสืบเนื่องมาจากเพื่อน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในช่วง1พรรษาก็3เดือนนั้นเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมจบในวันเปิดหน้าออกพรรษาก็พระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งเราเรียกว่านั้นว่าวันพระเจ้าเปิดโลกนั่นหมายความว่าทั้งสวรรค์นรกและก็มนุษย์สามารถที่จะเห็นกันได้ซึ่งเมื่อเกิดประเพณีขึ้นมาก็คือเรามีการฉักพระเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงพระเจ้าที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์โดยการจัดเรือพระมีมณฑปเรียบร้อยเพื่อที่จะเหมือนต้อนรับพระพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งก็ชาวบ้านเราก็จะทำต้มตามเลี้ยงหรือต้มซ้ำมุ
0: ม
2: เพื่อที่จะตักบาตรหรือใส่บาตรหรือในปัจจุบันก็คือเราแคว้นเรือพระเนี่ยครับนั่นเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี่พอชาวบ้านใช้กันเยอะผู้เจ้าเนี่ยอยู่ไกลก็เลยต้องการมีความเจตนาก็คือทำต้มซ้ำมุมเบื่อโยนขึ้นเบื่อที่จะตักบาตรเรือพระขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเป็นจารีตประเภทนี้มาที่วัดแชมอุทิศของเราเนี่ยครับเราได้เห็นโมเดลตัวสำคัญนั้นก็คือกระบวนการตั้งแต่เรามีการส้มโพธิ์พระลาคในคืนวันออกพรรษาส้มโพธิ์พระลาคเรียบร้อยส่งน้ำพระส่งน้ำพระลาคแล้วก็เชิญพระลาคขึ้นประดิษฐานบนบทบุษบกของเรือพระซึ่งปีนี้นี่ได้รับเมตตาอันสำคัญทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมนี่ได้สนับสนุนงานการส้มโพธิ์พระลาคและก็พิธีเปิดในวัดแชมอุทิศเพื่อที่จะให้เห็นสตอรี่อันสำคัญว่าการลากพระวัดแชมนี่ไม่ได้มีเพียงแค่การประกวดแต่มีสตอรี่สำคัญก็คือการเชิญพระลาคลงมามีกระบวนการวิธีการในการดำเนินการขอเจริญพร
0: นี่ก็เป็นความสำคัญนะคะของประเพณีหลักพระนี่และหลายคนจะได้ทราบว่าทำไมชาวตายถึงต้องมีหลักพระกันทุกปีนะคะที่นี่ถามท่านจอวัดต่ออีกนิดนึงว่าที่นี่พอเวลามีงานหลักพระมันก็จะมีการส้มโพธิ์แล้วก็ลากเรือพระขบวนเรือพระข้องวัดแชมปีนี้มีขั้นตอนแล้วก็กิจกรรมที่สำคัญอะไรบ้างทุกทางวัดเนี่ยจะมีการรักษาแนวทางเอกลักษณ์ดั้งเดิมของการหลักพระไว้เป็นผือบาง
2: ขอเจริญพรของวัดแชมอุทิศเนี่ยเราจะเริ่มในวันที่26ตุลาในเวลา18นาฬิกา30นาทีเราก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ส้มโพธิ์พระลาคถือได้ว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลที่เราจะได้อัญเชิญพระลาคนี้เป็นพระสำคัญของวัดของผักตายของเราเชื่อได้ว่าเวลาพระลาคจะเสด็จลงนี่ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกนี่ก็คือเพื่อความเป็นสิริมงคลก็มีการเจริญพระพุทธมนต์ส้มโพธิ์เมื่อเจริญพระพุทธมนต์ส้มโพธิ์แล้วก็จะได้เชิญพระลาคลงประดิษฐานณมณฑปกลางลานวัดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนี่ครับได้รวมกันส่งน้ำอุปมาเปรียบเสมือนกับบุคคลที่จะออกไปข้างนอกก็จะต้องอาบน้ำอะไรพระลาคก็เช ช่นเดียวกันก็จะมีการส่งน้ำส่งน้ำเรียบร้อยก็จะมีการห่มผ้าพระลาบเมื่อห่มผ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะได้อัญเชิญพระลาบขึ้นบุษบกเพื่อประดิษฐานบนเรือพระและพิธีบวงสรวงซึ่งเป็นพิธีการอีกสำคัญอีกพิธีนึงก็คือการบวงสรวงองค์พญานาคซึ่งวันขึ้น15ค่ำเดือน6นี่ไอ้15ค่ำเดือน11นี่ถือได้ว่าเป็นวันที่พญานาคทำการบูชาพระพุทธเจ้าถ้าหากเราเห็นในภาคอีสานก็จะมีบังไฟพญานาคขึ้นมาและเรือพระของจังหวัดสงขลาเป็นเอกลักษณ์หนึ่งอย่างก็คือข้อกำหนดสำคัญว่าเรือพระของสงขลาจะต้องเป็นวัวนาคเราจึงได้มีพิธีบวงสรวงองค์พญานาคตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในวัดเฉียงอุทิศนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกส่วนหนึ่งก็คือองค์ท้าวเวสุวรรณองค์ท้าวเวสุวรรณที่สูงที่สุดเราก็จะทำพิธีบวงสรวงในวันนั้นก่อนที่จะในช่วงวัวรุ่งเราก็จะได้อัญเชิญพระลาคพร้อมกับเรือพระออกจากวัดเมื่อออกจากวัดเหลียวเราได้จัดสิ่งสำคัญหนึ่งด้วยว่าปีนี้เป็นปีสำคัญในทางพระพุทธศาสนาด้วยอีกส่วนหนึ่งเป็นปีมหามงคลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ4โลกเราก็จัดให้มีขบวนเรือพระเพื่อที่จะเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในการแสดงพระราชกรณียกิจและสิ่งสำคัญก็คือในฐานะเราเป็นชาวสงขลาทางขบวนเรือพระของวัดเฉมนี้เราจัดทั้ง5โซนเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านก็เจริญพร
1: ค่ะทีนี้พอทราบถึงแนวทางการรักษาเอกลักษณ์ดังเดิมค่ะทีนี้ข้ออนุญาตท่ามทางวัฒนธรรมบ้างค่ะว่าเราเนี่ยควรให้ความสำคัญกับคุณขาในด้านใดบ้างแต่จะท่ายถอดภูมิปัญญานี่เนี่ยไปสู้คนรุ่นไม่ได้ผันฟื้นบ้าง
3: ครั้ง
0: ได้ค่ะ
3: ได้ค่ะคือถ้าเรามองในเรื่องของประเพณีลาบพระหรือชักพระเนี่ยมันจะสะท้อนคำหนึ่งเลยนะคะว่าคือคำว่าบวร
0: ค่ะ
3: นะคะบ้านวัดโรงเรียนหรือปัจจุบันตรอก็เราก็พูดถึงส่วนราชการสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะถ้าทั้ง3ส่วนเนี่ยไม่ร่วมมือกัน
0: ค่ะ
3: นะคะและสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นภาคใต้นะคะเรือพระของเราเนี่ยจะแสดงออกได้หลายๆส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านหัตถกรรมหรือศิลปกรรมที่ลวดลายต่างๆบนเรือพระนะคะประเด็นที่สองก็คือตีกลองโพนซึ่งมีเฉพาะภาคใต้นะคะถ้าเราได้ยินคำโบราณที่เรามักจะแซวสาวๆกันก็คืองามเหมือนเรือพระ
0: งามเหม
3: ือนเรือพระคำนี้จะสะท้อนออกว่าเอ้ยสีสันต้องสดใสถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ก็ไม่มากในเรื่องของสีสันแต่ก็ยังคงอัตลักษณ์ตัวนี้อยู่นะคะในเรื่องของการต่อยอดค่ะในแง่มุมของการต่อยอดเริ่มต้นที่วัดนะคะเพราะวัดไหนวัดหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยการจัดทำเรื่องเรือพระเนี่ยปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าจะมีเด็กๆวัยรุ่นเข้าไปร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแกะลายกนกเรือพระการแทงหยวกเรือพระสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆใช้วัดเป็นฐานในแหล่งเรียนถ้าเราพูดว่าใช้วัดเป็นฐานแหล่งเรียนรู้ศิลปะหัตถกรรมพวกนี้ทั้งหมดเลยเพราะ1ปีมี1ครั้งนะคะในการที่เราจะแกะเรือพระเด็กๆก็ต้องเข้าไปเริ่มแล้วปีที่1ปีที่2ปีที่3กว่าที่จะเป็นช่างเรือพระได้เนี่ยมันใช้เวลาหลายปีนะคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าวัดเป็นศูนย์บ่มเพาะช่างเรือพระได้เป็นอย่างดีในแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งค่ะถ้าเราคำนวณดีๆนะคะประเพณีลากพระของภาคใต้เราเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ในแง่มิติของวัฒนธรรมในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีมากไม่นับที่พระอาจารย์ลงทุนทำเรือพระไปกี่แสนในเรื่องของขบวนนะคะในเรื่องของขบวนการที่ใครสักคนจะมาร่วมขบวนเนี่ยก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเอาคิดง่ายๆว่านางรำชุดละ500 100คนเท่าไหร
0: ่
3: คนมาเหมือนพระอาจารย์พูดต้มต้องทำไหมทำค่าใช้จ่ายมีเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นนี่คือการใช้มิติวัฒนธรรมในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้หรือของประเทศได้เป็นอย่างดีค
0: ่ะรอบนี้ทางวัฒนธรรมเรียนเราก็เลยเข้าไปสนับสนุนยังไงบ้างคะ
3: ในส่วนนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะท่านโชติกาอัคราโสภาคุณนะคะท่านก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะคะท่านก็เลยสนับสนุนไปยังวัดแช่มอุทิศได้เลยโดยตรงเลยนะคะในการที่จะทำกิจกรรมไม่ว่าลากเรือพระหรือขบวนที่เทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้า สมเด็จพระนางเจ้า
0: พระ
3: บรมราชินีนาถตรงนี้ค่ะ
0: นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากวัฒนธรรมจังหวัดนะคะก็เลยทำให้การจัดงานหลักพระวัดแชมปินีเนียแล้วยิ่งใหญ่นะคะจริงๆเขายิ่งใหญ่ทุกปีนะโดยเฉพาะเรือพระของวัดแชมเนี่ยหลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอพอตอนที่ช่วงออกจากวัดมาพูดบอกความสวยงามเนี่ยจะเป็นเพื่อพระวัดช่างเรือพระเนี่ยเขาเก็บเงียบปิดเงียบเพื่อจะรอเปิดตัวทีเดียวนะคะทีนี้ถามท่านนายกบางค่ะในฐานะเราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองข้าวถูกสางของเรามีบทบาทเป็นพื้นมาในการประสานความร่วมมือแล้วก็เปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับประเพณีวัฒนธรรมคะ
4: ครับก่อนอื่นนะครับท่านประดิษฐ์พระคุณท่านพระครูสังฆลักษณ์สุภชัยนะครับท่านได้มีแนวทางนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นการหลักเรือพระสงฆ์
0: ค่ะ
4: สืบสานศรัทธาไทยสืบทอดประเพณีท้องถิ่นนะครับประกาศเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีของพวกเรานะครับนี่ก็คือในเรื่องของความต้องการที่จะให้รากเงาของเรือพระเนี่ยได้เห็นเด่นชัดบุคคลทั่วไปเนี่ยจะมาดูเรือพระตอนที่เข้ามาแห่ที่บ่อย่างที่นะครับในงาน
0: สำ
4: ค
0: ั
4: ญแต่ทิ้งเราอยากให้โยชนชนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นถึงว่าในการเริ่มต้นจากการทำเรือพระพันพือนะครับรวมไปถึงการส่งน้ำการส้มโพธิ์การอัญเชิญเรือพระการรับเรือพระรบวัดนี่เป็นกระบวนการเป็นรายละเอียดที่เราอยากจะให้โยชนชนของเราได้สืบสานเอาต่อไปนะครับผมก็เห็นด้วยช่วยกันกับท่านพระอาจารย์นะครับท่านมีความคิดประเนียนะครับเทศบาลก็ส่วนนึงก็ได้ช่วยเรื่องการทำเรือพระเป็นทุนบางส่วนนะครับบางส่วนแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี้ยนะครับท่านพระอาจารย์ก็เป็นผู้กำหนดนะครับกิจกรรมนี้เราก็ดำเนินการอำนวยความสะดวกครับนะครับทุกเรื่องที่พระอาจารย์ได้รองข้อมานะครับเพื่อให้การดำเนินการเนี้ยเป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อสืบทอดประเพณีของพวกเราครับ
0: อย่างที่ท่านนายกบอกนะคะว่าการจัดหลากพระแต่ละที่เนี่ยไม่ใช่แค่การหลากพระออกจากวัดอย่างเดียวนะคะอย่างไม่รวมถึงขบวนนางรำขบวนเจ้าบ้านนะคะที่จะไปรวมด้วยช่วยกันนะคะเผื่อที่จะให้มีการสืบสานประเพณีของชาวใต้ที่นี่เขาเรียกท้ามท่านจอวัดต่อว่าการจัดขบวนแห่เนี่ยนะคะมันช่วยทำให้เยาวชนหรือว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นคนใต้พันพื้นแล้วทางวัดของเราเองเนี่ยจะมีการสืบสานประเพณีเนี่ยต่อไปให้อย่างยืนเป็นเผื่อบางคะ
2: ขอจะเน้น

0: พลในส่วนวัดเชิงอุทิศในปีนี้นะครับโดยบริบทว่าเราสร้างโมเดลอันสำคัญคือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนรวมถึงส่วนงานราชการโรงเรียนนะครับในปีนี้ของวัดเฉลิมอุทิศของเราเนี่ยมีทั้งหมด42หน่วยงานเข้ารวมในขบวนเรือพระชายคนอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าคนในขบวนเรือพระนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาชมรมและก็หน่วยงานราชการตลอดถึงทหารทั้ง3เหล่าก็คือทหารเรือทหารอากาศและก็กองทัพบกซึ่งได้มารวมกันสิ่งสำคัญที่สุดเราจะได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเพศวัยของเด็กที่จะมีความสนุกสนานในเบื้องต้นก็ตั้งแต่ข้าวพรรษามาพอเราเริ่มที่จะสร้างเรือพระขึ้นมาประดับเรือพระขึ้นมาเนี่ยเด็กๆในชุมชนเนี่ยครับก็จะมาตีโพนเรือพระทุกวันเขาเรียกว่าคุ้มเรือพระก็จะมีการตีโพนของเด็กๆ เขาก็สลับซับเปลี่ยนกันถืออะไรว่ามีโอกาสได้ให้เด็กได้รวมกันในการที่จะสร้างสิ่งสำคัญก็คือประเพณีอันเกิดขึ้นเพราะนั้นเรียกในขบวนเรือพระของเราเนี่ยครับการที่เราจัดโซนของเรือพระใน 1,000 กว่าชีวิตเนี่ยครับเราก็ได้ทำไม่ว่าจะเป็นขบวนของการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการโชว์ของดีของจังหวัดสงขลาทั้งหมดนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นโซนนวดนาเล่โซนเศรษฐกิจโซนศิลปะวัฒนธรรมโซนประพุวัฒนธรรมพูดง่ายๆว่าเหมือนกับภาพรวมของจังหวัดสงขลาว่าคนไหนสงขลามีจุดเด่นอะไรบ้างเราก็ดึงเข้ามาในขบวนเพื่อได้เห็นว่าชาวจังหวัดสงขลารวมกันในการทำประเพณีหลักปลาซึ่งนอกจากวัดแชมอุทิศแล้วนะครับก็4 5อำเภอครับมาร่วมกันเยาวชนตลอดถึงชมรมของผู้สูงอายุหรือแม่แต่วัยรุ่นซึ่งพูดได้ว่าประเพณีฉับพลาเนี่ยครับเราเชิญเรือออกจากวัดแล้วเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเรือพลาของจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยครับมันใหญ่ใหญ่มากซึ่งเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นเขาก็จะมีภารกิจก็คือการเบรกใหม่ไม้คำซึ่งเป็นไม้ไผ่ยาวอยู่ที่ประมาณ6เมตรสองคนที่จะต้องแบกตลอดเส้นทางเพราะว่าวัดแชมอุทิศของเรานี่กว่าจะถึงบริเวณแข่งขันนี่อยู่ที่ประมาณ10กิโลเราเดินทั้งหมดเพราะนั้นแล้วตลอดเส้นทางที่เราเดินนี่ครับทุกเพศทุกวัยนี่จะเข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันหลากนำเรือพระนี้เพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมายเป็นคติธรรมสำคัญอย่างนึงนั่นก็คือความสามัคคีถ้าขาดความสามัคคีเหล่านี้ครับมันก็ไม่สามารถที่จะนำเรือพระไปสู่จุดหมายได้เช่นเดียวกันว่าเราจะต่อยอดอย่างไรนั้นหมายความว่านอกเนื้อจากพิธีกรรมและเพศนี้ที่เราปฏิบัติกันมาเหล่านี้ทางวัดได้จัดนิทรรศการต้นกำเนิดเรือพระขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของเรือพระไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่จะทำเรือพระลายกระนกต่างๆแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้รวมในการที่จะวาดลายเขียนลายแล้วก็ลงสีเพราะนั้นแล้วว่าผู้ใหญ่ต่อไปนี่ผู้ใหญ่เสียชีวิตไปแต่เด็กก็ยังสืบทอดกันเพราะนั้นเป็นสิ่งสำคัญว่าประเพณีจับพระของจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยครับโดยเรามามองในวัดแชมอุทิศว่าบริบทว่าตั้งแต่ต้นอยู่ทางจ็อบหลังจากเราผ่านกระบวนการในการเข้าพิธีในระดับจังหวัดแล้วการพาเรือพระลบวัดในการพาเรือพระลบวัดนี่พี่น้องอำเภอเสด็จเห็นว่าวัดแชมอุทิศนี่เรามีความสนุกสนานปีนี้ก็พี่น้องชาวอำเภอเสด็จในวันที่31วันเรือรับวัดนี่ครับพี่น้องชาวอำเภอเสด็จทีมบาสลบก็มา500คนมาล่ำไห้ในการที่จะเชิญเรือพระรับวัดเพราะนั้นเราไม่ได้เห็นว่าเป็นเพียงแค่วัดแชมอุทิศอย่างเดียวแต่เราเห็นโดยภาพรวมของจังหวัดสงขลาว่าประเพณีฉับพลานี้จะดึงทุกเพศทุกวัยเข้ามาแล้วก็รวมกันสืบสานต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมเนียไหวเขาจะเจริญพร
1: ค่ะอยากให้ท่านพระอาจารย์เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงว่าปีนี้หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าประเพณีหรือว่ากระบวนการขั้นตอนที่จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยจะเริ่มขึ้นวันไหนซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยจะสามารถไปมีส่วนร่วมกับการหลากพระนี้เป็นเพื่อบ้างคะ
0: ประเพณีหลากพระของเราของวัดแชมอุทิศเราจะเริ่มในวันที่26ตุลาคมซึ่งเป็นวันออกพรรษาในเวลา

0: 18นาฬิกาก็จะมีการส้มโพธิ์พระลากเจริญพระพุทธมนต์เมื่อเจริญพระพุทธมนต์จบเรียบร้อยก็จะเป็นพิธีการส่งน้ำพระลากและก็เชิญพระลากขึ้นบุษบกห้องเรือพระสิ่งสำคัญนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพิธีเปิดโครงการของวัดแชมอุทิศโดยประธานในพิธีจะมาประกอบพิธีเปิดและก็พิธีบวงสรวงองค์พญานาคและเรือพระตลอดถึงได้รับการสนับสนุนในเรื่องของมโหรสพส้มโพธิ์ไม่ว่าจะเป็นมโนรานังตะลุงซึ่งเป็นวรรณธรรมของภาคใต้ของเราที่เราได้ปฏิบัติกันมานั้นส่วนของวันที่26วันที่27ปี5หัวลุงก็จะได้เลิกหลากเรือพระออกจากวัดซึ่งชาวบ้านก็จะมารวมพิธีกันและเข้าสู่การจัดงานของเทศบาลนครสงขลาในวันที่27ในเวลา9โมงเช้าอีกส่วนหนึ่งก็คือหลังจากที่เราเชิญพระเลือกพระออกจากวัดแล้ววันที่31ตุลาในเวลา5โมงเย็นเราก็จะมีการลาพระรับวัดที่ในเบื้องต้นนั้นมาพูดเอาไว้ว่าพี่น้องชาวอำเภอสะเดามา500ฐานมารวมกันกับพี่น้องสงขลาที่จะเชิญเลือกพระหรือลาเลือกพระรับวัดและการพิธีส่งน้ำพระลากอีกครั้งนึงเหมือนกับเรากับจักเที่ยวแล้วข่าวถึงบ้านเราก็จะอาบน้ำพระลากก็เช็คเช่นเดียวกันว่าพอเชิญองค์ฐานลงจักเลือกพระแล้วเราก็จะส่งน้ำเลยก็เชิญฐานเข้าสู่วิหารเหมือนเดิมเพื่อจะประกอบพิธีพระเรียนนี่คือวิธีพิธีของวัดแชมบุตรขอเจริญพร
1: นี่อย่างที่เห็นภาพบรรยากาศของปีที่แล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านก็ไปรวมด้วยช่วยกันนะคะไปจับกันคนละยิดคนละหุยนะเพื่อที่จะช่วยกันลากออกจากวัดเพื่อจะไปยังบรมพิธีนะคะทางการที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ที่สําคัญให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวใต้ว่าเรายังคงรวมกันชักพระลากพระออกจากวัดเพื่อที่จะไปตามเส้นทางต่างๆนั่นเองค่ะ
2: มันเป็นเสน่ห์ของจังหวัดสงขลามันก็เป็นเสน่ห์ของภาคใต้ไปด้วยนะเป็นการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนรวมถึงผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเยาวชนนะคะที่นี่อยากถามทางวัฒนธรรมค่ะว่าในการจัดการปีนี้เนี่ยทราบมาว่าเราจะมีการเชื่อมโยงประเพณีลากพระค่ะเข้ากับการเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่นี่เรื่องราวนี้มีความสำคัญหรือไม่คะ
3: ค่ะก็ทุกคนนะคะขอพูดไปแล้วนี่ก็โดยทุกคนนะคะเราก็รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ความจงรักภักดีของพระที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมิติของวัฒนธรรมเราก็จะพยายามที่จะผนวกเชื่อมในทุกๆมิติในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากวัดเจ้าวาดวัดแชมค่ะว่าช่วยดำเนินการเรื่องนี้ให้เราด้วยให้กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเราเองเนี่ยก็มีหน้าที่ในเรื่องของสืบสานรักษาและต่อยอดดูแลนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความเมตตาค่ะที่ทางวัดแชมบุตรเนี่ยได้รับภารกิจนี้นะคะพอในตัวของสำนักงานวัฒนธรรมเองเนี่ยมันทำเองทำมดไม่ได
1: ้
3: ก็เลยไปบูรณาการกับวัดแชมแล้วก็ได้รับความเมตตาทางวัดแชมเนี่ยในการช่วยดำเนินการในการจัดขบวนแห่ประเทศประเกียรติในครั้งนี้ค่ะ
1: นะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างที่ท่านวัฒนธรรมบอกว่าหน่วยงานใดหน่วยงานนึงนั้นอาจจะทำและทำลำบากแต่ถ้าเกิดได้รวมแรงรวมใจจากคนในพื้นที่หน่วยงานในพื้นที่รวมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะให้เรื่องของการสืบสานเนี่ยเป็นนาทีแล้วก็เป็นเรื่องของทุกคนในการที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมนั่นเองค่ะที่นี่ถามท่านนายกมังตอนนี้เตรียมการไว้เป็นพื้นแล้วบ้างคะแล้วก็เราจะมีแนวทางในการที่จะพัฒนาการจัดงานในอนาคตเป็นพื้นเพื่อจะให้ประเพณีลากพระเนี่ยเป็นมรดกของชุมชนค่ะ
4: ครับปกติเนี่ยนะครับวัดแชมอุทิศเนี่ยก็ได้ดำเนินการในเรื่องของเนี่ยรายละเอียดมาตลอดแต่ปีนี้จะเป็นทางการนะครับซึ่งตามโครงการที่เราได้บอกนะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีด้วยนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับให้ไปนะครับรวมช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้นะครับไม่ว่าจะตอนออกจากวัดหรือตอนส้มโพธิ์หรือตอนส่งน้ำนะครับแต่ตอนกลับวัดนะครับรับประกันเลยครับที่นะครับคนลุกนะครับคนลุกไม่ให้ความว่ามีความปรับลืมเรามันนะครับบอกไม่ทุกนะครับอยากให้พี่น้องเนี่ยได้ไปรวมในตรงนี้นะครับซึ่งทางวัดเชบุติดโดยท่านเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับท่านก็ได้มุ่งมองถึงตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นถึงความสำคัญนะครับลึกๆข้องกันวัฒนธรรมเรือพระนะครับแล้วเทศบาลเองได้รับคำแนะนำจาก ท่านพระอาจารย์เนี่ยครับไล่เรื่องนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมทางศาสนานะครับซึ่งก็จะมีโครงการดีๆออกมาอีกหลายโครงการในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้หลักๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราได้พยายามพัฒนามานะครับเพราะนี่เป็นการพัฒนาขั้นนึงแหละนะครับยังมีขั้นต่อๆไปอีกที่เราจะดำเนินการนะครับให้เป็นสร้างผลมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะนี่เวลาอย่างไรอยากจะคิดคุยนะคะอยากให้ท่านนายกได้หลายฟังสักคิดว่าบรรยากาศแต่ละปีที่ผ่านมาเห็นจากผ่านบรรยากาศเดียวที่ท่านนายกไปรวมทั้งการส้มโพธิ์การลากพระออกจากวัดไปจนถึงการประกวดประชันกันในแต่ละเวทีในบรรยากาศแต่ละปีจนมาถึงปีนี้เนี่ยจะเป็นเป็นผือบางคะ
4: ปีนี้เนี่ยครับดูเหมือนว่าจะพัฒนาก้าวข้ามขึ้นมาอีกขั้นใหญ่เลยนะครับสำหรับข้องวัดชัยมุทิตเนี่ยนะครับก็มองว่านะครับประเพณีเนี้ยต่อไปเนี้ยถ้าหากว่าพวกเรายังอยู่นะครับส่งต่อให้หลุดล่างได้เนี้ยประเพณีจะไม่มีวันเสื่อมสูญในอนาคตนะครับและการเนี้ยอยากให้ไปดูว่าปัญญาความรู้สึกของเราที่ไปนะความคลั่งความอะไรนี่มันอยู่ในตรงนี้หมดเลยครับนะครับพบเนี่ยน้ำตาไหลทุกครั้งเลยในที่ไปร่วมงาน
1: ค่ะนี่ก่อนที่จะได้แล่งกับท่านพระอาจารย์ในชมพิธีไทยจะทำท่านวัฒนธรรมอีกทีนึงค่ะว่าในฐานะที่เราก็อยู่ในแวดวงของศิลปวัฒนธรรมเรื่องของท้องถิ่นวัดแชมปีนี้กับความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มามีส่วนร่วมกับการจัดงานครั้งนี้กันค่ะ
3: คือในแง่ของการมีส่วนร่วมอะค่ะประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมดูแล
1: ค่ะ
3: อย่างที่พูดไปในตอนแรกอะค่ะเน้นในเรื่องของเข้าไปรวมในเรื่องของการจัดทำเชือกเลือดปลาซึ่งอาจจะเป็นขอเฉพาะบางส่วนบางคนที่มีฝีมือประเด็นที่ต่อไปก็คือในเรื่องของการรวมในเรื่องของขบวนแห่นะคะไปขบวนแห่ที่ข้ามาแล้วที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติโดยที่ไม่รู้ตัวเองเข้าไปมีส่วนในเรื่องของการส่งเสริมตรงนี้คือการทำบุญเลือดปลาเราจะสังเกตได้เลยว่าพ่อชาวถึงวันนี้มีเลือดปลามาจอดเนี่ยเราจะแหลกเลี้ยนกันเลย
1: ค
3: ่ะมาสิบบาทแล้วต้องพยายามเดี๋ยวทีนึงสิจะสังเกตได้คือเริ่มเสิร์ฟแล้วปลามากี่ลำเอ้ยเลือดปลามากี่ลำแหลกเวียให้ครบถูกลำนี่คือการมีส่วนร่วมโดยที่ตัวประชาชนเองอ่ะฉายจิตของจิตกุศลอ่ะค่ะไปมีส่วนร่วมนะคะสิ่งเหล่านี้อย่างที่ท่านนายกได้พูดไปอะค่ะถ้าทุกคนทำในสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเนี่ยมันจะไม่หายไปนะคะมันจะไม่หายไปอย่างที่เราเห็นกันในภาพถูกภาพส่วนมีส่วนรวมแต่เข้ามามีส่วนรวมในขบวนแห่ตอนแรกแต่เมื่อละลายครั้งละลายปีเข้ามาเนี่ยมันความซึมซาบความเรียนรู้ตรงเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นมันนั่นความผูกพันมันไม่ได้เกิดขึ้นในวันสองวันแต่สิ่งความผูกพันก็คือการพยายามทำให้เด็กเข้ามามีส่วนรวมในกิจกรรมนั้นๆค่ะ
1: มันค่ะพอหลายคนเนี้ยก็พอแม่ผู้ปกครองหลายคนจะซื้อต้มให้ลูกเพื่อจะให้ลูกเนี่ยไปแขวนบนเรือพระนะคะวันนี้ก็อย่าพลาดกับหลักพระวันนี้ค่ะเจ้าอาวาสขาอยากจะให้เจ้าอาวาสได้แล้งในท่านานที่เราเป็นผู้นำทางศาสนาเพื่อจะฝากข้อคิดให้กับพี่น้องประชาชนค่ะกับการสืบสานประเพณีหลักพระแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มารวมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาประเพณีหลักพระให้ยังอยู่คู่กับพี่น้องชาวใต้ต่อไปค่ะเชิญค่ะ
0: ขอเจริญพรในสิ่งสำคัญทางพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาที่ได้ว่าเป็นหัวใจอันสำคัญของชุมชนเป็นตัวเชื่อมสำคัญของทุกสถาบันเพราะนั้นแล้วการน้อมรำลึกนึกถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าและนึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนานี่จิตใจของเราจะได้ยึดเหนี่ยวในคุณของพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อวางแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีนี่ส่วนหนึ่งว่าเป็นธรรมมาที่พุทธเจ้าทรงฝากเอาไว้ในอีกส่วนหนึ่งเราจะได้เห็นความสำคัญว่าเมื่อประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วนี่ครับความสำคัญก็คือการเชื่อมโยงของชุมชนความหลักความสมัครสมานสามัคคีนั้นหมายความว่าเลือกพระลำเดียวนี่สำเร็จโดยคนคนเดียวไม่ได
1: ้
0: กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งหน่วยงานราชการใดหน่วยงานราชการนึงไม่ได้ทุกส่วนจะต้องรวมกันสมัครสมานสามัคคีกันความสามัคคีนี้พุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในพระบาลีว่าสุขาสังกัสสะสามัคคีความสามัคคีนิยมจะนำความสุขมาให้กับหมู่คณะเพราะนั้นแล้วความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการประเพณีหลักพระนี้ให้เราได้เห็นสิ่งสำคัญ นอกเนื้อจากการว่าเรามาปลอกกวดแต่ให้เราได้คิดเสมอว่าเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเป็นการรักษาเพื่อที่จะให้ลูกๆล้านๆของเราได้ปฏิบัติกันไปนั่นเป็นคติความเชื่อเพราะนั้นแล้วประเพณีหลากหลายของเราจะยืนยงคงอยู่ได้แม้แต่การวิวัฒนาการของประเพณีหลากหลายจากเมื่อก่อนที่จะไม่มาแต่ว่าเป็นความสมัครสมานสมัครคีจนกระทั่งปัจจุบันนี่ถ้าหากมองว่าเลือดพระที่วิจิตรนี่คนได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากจะดูเลือดพระวิจิตรนี่ให้มาดูเลือดพระสงคราถ้าหากจะดูเลือดพระยัยนี่ให้ไปดูเลือดพระที่สุราษฎร์ถ้าหากว่าจะดูเลือดพระสร้างสรรค์ความคิดนี่ก็ให้ดูที่เลือดพระนครแต่ถ้าหากดูเลือดพระโยชน์นี่จะต้องไปอยู่ที่โคกโพปัตตานีเพราะนั้นแล้วทุกภาคของไอ้ทุกจังหวัดของภาคใต้นี่เรามีประเพณีนี้อันดีงามเกิดขึ้นบนนั้นแล้วก็ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนได้รวมกันในประเพณีอันสำคัญนี้เราจะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็สร้างเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราไปลำดับต่อไปขอเจริญพร
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเล่นกันในช่วงครึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอกับการสืบสานประเพณีหลักพระก้องไปดองชาวตายก็อยากจะให้ไปรวมบุญรวมกุศลแล้วก็ไปรวมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมกับการหลักเรือพระทรงคราในรอบนี้ท่านจอวัดมาเชิญชวนโดยตัวท่านเองแล้วนะคะที่วัดแชมอุทิศฐานอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดทรงคราเดี๋ยววันนี้เวลาเม็ดแล้วค่ะขอบพระคุณทางซ้ำท่านนะคะที่ให้เกียรติมาเล่นกับเราในรายการที่หลักขับเขาในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สมัครสักการค่ะแล้วก็วันนี้เวลาของพี่หลักขับท่าเม็ดแล้วค่ะสมุนน้องหมอดพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับที่นี่คือด่านตรวจท่าชัดชัยการเดินทางเส้นทางบกประตูสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นอีกหนึ่งจุดรวมรถทุกประเภททุกคันและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการใช้รถยนต์เป็นส่วนหนึ่งในแหล่งกำเนิด PM 2.5 และที่สำคัญครับปริมาณการใช้รถยนต์ในปัจจุบันมีอัตราที่สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้จราจรมีสภาพติดขัดฝุ่น PM 2.5 คือหนึ่งในสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสียของรถยนต์หลังจากกระบวนการเผาไหม้ในห้องเครื่องโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ปริมาณของฝุ่น PM 2.5 ที่ถูกปล่อยออกมาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันครับทั้งเทคโนโลยีและมาตรฐานในการระบายไอเสียของรถยนต์คันนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ตลอดจนอายุการใช้งานของรถยนต์ครับรายการวันนี้ครับจะมาร่วมกันรณรงค์ลดละเลิกฝุ่นควันจากการใช้รถใช้ถนนไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์มาร่วมปรับพฤติกรรมการใช้รถลดค่าฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ของโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับผอ.ปริเมศเจริญนพคุณนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อย่างที่เราได้เห็นนะครับวันนี้ทางด้านหลังครับผอ.มีการสำนักงานสิ่งแวดล้อมควบคุมมลพิษที่15นะครับมีการลงพื้นที่ในวันนี้มีการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตรวจสอบอะไรยังไงบ้างครับท่านผอ.
1: ค่ะก็เรียนว่าวันนี้เป็นการโครงการร่วมมือระหว่างขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ในการที่จะมาตรวจเรื่องของฝุ่นจากยานพาหนะด้วยเกาะภูเก็ตของเราเนี่ยค่ะเราในช่วงไฮซีซั่นเราพบว่ามันมีปริมาณของฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะและจากการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานเนี่ยค่ะโดยทีมงานเนี่ยพบว่าหลักเลยสาเหตุหลักเลยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากยานพาหนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบูรณาการร่วมมือกันในการเกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะ
0: ครับและทีนี้บทบาทหน้าที่ล่ะครับของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษเนี่ยครับมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าจัดการเกี่ยวกับฝุ่น PM ยังไงบ้างครับ
1: ค่ะเอาภารกิจของสำนักงานก่อนนะคะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15เราสังกัดกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรามีหน้าที่ในเรื่องของการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและก็มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยซึ่งยานยนต์ก็เป็นหนึ่งในอำนาจหน้าที่ของเรานะคะซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของเราจริงๆแล้วเนี่ยมี5จังหวัดฝั่งอันดามันตั้งแต่ระนองกระบี่ภูเก็ตพังงาและก็ตรังนะคะแต่ในบริบทของเกาะภูเก็ตเราเนี่ยมันก็จะพิเศษภูเก็ตเราก็มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นนะคะในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยค่ะเราก็ต้องยอมรับว่าภูเก็ตเราลดค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตามมาด้วยปริมาณของฝุ่นจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศนะคะที่เราตั้งอยู่ในเมืองเราก็พบว่าค่าค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้จัดประชุมร่วมกับทางจังหวัดซึ่งจังหวัดเนี่ยค่ะเขาก็มีคณะกรรมการในการที่จะมาเฝ้าระวังและติดตามเพื่อลดผลกระทบสิ่งเหล่านี้กับสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะเราก็มีคณะกรรมการทำหน้าที่ตรงนี้ขึ้นมาเราก็ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ชี้ประเด็นเพื่อที่จะวางมาตรการในการที่จะแก้ไขปัญหาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่เราจะมาแก้ไขปัญหาฝุ่นบนเกาะเรานะคะ

0: ครับอย่างที่บอกก็คือพอจากภูเก็ตเนี้ยเป็นช่วงฮาริซันนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาในภูเก็ตเยอะมากแล้วก็มีการใช้รถมากขึ้นก็ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากขึ้นตามไปด้วยนะคะทีนี้ทางสำนักงานนะคะมีการจัดการควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ตเพื่อลด PM 2.5 ได้ยังไงบ้างครับ
1: ก็อันนึงแน่นอนนะคะเรื่องของการ enforcement เนี่ยการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะในการที่จะลดจะต้องดูแลเครื่องยนต์ตัวเองเพื่อลดผลกระทบของฝุ่นแต่อย่างไรก็ตามมาตรบทบาทหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจวันนี้เอาจริงๆเนี่ยเราจะเน้นในบทบาทหน้าที่อันนี้นะคะด้วยว่าเป็นช่วงของปีใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่รถราก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากที่จะให้งานวันนี้ค่ะทั้งผู้ขับขี่เองและประชาชนเองได้รู้ว่าหนึ่งเนี่ยบนเกาะเรามันมีปัญหาเรื่องฝุ่นนี้อยู
0: ่
1: เรามีข้อมูลที่เราเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านแอป Air for Thai
0: มีแอปพลิเคชันด้วย
1: มีแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถไปติดตามข้อมูลฝุ่นได้รายเรียลไทม์นะคะแล้วเราก็จะให้ผู้ประกอบการผู้ขับขี่ทั้งหลายเนี่ยค่ะได้ทราบเช็คอัพรถของตัวเองนะคะว่า รถของตัวเองเนี่ยตอนนี้มีสมรรถภาพเป็นยังไงนะคะ
0: ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ท่านผอ.ครับนำไปดูการทำงานนะครับของเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับเดี๋ยวให้ผอ.ท่านช่วยนำ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับพาเราไปดูครับ
1: ก็อันนี้จะเป็นทีมงานฝั่งนี้จะเป็นทีมงานของขนส่งจังหวัดนะคะที่เราจับมือร่วมกันเพราะว่ารถมีหลายประเภทนะคะแล้วก็มีทางตำรวจที่หน้าด่านแล้วก็ทีมงานของทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนะคะมีทางด้านของทีมงานสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ซึ่งจะเป็นทีมเจ้าหน้าที่ในส่วนของการตรวจและบังคับใช้กฎหมายนะคะในการที่จะตรวจวัดควันดำเราก็จะสกรีนจากหน้าด่านจะสกรีนรถส่งมานะคะรถที่มีแนวโน้มว่าจะมีควันค่อนข้างเยอะ
0: คร
1: ับ ก็ส่งมาแล้วทีมงานก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการที่จะใช้เครื่องมือเช็คออกมาว่าปล่อยควันดำเท่าไหร่ซึ่งค่ามาตรฐานรถควันดำเนี่ยเราก็กำหนดไว้ที่30
0: ครับ
1: นะคะ

0: จะมีทีมงานมีซุ้มนะคะในการที่จะอ่านค่าหลังจากที่เครื่องมือตรวจวัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปส่งรายงานค่าใช่ค่ะเราก็จะทราบเลยว่าค่าที่ระบายออกจากรถแต่ละคันเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ย
1: ประมาณเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องมือและทีมงานนะคะที่เฝ้าในเรื่องของจอมอนิเตอร์ว่าทีมงานที่ตรวจอยู่ตรงโน้นเนี่ยค่ะตรวจวัดแล้วเนี่ยได้ค่าตัวเลขออกมาเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะ
1: ทีนี้พอเราเจอรถที่มีปริมาณมากกว่า30เนี่ยครับเรามีการจัดการยังไงครับ
0: ตัวขั้นตอนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะเราก็จะมีข้อมูลอ่ะน้องปามอธิบายสั้นๆอันนี้ก็จะเป็นทีมงานในส่วนของตรวจและบังคับใช้กฎหมายนะคะพอเราตั้งด่านแล้วพบว่ามีค่าควันดำเกินเราก็จะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะสติ๊กเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราว
1: ครับ
0: ซึ่งคุณก็ต้องเอารถเนี่ยค่ะไปเช็คนะคะตรวจรถสภาพรถไม่ให้ปล่อยควันดำภายใน30วันแล้วหลังจากนั้นถ้ายังเกินอีกเราคุณก็จะเจอสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็คือห้ามใช้เด็ดขาด
2: อย่างเงี้ยค่ะค่าปรับไม่เกิน
0: แล้วก็จะมีค่าปรับด้วยเกิดขึ้นนะคะ
1: แล้วทีนี้ทางสำนักงานเนี่ยครับมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างคะท่านผอ.ครับ
0: ตอนนี้ค่ะหลักๆเลยเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นหน่วยงานด้านของยานพาหนะก็จะมีทางขนส่งจังหวัด
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆก็จะมีตำรวจจราจรนะคะที่เราจะต้องบูรณาการร่วมกันแล้วก็ตัวสำนักงานแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมจังหวัด
1: ก็เรียกว่าร่วมมือกันหลายภาคส่วน
0: ต้องร่วมกัน
1: ใช่ร่วมกันลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดของเรา
0: ใช่เพราะว่าปริมาณรถบนเกาะเราเยอะเยอะมากแล้วก็รถก็มีหลายประเภทมากเราก็ต้องให้ cover รถทุกประเภทค่ะแต่ว่าหลักๆเลยก็จะมาจากรถยนต์ดีเซลนะคะก็ต้องขอเรียนว่าไม่ใช่รถทุกประเภทที่ต้องเป็นเราเน้นที่ประเภทรถยนต์ประเภทดีเซล
1: ครับ
0: นะคะที่จะมีการปลดปล่อยฝุ่น 2.5 ออกมา

0: ค่ะสุดท้ายครับอยากให้ผอ.เขาช่วยฝากเกี่ยวกับการช่วยกันรณรงค์ลดในเรื่องของ PM 2.5 หน่อยครับผอ.ครับ
1: ก็ต้องฝากนะคะทั้งผู้ประกอบการคนขับรถนะคะไม่ว่าจะในนามของบริษัทในนามของส่วนบุคคลทั้งหลายเนี่ยค่ะหากรถของเราเนี่ยอยู่ในสภาพไม่พร้อมก็ต้องไปตรวจเช็คนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมรถยนต์เนื่องจากฝุ่น 2.5 เราทราบกันอยู่ละมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ
0: ครับ
1: เขาสามารถที่จะทำให้เกิดโรคได้เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นหากเราทุกคนเนี่ยมีความใส่ใจมีความตระหนักเราก็สามารถที่จะลดปัญหาฝุ่นนี้ลงได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยบนเกาะภูเก็ตเราเนี่ยค่ะอากาศดี
0: ครับ
1: เป็นส่วนใหญ่เรามีแค่ช่วงเวลาสั้นๆ
0: ก
1: ็
0: คือช่วงไฮซีซัน
1: ช่วงไฮซีซันแล้วก็เป็นช่วงไม่ได้ตลอดไฮซีซันนะคะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่สภาพของการระบายในแนวดิ่งเนี่ยค่อนข้างต่ำมันก็จะทำให้เกิดการสะสมของปริมาณฝุ่นนะคะแต่เราจะเจอในช่วงเวลาสั้นๆเราจะไม่เหมือนของภูมิภาคอื่นเขานะคะ
0: และนี่ก็คือภาพรวมนะครับของการทำงานในส่วนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15ครับสำหรับนี้ผมขอบคุณนะครับท่านผอ.ปริเมศเจริญนพคุณเป็นอย่างสูงครับผู้บริการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ขอบคุณครับผอ.ครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณพี่ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านหัวหน้าอัจฉาบัวจันทร์นะครับท่านเป็นหัวหน้าขนส่งจังหวัดภูเก็ตมาร่วมลงพื้นที่ที่บริเวณท่าฉัตรชัยจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนะครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าครับ
1: ครับผม

0: สวัสดีครับ
1: ครับเป็นไงบ้างครับถนนนะครับวันนี้มีการลงพื้นที่พบว่ามีการตรวจรถบรรทุกแล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคลมีการพบเกี่ยวกับการปล่อยขม่าวควันดำมากน้อยแค่ไหนครับ
0: ครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการลงพื้นที่ในวันแรกช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มาร่วมกับของกรมควบคุมมลพิษนะครับที่จะมาบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการตรวจสอบค่าควันดำของรถที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งวันนี้จากที่ได้ลงพื้นที่มาเนี่ยก็พบว่ามีรถที่มีค่าควันดำนะครับที่มีมาตรฐานเกินกว่าที่กำหนดเราก็ได้มีการออกนะครับคำสั่งเพื่อที่จะดำเนินการทำกฎหมายต่อไปแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสได้ไปปรับปรุงในเรื่องของสภาพตัวรถเพื่อที่จะลดในเรื่องของค่าควันดำลงครับ
1: ครับทีนี้แล้วถ้าเป็นรถที่มีการผ่านการปรับแต่งเครื่องยนต์มาเนี่ยครับมีส่วนในการปล่อย PM 2.5 ได้มากกว่าเครื่องยนต์ปกติจริงไหมครับ
0: คือในเรื่องของการปรับแต่งเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเขาปรับแต่งในส่วนไหนนะครับแต่ทีนี้ในบทบาทสำคัญของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตหรือของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยในส่วนของยานพาหนะนะครับที่มีการปล่อยค่าควันดำหรือค่ามลพิษที่เกินกว่ากฎหมายที่กำหนดเนี่ยเมื่อมีการไปตรวจสภาพที่สำนักงานนะครับหรือว่าที่ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนที่เราควบคุมอยู่เขาก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับซึ่งประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของรถก็จะต้องนำรถเข้าไปตรวจดูในเรื่องของเครื่องยนต์เพื่อที่จะปรับปรุงให้เครื่องยนต์เนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ปล่อยค่าควันดำที่เกินกำหนดแล้วก็เอามาตรวจสภาพรถใหม่ซึ่งเราก็จะทำกระบวนการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ารถคันนั้นเนี่ยจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานเราถึงจะผ่านการตรวจสภาพให้ครับ

0: มีวิธีการแนะนำในการที่จะตรวจสภาพรถยนต์ของตัวเองเบื้องต้นก่อนที่จะออกจากบ้านไหมครับ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าในช่วงไหนก็ตามที่ต้องมีการเดินทางนะครับก็อยากจะให้คำแนะนำนะครับว่าก่อนที่ออกเดินทางเนี่ยเราต้องตรวจสภาพความพร้อมของรถให้มีความพร้อมที่จะใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยางเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆโคมไฟเลี้ยวพวกเข็มขัดนิรภัยต้องพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังจะต้องไปดูแลในเรื่องของการบำรุงดูแลรักษาของรถให้เป็นไปตามระยะที่ทางบริษัทผู้ผลิตกำหนดหรือเมื่อครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็ต้องนำรถไปเข้าสู่กระบวนการในการที่จะดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้รถของเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งานครับทีนี้ในส่วนของตัวผู้ขับรถเองนะครับก็ต้องดูแลสภาพร่างกายของตัวเองให้มีความพร้อมที่จะขับรถนะครับต้องมีความพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาต่างๆในขณะที่ขับรถเป็นต้นซึ่งในการเสพสุราหรือของมึนเมาต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเข้าข่ายที่ผิดกฎหมายท่านก็ไม่สามารถที่จะไปขับรถได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของผู้ขับรถก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนนี้ลดลงนะครับสิ่งเหนือสิ่งอื่นใดนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากข้อมูลสถิติเนี่ยก็เกิดมาเรื่องจากการที่ใช้ความเร็วของรถเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ขับรถก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความเร็ว
0: ครับทีนอกเหนือจากสภาพรถที่พร้อมใช้งานแล้วก็สภาพของผู้ขับขี่ที่พร้อมใช้งานก็ต้องมีในเรื่องของใบอนุญาตในการขับรถทราบมาว่ามีการสอบทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติทีนี้ทั้งในการสอบทั้งสองภาคนะครับมีการเน้นย้ำหรือว่ามีการเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างไรบ้างครับ
1: คืออันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับในเรื่องของการที่เราจะออกใบอนุญาตขับรถให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะได้รับอนุญาตไปนะครับต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้และก็เข้าใจในเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับเมื่อทำครบทั้ง3กระบวนการนี้แล้วเนี่ยนะครับเราถึงจะออกใบอนุญาตขับรถให้ซึ่งในกระบวนการเนี่ยนอกจากเราจะทำทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติผ่านการอบรมแล้วเนี่ยเรายังมีการทดสอบสมรรถภาพร่าง

0: มาส่งเนี่ยนะครับเราก็จะมีทั้งส่วนที่เราตรวจสอบเองแล้วก็ส่วนที่เราดันกำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพนะครับเราก็จะไม่ให้เอามาใช้ในท้องถนนครับ
1: ทีนี้มีการกำหนดเกณฑ์ยังไงบ้างครับว่ารถคันนี้ผ่านหรือว่าไม่ผ่านครับ
0: คืออย่างนี้ครับในเรื่องของเกณฑ์การตรวจสภาพเนี่ยมันก็มีอยู่หลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ส่วนควบหรือแม้กระทั่งเรื่องของควันดำนะครับกรณีที่มีควันดำเกินมาตรฐานครับก็คือเกินกว่า30นะครับอันนี้เราก็จะไม่ให้ใช้เลยถ้ากรณีที่เรามาตั้งจุดตรวจนะครับเมื่อพบรถคันนี้ปั๊บเราก็จะมีการพ่นห้ามใช้รถเขาจะต้องไปดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์หรือไปปรับแต่งให้มีค่าควันดำที่ไม่เกินก่อนแล้วก็เอามาให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเนี่ยตรวจสภาพ
1: อีกครั้งหนึ่ง
0: ถ้าผ่านแล้วเราถึงจะอนุญาตให้นำรถไปใช้ต่อไปได้ครับ
1: ครับทีนี้ท่านหัวหน้ามีอะไรแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถในแต่ละวันเพื่อที่ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในการลดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้บ้างครับ
0: ในส่วนของภาคประชาชนอย่างที่ได้นำเรียนในเบื้องต้นนะครับก็คือว่าให้เราทุกคนเนี่ยช่วยกันดูแลบำรุงรักษารถของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรื่องของการดูแลพวกเครื่องยนต์ต่างๆให้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้งานนะครับเพราะถ้าเราปล่อยปละละเลยครับการที่จะใช้รถไประยะเวลานานๆโดยที่เราไม่ดูแลบำรุงรักษาก็อาจจะทำให้เกิดควันดำที่เกิดขึ้นจากในรถได้ครับ

0: ครับก็มีการต้องเตรียมรถให้พร้อมก่อนแล้วก็เตรียมคนขับให้พร้อมก่อนแล้วก็จะนำไปสู่การ1ลดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็ลดการปล่อยขมเหลวควันดำ PM 2.5 ในจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยใช่ไหมครับทีนี้ท่านนักช่วยฝากเพิ่มเติมได้ไหมครับเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถให้สมบูรณ์แล้วก็แนวทางในการควบคุมฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากรถยนต์ครับ
1: ครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของรถนะครับเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบในเรื่องของทั้งอุปกรณ์ส่วนควบทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้รถทุกคันเนี่ยได้มีความพร้อมที่จะใช้งานขับรถไปแล้วไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีค่าควันดำที่ไม่เกินจากกฎหมายที่กำหนดครับ
0: เขาเหมือนด้านหลังครับถ้าเหมือนนะครับมีเจ้าหน้าที่ในการตรวจอยู่มีเท่าว่าท่านหลังนี้เจ้าหน้าที่เขาจะตรวจอะไรบ้างครับ
1: ในส่วนของเจ้าที่ที่มาปฏิบัติงานนะครับในการตั้งจุดตรวจการขนส่งเนี่ยเราจะตรวจถึงอุปกรณ์ส่วนควบความพร้อมของรถที่จะใช้งานนะครับนอกจากนั้นเราก็จะตรวจในเรื่องของควันดำของรถที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับหากพบว่าเป็นความผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ครับโดยส่วนมากนี่จะมีการตรวจรถประเภทไหนมากเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราก็จะตรวจทุกรถนะครับ แต่ว่าในกรณีที่มีรถมีปริมาณมากเราก็จะสุ่มตรวจดูจากรถที่พี่ดาดูแล้วว่ารถคันนี้อาจจะไม่มีความปลอดภัยในเรื่องของการนำมาใช้งานเราก็จะสุ่มตรวจเราไม่สามารถที่จะไปตรวจทุกคันได้ครับ
0: ทีนี้การใช้งานของรถในแต่ละประเภทตามกฎหมายนี่เป็นยังไงบ้างครับท่านหัวหน้าคร
1: ับ ในตามกฎหมายเนี่ยรถแต่ละประเภทเราก็มีการแบ่งประเภทการใช้งานกันอยู่แล้วนะครับซึ่งแยกระหว่างเป็นรถบรรทุกกับรถโดยสารซึ่งเป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกส่วนรถที่เป็นรถตามกฎหมายรถยนต์นะครับก็จะมีทั้งที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็เป็นรถที่นำมาใช้เพื่อการรับจ้างเช่นไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือรถรับจ้างผ่านระบบแอปพลิเคชันแบบนี้เป็นต้นครับ

0: ครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของการปฏิบัติงานของขนส่งจังหวัดที่มีส่วนช่วยในการรณรงค์ในการลดละฝุ่น PM 2.5 นะครับทั้งในช่วงของเทศกาลปีใหม่แล้วก็ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมครับหัวหน้าที่มีการจัดทำโครงการอย่างนี้ขึ้น
1: ครับในส่วนของสำนักขนส่งเนี่ยในเรื่องของการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยนะครับเราก็จะรณรงค์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีแล้วก็จะมีความเข้มข้นในช่วงเทศกาลที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยนำรถมาใช้ในท้องถนนเป็นจำนวนมากเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
1: หรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลหรือว่าในช่วงที่ใช้งานปกตินะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับคำนึงถึงการขับรถตามกฎหมายจราจรเป็นหลักนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมของร่างกายให้พร้อมที่จะขับรถอยู่ตลอดเวลานะครับการรักษาในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนเราสามารถเริ่มต้นได้จากตัวเราเอง

0: ครับ
1: ครับและวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านหัวหน้าอัชชาบัวจันทร์เป็นอย่างสูงนะคะท่านเป็นขนส่งจังหวัดภูเก็ตนะครับที่มาให้ความรู้ข้อมูลดีเกี่ยวกับทั้งการตรวจสุขภาพรถแล้วก็การลดฝุ่นPM2.5ในวันนี้ขอบคุณหัวหน้าเป็น
0: ครับขอบคุณครับ

ถึงเวลาแล้วครับที่เราทุกคนผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่รถทุกประเภทต้องร่วมมือกันมาปรับพฤติกรรมการใช้รถเพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากยานยนต์มันตรวจเช็คสภาพรถให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอเพื่อลดการปล่อยควันดำและมลพิษหรือว่าจะลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็หันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนก็ได้และที่สำคัญครับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเพิ่มข้อเข้มงวดในการตรวจสภาพรถและตรวจจับท่อไอเสียโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานที่เก่าใช้เครื่องยนต์ดีเซลจะต้องจัดทำฐานข้อมูลด้านมลพิษทางอากาศรวมถึงสื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการป้องกัน PM 2.5 ที่ถูกต้องควบคู่กับการบังคับใช้มาตรฐานในระดับสูงทั้งในส่วนของรถยนต์และในส่วนของเชื้อเพลิงส่งเสริมให้ประชาชนครับเห็นความสำคัญต่อการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นลดการสร้าง PM 2.5 เพื่อคุณภาพอากาศที่ดีและนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วยครับสวัสดีครับ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

0: พราะด้วยพระมหากรุณาข้าพันปีที่เคยบอกว่าการเลี้ยงไหมเลือดทอภาพเป็นอาชีพถึงจะไม่มั่นคงแต่เรารักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยของเราเพื่อไม่ให้สูญหาย
1: ไหมผืนสวยที่แข่งกันโชว์ความงดงามของลวดลายและสีสันบนผืนผ้าที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้คือการถักทอเส้นไหมผ่านเทคนิคการทอมือที่ได้รับการพัฒนาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่นอกจากจะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วผ้าไหมเหล่านี้ก็ยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้กับชาวบ้านที่นี่อย่างยั่งยืนอีกด้วย
0: จะทอผ้าจนทอไม่ได้เพราะด้วยใจรักค่ะ

0: สวัสดีค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้ค่ะอ้อมพาคุณผู้ชมมาชมความสวยงามของผ้าไหมที่จังหวัดชุมพรกันค่ะซึ่งที่นี่เขาเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้มีความชำนาญในการทอผ้าไหมมาอย่างยาวนานค่ะการันตีความสวยงามกับรางวัลต่างๆที่ได้รับกันมาอย่างมากมายกันเลยทีเดียวจนทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมพรนะไม่ว่าใครจะมาเที่ยวทะเลน้ำตกหรือว่าใดๆจะต้องแวะมาที่นี่ค่ะเพื่อที่จะมาซื้อของฝากเป็นผ้าไหมสวยๆนะคะติดไม้ติดมือกลับไปอยู่เสมอค่ะและสถานที่ที่อ้อมกำลังพูดถึงนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมบ้านป่ากล้วยอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะ
1: สำหรับชุมชนบ้านป่ากล้วยนะคะที่นี่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ500คนส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดนครราชสีมาแรกเริ่มเดิมทีค่ะชาวบ้านก็มาประกอบอาชีพปลูกกาแฟกันแต่ว่าความโชคดีก็คือทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าติดตัวมาด้วยค่ะแรกเริ่มก็จะเป็นการทอผ้าไหมเอาไว้ใช้กันเองภายในครัวเรือนแต่ละครอบครัวเขาก็จะทอผ้ากันไปแล้วก็หลังจากนั้นค่ะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมบ้านป่ากล้วยขึ้นมาภายใต้ความเข้มแข็งของชาวบ้านและผู้นำชุมชนจนทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

0: และตอนนี้นะคะออมก็อยู่กับคุณแม่ทองดีค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจหม่อนไม้บ้านป่ากล้วยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่โอ้โหวันนี้นะคะรู้สึกยินดีมากๆนะคะที่ได้มาเยี่ยมเยือนที่กลุ่มนะเพราะว่าเห็นผ้าไหมหลากหลายแล้วก็สวยงามทั้งนั้นเลยแต่ก่อนอื่นค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงว่ากลุ่มของเราเนี่ยเราก่อตั้งกันมานานแล้วหรือยังคะแม่
1: เราไม่ได้ก่อตั้งนะเพราะว่าเรามาจากภาคอีสานเราก็นำความรู้จากภาคอีสานมาสานต่อที่นี่พอดีปี49มีการศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรติชุมพรให้มีการอบรมประมาณ 4-5 รายแล้วก็อบรมพัฒนาการเลี้ยงไหมมาเรื่อยๆ
0: แล้วก็เหมือนที่อ้อมเห็นเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นะรายเยอะมากๆเลยค่ะคุณแม่มีประมาณกี่รายคะตอนนี้ที่เราทำกันอยู่ในกลุ่ม
1: แต่ก่อนเราอยู่ศาลเราก็เอารายที่ศาลเคยโทรมาใช่ไหมพอดีเราไปขายที่กรุงเทพก็ไปชวนที่คนอีสานคนอีสานก็ว่าเราทำไมคนใต้ถึงทอแบบนี้
0: อ๋อเขานึกว่าเราเป็นคนใต้เพราะเรามาจากชุมพร
1: นั่นแหละบางครั้งป้าก็ว่าเนี่ยอยู่ตั้งแต่ปี 2-3 เนี่ยไม่ใช่คนใต้ เสียงเขาไปแบบนั้นแต่ทางศูนย์หม่อนไม้ก็เลยว่าถ้าเราจะทำแบบนี้เราจะขายไม่ได้ก็เลยเข้าอบรมแนะนำสมาชิกเข้าอบรมมีลายอัตลักษณ์ของเราเองซึ่งเป็นลายเริ่มแรกลายลูกกล้วยเล็บมือนาง
0: กล้วยเล็บมือนาง
1: ค่ะแล้วมาดอกกาแฟชุมพร
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมล็ดกาแฟชุมพรที่เนี่ยพอมาอบรมรุ่น2 3อีกสมอชุมพรสมอชุมพรแล้วก็นกนางแอ่น
0: ค่ะ
1: ลายเขาทะลุนี่แหละ
0: จนปัจจุบันเนี่ยมีลายประจำจังหวัดชุมพรด้วย
1: ค่ะมีลายประจำจังหวัดชุมพรก็คือลายพุทธรักษา
0: ลายพุทธรักษา
1: ดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพรค่ะ
0: อ๋อพุทธรักษาเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพรนี่ก็คือเป็นลายผ้าที่ทางกลุ่มเราทอใช่ไหมคะแต่ทราบว่านอกจากที่จะมีลายประจำจังหวัดชุมพรซึ่งเราก็เอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นนี่แหละนะคะมีทั้งลายดอกพุทธรักษาแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นลายกล้วยเหมือนที่คุณแม่บอกใช่ไหมคะก็มีลายผ้าพระราชทานด้วย
1: ค่ะมีลายพระราชทาน
0: ค่ะนั่นคืออันไหนคะคุณแม
1: ่ลายพระราชทานนี่จะเป็นลายพัตตพลนี่จะเป็นลายใหม่ค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ลายพัตตพรที่เป็นหมีไล่จะเป็นลายใหม่นี่ก็จะเป็นนกยุงแต่เราผสมประสานนกยุงของเราที่ภาคใต้กับอีสานแบบเนี้ยเราก็ทำนกยุงแล้วเราก็ได้นกยุงพระราชทานที่ไปตรวจสีไม่ตกผ่านการตรวจ
0: ก็คือ QR code ที่คุณแม่ถืออยู่อันนี้อันนี้ทราบมาว่าพอเราสแกน QR code อย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนทอผ้าผืนนี
1: ้
0: แต่จริงๆลายนกยูงเนี่ยเขามีหลายสีใช่ไหมคะ
1: ค่ะมีหลายสีมันจะมีอันนี้มันจะโทนเหลืองมันจะมี4สีค
0: ่ะ
1: ขาวเหลืองเขียวแล้วก็แดงเล่าให้ฟังนะตั้งแต่ตอนเราสาวไหมใช่ไหมสาวไหมนั้นประมาณวันหนึ่งแล้วพอดีมาตีเกลียว
0: ค่ะ
1: ตียังไม่ตีเกลียวนะจะมาลอกกาวเอาจากสีธรรมชาติเหลืองก่อนจะทำเราต้องเรียกก่อนนะจะทำเส้นยืนแบบเนี้ยเราต้องมาเรียกแล้วก็ตีเกลียวแล้วก็มัดหมีนี่ก็ประมาณ5วันถึงจะเสร็จแต่ละลาย
0: โอ้มันเป็นงานฝีมือต้องใช้ความละเอียดอ่อนพิถีพิถัน
1: ก็เลยตีรวมเลยนี่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งถึงจะได้ผ้า1ผืนแต่ทอจริงๆก็5วันจริงๆนั่นแหละถึงเสร็จผืนแต่เรามาตีคำนวณตั้งแต่เราสาวแต่ละชิ้น
0: ตั้งแต่กระบวนการแรก
1: ตั้งแต่เราสาวไหมเลี้ยงไหมนับมาเลยกว่าจะได้ผ้าพื้นหนึ่งเนี่ยพี่ว่าอยู่ประมาณเดือนหนึ่งคนซื้อคุ้มและได้ใส่ของที่มีคุณค่าที่สุดคือผ้าไหมไม่มีสารเคมีปลอดสารพิษสวยสวยด้วย
0: สวยด้วย พูดอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่เนี่ยพาเราไปชมกระบวนการตั้งแต่การเลี้ยงไหมมาจนถึงกระบวนการทอเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแม่พาไปดูหน่อยนะคะ
1: ค่ะ

0: แล้วก็ก่อนที่เราจะได้ชมวิธีอื่นใดนะคะต้องเริ่มจากขั้นตอนนี้เลยใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: การเลี้ยงไหม
0: การเลี้ยงไหมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะมองเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวไหมยังตัวเล็กมากๆใช่ไหมคะ
1: มันยังเล็กอยู
0: ่อย่างไหมนี้ค่ะเราได้มาจากไหนคะ
1: จากศูนย์บรรไมเฉลิมพระเกียรติชุมพรค่ะท่านสนับสนุน
0: สนับสนุนมาอันนี้คือที่คุณแม่บอกเมื่อกี้ว่า1แผ่นกระดาษเนี้ยจะมีตัวไหมกี่ตัวนะคะ
1: 20,000 ตัวค
0: ่ะในนี้คือ1แผ่นเท่ากับว่ามีน้อง 20,000 ตัวยังเล็กอยู่มากเลยแล้วเราต้องเลี้ยงนานเท่าไหร่กว่าน้องจะโตอ่ะ
1: เลี้ยงประมาณถ้าคนเลี้ยงช้าก็25วันแต่ถ้าคนที่เลี้ยงมาตรฐานก็ประมาณ21วัน
0: น้องถึงจะโตเต็มที่ใช่มั้ยคะ
1: ประมาณเดือนหนึ่งก็พร้อมขายแบบนี
0: ้
1: ประมาณ25นี้เราก็ลอกออกจอกอย่างเงี้ยลอกแล้วก็มาทำการสาวแล้วประมาณ1เดือน1เดือนเราก็พร้อมขายแบบนี
0: ้อันนี้น้องกินใบอะไรคะแม
1: ่กินใบหม่อน
0: กินใบหม่อน
1: อ๋
0: อตัวใหม่กินใบหม่อน
1: ทอดก็ได้ทำชาก็ได
0: ้น้องกินใบอันนี้แล้วก็ในระหว่าง20หรือ25วันที่คุณแม่บอกน้องอยู่ในไหนคะแม
1: ่มันมีใบ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ค่ะตัวไหมจะมีอยู่5ใบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใบ1นี่ก็ประมาณ4วันถึง5วันใบ2ก็2วันใบ3ก็ประมาณ3
0: ค่ะ
1: ที่นี้มันจะไม่มีแมลงวันหัวขุนเราเลี้ยงพื้นแบบนี้ทุกบ้านจะเลี้ยงแบบนี้หมดเลย
0: ก็คือปลอดภัยจากแมลงวันแน่นอน
1: ไม่เหมือนอีสาน
0: ค่ะแล้วก็คราวนี้พอครบตามวันที่เรากำหนดไว้แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นอะไรคะแม
1: ่ขั้นตอนต่อไปคือ25วันแล้วใช่ไหมเราลอกต่อแล้วเราก็จะไปสาวไหม
0: สาวไหม
1: ไปดูการสาวไหมค
0: ่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูการสาวไหมกันค่ะ

0: หลังจากที่เราไปดูการเลี้ยงใหม่มาแล้วนะคะพอครบกำหนดน้องก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแม่
1: ค่ะ
0: แล้วขั้นตอนหลังจากนี้คืออะไรคะ
1: หลังจากนี้เราคือทำความสะอาด
0: อันนี้ก็ดูสะอาดแล้วนะแม
1: ่ทำความสะอาดเตะเราจะแยกรังแฝดแบบนี้ออกค่ะ
0: รังแฝดคือยังไงนะคะ
1: รังแฝดคือมันไหมสองเส้นรวมกัน
0: มันควรจะต้องเป็นหนึ่งอย่างนี
1: ้ค่ะถ้ามันรวมกันแล้วมันจะสาวไม่ออกมันจะทำให้ไม่สวย
0: แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าต้องเขย่ายังไงนะคะ
1: ที่เราเขย่าดูว่าไหมเราพอสาวได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มั่นใจเราก็ปาดดูแบบนี
0: ้
1: แต่มันต้องอยู่ประมาณถ้าไม่สุกเราต้องอยู่5วันถึงจะสาวได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จากหลังจากเราลอกจอเรานับจาก1ถึง5วันเนี้ยเราก็มาสาวแต่เราจะนับดูถ้าเราไม่ปาดรังเราก็จะนับจากวันที่เราลอกออกจากจอแบบเนี้ยลอกออกจากจออย่างนี้ประมาณ1ถึงวันที่5เราก็จะสาว
0: ก็คือได
1: ้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราปาดดูก็ได้เนี่ยนี่มันก็แก่จัดแล้วเนี่ย
0: เราดูยังไงว่าแก่จัดไหมคะ
1: มันจะเริ่มดักแด้มจะเริ่มแดงไงถ้าดักแด้ขาวเนี่ยมันยังอ่อนเลย
0: ถ้าเราปาดมาแล้วอ่อนเราทำยังไงต่อแม
1: ่ก็ยังไม่สาวก็ยังไม่สาว
0: แต่อันนี้แดงๆนี่คือได้แล้ว
1: ค่ะได้แล้ว
0: โอเคถ้าได้แล้วแสดงว่าพร้อมที่จะสาว
1: นี่อยู่ประมาณ4-5หรือ6วันแล้วเนี่ย
0: คือน้องอุ้ยน้องดิ้นดุกดิ๊กอ่ะถ้าได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวไปสาวใหม่กันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการสาวใหม่กันค่ะ

0: แล้วก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนการสาวไหมกันแล้วนะคะเหมือนที่คุณแม่บอกเมื่อกี้ว่าพอเราได้ตัวรังไหมอย่างนี้มาปุ๊บเราก็จะเอานํามาต้มใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: น้ํานี่ต้องมีอุณหภูมิยังไงนะคะเมื่อกี้คุณแม
1: ่ต้องอยู่ประมาณ90องศาค่ะ
0: แล้วเราต้มนานไหมคะ
1: ก็ต้มที่มันจะขึ้นเป็นฟองนิดๆหนึ่งค่ะแต่เราจะประมาณเอาอย่างน
0: ี้อันนี้นี่ใช่ไหม
1: ค่ะนี่มันจะออกขั้นตอนแรกคือไหมหลืบไหมเปียกนอกไหมเปียกนอกคือไปทำสบู่ทำอะไรได้แบบนี้
0: ค่ะอ๋อแล้วก็เราดึงแบบนี้เลยเหรอคะ
1: ค่ะ
0: โอ้แล้วอย่างเงี้ยเหมือนอันไหนที่แบบว่าเราสาวขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยน้องก็จะลอยปนกันอยู่ข้างใน
1: ค่ะเราจะคัดออกเราจะคัดที่รังที่ไม่หรือแบบนี้ออกหมดความแบบนี้ไง
0: อ๋อก็จะสังเกตว่ามีพี่2คนจะคอยคัดออกแล้วก็คอยเติมข้าว
1: อ
0: ันนี้คือเขาเรียกว่ายังไงคะ
2: ป
0: ี
2: เกียว
1: อันนี้ทำเกียวไหมเกียวไหมให้มันแน่นค่ะ
0: นี่คือ1เส้นโดนนับหรือยังแม่แบบนี
1: ้อันนี้เราไม่ได้นับเราจะกลับประมาณของมันใหญ่หรือเล็ก
0: ค่ะอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไร
1: อันนี้เครื่องสาวไหม
0: เครื่องสาวไหมใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวดูนะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแม่อันเนี้ยนี่คือจะเริ่มแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ

0: เสร็จจากการสาวไหมเมื่อสักครู่นี้ที่แม่พาเราไปดูแล้วนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของการ
1: ย้อมสีไหม
0: ย้อมสีก็คือไหมพอเราสาวมาได้แล้วเนี่ยเราต้องเอาไปแบบว่า
1: ตาลอกกาวก่อนค่ะ
0: ลอกกาว
1: ลอกกาวหนึ่งวันที่6คือวันสาวคือวันทำตามออเดอร์พอดีวันนี้ออเดอร์ชอบสีเคมีก็เลยทำสีเคมีค่ะ
0: ก็คือหลังจากสาวเสร็จประมาณ 5-6 วัน
1: ค่ะ
0: จะเข้าสู่กระบวนการนี้นะคะอันนี้ก็คือได้เส้นไหมที่เราไปสาวกันมาแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเราต้องแช่น้ำไว้ด้วยเหรอคะแม
1: ่ค่ะต้องแช่น้ำประมาณ10นาที
0: แช่น้ำ
1: 20นาทีก็ได้
0: เพื่ออะไรคะ
1: เพื่อมันจะซึมเข้ากับเส้นไหม
0: ได้ดีอ๋อสีมันจะได้ซึมเข้ามาในเส้นไหมได้ดีนะคะอันนี้คือเราแช่เอาไว้10นาทีแล้วถูกมั้ยคะ
1: ค่ะ20นาทีแล้ว
0: แล้วหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อคะ
1: เราก็จะทำการย้อมค่ะ
0: ต้องทำอย่างนี้ด้วยเพื่อที่จะได้แทรกซึมเข้าไปทุกเส้นใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วก็บีดและนี่ก็คือทำการผสมสีไว้เรียบร้อยแล้ว
1: อันนี้ห่วง ไม่ใช่เพียงห่วงนะ
0: ไม่ใช่เพียงห่วงใช้เพื่อ
1: เวลาเรากลับไหมแบบนี้ค่ะ
0: มันทุ่นแรงเราด้วยใช่ไหมแม
1: ่เวลาเรากลับไหมเราจะต้องกลับแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเราต้องกลับแบบนี้คือเราต้องจุ่มได้เลย
0: แล้วก็จุ่มเลยใช่ไหมแม่ลงไปแล้วแล้วครั้งนี้พอเราลงไปจุ่มอะค่ะเราต้องกำหนดเวลาไหมหรือว่ารอดูว่ามันซึมเข้าเส้นไหมก
1: ็อยู่ประมาณ5นาทีหรือ10นาทีก็ได้ค่ะแล้วเราก็ทำการย้อม
0: อันนี้5นาทีแล้วก็ต้มอีกประมาณ2ชั่วโมง
1: ค่ะบางคนเขาทำแค่30แต่พวกพี่เคยทำแล้วมันสีมันจะไม่ค่อยตก
0: 2ชั่วโมงจะสวยกว่า
1: ค่ะมันจะ
0: พอ
1: ดีตรวจนกยุงเนี่ยมันผ่านพอได้ตรวจนกยุงรุ่นนี้แหละสีเคมีผ่านแต่ต้ม2ชั่วโมงเลยนะ
0: ค่ะ
1: พอ
0: แล้วพอหลังจาก2ชั่วโมงเราทำยังไงกับผ้าต่อคะกับไหม
1: หลังจาก2ชั่วโมงเราก็ห้อยให้มันเสด็จก่อนแล้วเราก็ค่อยไปทำการล้างอก
0: ถ้างั้นตอนนี้เดี๋ยวเราใช้เวลาตรงนี้อีกสักประมาณ5นาทีแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเอาไปต้มกันค่ะ

0: แล้วก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะในการที่จะได้ผ้าไหมสวยๆมาแล้วค่ะคุณแม่นั่นก็คือการทอผ้าใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ที่เราเห็นเป็นเครื่องมืออันใหญ่ๆนี้คือเรียกว่าอะไรคะแม่
1: อันนี้จะเป็นกี่ค่ะ
0: กี
1: ่ค่ะ
0: อืม
1: กี่ทอผ้าน
0: ะคะซึ่งเมื่อกี้เราย้อมผ้าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พอเราย้อมได้สีที่ถูกใจปุ๊บก็มาถึงขั้นตอนตรงนี้นะคะเราขั้นตอนของมันมีอะไรบ้างอะแม่พอเราได้ไอ้เส้นไหมมาที่เป็นสีมาเรียบร้อยแล้ว
1: เราก็จะมาทำเป็นเส้นยืนแบบนี้ก่อน
0: ค่ะ
1: ทำเส้นยืนแล้วเราก็ทำเส้นพุ่งเส้นพุ่งที่เรากอขลอดแบบเนี้ยใส่กระสวยอันนี้อันนั้นพอยกลงอันนั้นเขาเรียกว่ากระสวย
0: กระสวยที่แบบเราใส่ไปใส่ไหมใช่ไ
1: หมใช่ขวา
0: ซ้ายขวาแล้วก็มีอะไรอีกบ้างไหมคะแม
1: ่ก็มีแต่ไม่มีอะไรแค่เราเหยียบใช้ขวาในการเราทอไม่ใช่เรากี่กระตุกไงเราพุ่งเราก็เหยียบซ้ายเหยียบขวาให้มันขัดกันเนี่ยให้เส้นไหมมันขัดกันแบบนี
0: ้หลักๆคือเอาเส้นไหมเนี่ยมาขึ้นเส้นอะไรยืน
1: เส้นยืนเส้นพุ่งเราต้องเตรียมไว้แล้วคัดเส้นไหมที่ได้มาตรฐานที่เราสาวมาจากนั้นนะเราต้องสาวเส้นไหมที่มันได้มาตรฐานจะทำเส้นแบบนี้เพราะเราใช้ของเราหมดทุกอย่างไม่ใช่ไหมตลาดแม้แต่เส้นเดียวเพราะว่าไหม

0: ไอ้ผ้าไหมไทยของเรามันต้องมีขี้มีอะไรเพราะว่ามันจะต้องติดบ้าง
1: อืมถ้างั้นเดี๋ยวขอไปดูการทอใกล้ๆได้ไหมคะเนี่ย
0: ได
1: ้เดี๋ยวเราไปดูที่คุณแม่เขาทอใกล้ๆกันค่ะว่าเขาเรียกว่าไหมทอมือเนา
0: ะ
1: เป็นยังไงไป
2: โหคุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้ผ้าไหมทอมือสวยๆมาสักผืนเนี่ยมันยากไปหมดทุกขั้นตอนเลยจริงๆค่ะตั้งแต่การสาวไหมการย้อมสีเส้นไหมการเรียงเส้นไหมคือทุกขั้นตอนต้องใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะตัวจริงๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะได้มาซึ่งผ้าไหมแน่นอนค่ะว่าพระเอกของเราก็คือตัวไหมนั่นเองซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนดูแลในเรื่องนี้ก็คือศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติชุมพรค่ะ
3: ภารกิจหลักของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชุมพรก็คือการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้7จังหวัดครับแล้วก็ในส่วนนี้ในภารกิจของเราก็จะมีการสนับสนุนพันหม่อนนะครับแล้วก็พันไหมให้กับเกษตรกรแล้วก็สนับสนุนโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการทอผ้าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้ง7จังหวัดครับในการดูแลวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านป่ากล้วยเนี่ยเราจะส่งไข่ไหมนะครับสำหรับการเลี้ยงไหมทุกๆรุ่นนะครับปีหนึ่งก็ประมาณไม่ต่ำกว่า6รุ่นนะครับแล้วก็ส่งต้นหม่อนเพื่อปลูกซ่อมแซมนะครับแล้วปลูกเพิ่มเติมให้กับหมู่บ้านนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการผลิตผ้าไหมคุณภาพดีนะครับตรานกยุงพระราชทานซึ่งเป็นมาตรฐานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงเนี่ยได้พระราชทานให้นะครับแล้วก็ส่งเสริมปัจจุบันนี้ก็ส่งเสริมให้มีการผลิตเส้นไหมมาตรฐานมกส 5,009-2,565 เพื่อที่จะให้ได้รับราคาที่สูงขึ้นในท้องตลาดนะครับและปัจจุบันนี้ก็ยังมีการผลักดันให้สินค้าหม่อนไหมและก็การแปรรูปหม่อนไหมของบ้านป่ากล้วยเนี่ยครับอยู่ใน1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรของจังหวัดชุมพรด้วยครับผมในปัจจุบันนี้เรามีการถ่ายทอดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยอาศัยการขับเคลื่อนด้วยโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนนะครับซึ่งในพื้นที่ป่ากล้วยเนี่ยก็จะมีโรงเรียนบ้านไทยพัฒนานะครับได้เข้าร่วมโครงการทายาทหม่อนไหมโรงเรียนนี้ก็มีการที่จะส่งนักเรียนเข้าไปแข่งขันเสาไหมระดับเขตนะครับแล้วก็ได้ที่1ระดับเขตระดับเขตก็คือได้ที่1ในพื้นที่ภาคใต้เราทั้งหมด28จังหวัดนะครับแล้วก็ไปส่งไปได้รับรางวัลชมเชยที่ระดับประเทศนะครับครับในอนาคตนะครับก็ได้พูดคุยกับทางผู้นำชุมชนนะครับรวมถึงหน่วยงานทางการเกษตรแล้วก็ในทางจังหวัดนะครับก็จะส่งเสริมให้หม่อนไหมในป่ากล้วยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะผลักดันให้ผลิตสินค้าที่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยครับผม
2: นอกจากจะมีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติชุมพรที่เข้ามาดูแลชาวบ้านในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวไหมแล้วก็ยังมีทางท้องถิ่นนี่แหละค่ะที่มีความใกล้ชิดกับชาวบ้านเข้ามาดูแลตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำถือว่านี่เป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ค่ะ
4: หม่อนไหมบ้านป่ากล้วยนะครับวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมบ้านป่ากล้วยความโดดเด่นนะครับก็จะเป็นผ้าไหม 100% นะครับที่กลุ่มได้ทอนะครับเป็นผ้าไหมทอมือ 100% นะครับไม่มีเชื้อปนนะครับจากเส้นไหมอาจจะบางที่นะครับก็อาจจะมีไหมธรรมชาติ 50% แล้วก็อาจจะมีไหมผสมนะครับแต่ที่ของเราคือวิสาหกิจชุมชนบ้านป่ากล้วยเนี่ยก็คือเป็นผ้าไหม 100% นะครับก็คือส่วนผมก็เป็นผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็มาดูส่วนหม่อนไหมเนี่ยก็การสนับสนุนของผมและองค์การบริหารส่วนตำบลนาศักดิ์นะครับก็ได้มาดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับอาจจะมาเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องงบการศึกษาดูงานจากที่ต่างๆนะครับที่เข้ามาดูงานหม่อนไหมแล้วก็อาจจะมีประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆนะครับเข้ามาดูงานเข้ามาซื้อผ้าไหมนะครับประมาณนี้ครับเชิญชวนนะครับส่วนนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางผ่านจังหวัดชุมพรนะครับก็จะท่านเสิร์ชไปคำว่ากลุ่มหม่อนไหมบ้านป่ากล้วยนะครับหรือว่าบ้านป่ากล้วยนะครับจะขึ้นว่าวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมบ้านป่ากล้วยนะครับท่านที่ผ่านจังหวัดชุมพรก็สามารถนะครับแวะเวียนมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับผ้าไหมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอมือนะครับไม่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติสีเคมีนะครับท่านก็มา เลือกซื้อได้นะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับท่านที่แวะผ่านไปผ่านมาจังหวัดชุมพรนะครับได้แวะมาเที่ยวนะครับได้ผ่านไปผ่านมาก็จะมีเขาเหมือนชนีนะครับที่อยู่หมู่หนึ่งตำบลนาศักนะครับแล้วก็จะมีวิสาหกิจชุมชนหม่อนไม้บ้านปากกล้วยนะครับให้ท่านมาเลือกซื้อผ้าไหมนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วอีกที่หนึ่งก็คือมีแกนคอนย่อนนะครับของดำแกนคอนย่อนที่อยู่หมู่ที่สองนะครับตำบลโอค่ายแล้วก็พ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็จะมีดอยตะปังนะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับท่านก็มาแวะเที่ยวนะครับแล้วมาซื้อสินค้าได้ครับ
2: และอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสืบสานงานผ้าทอของชาวบ้านที่นี่นั่นคือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยโดยเฉพาะลวดลายท้องถิ่นและพระองค์ทรงเป็นผู้นำเทรนด์ในการสวมใส่ผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสู่สายตาชาวโลกในทุกครั้งที่ปรากฏพระองค์ในงานสำคัญต่างๆจนได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นำด้านแฟชั่นไทยในระดับโลกตลอดจนมีการส่งเสริมคุณค่าผ้าไทยซึ่งไม่เพียงเชิดชูมรดกชาติหากแต่ยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้นำมาสู่การเป็นแรงบันดาลใจในการสานต่อของประชาชน
0: แต่ก่อนก็ชอบเลี้ยงไหมมาติดตัวกับแม่มาตั้งแต่ยังเด็กยังจำความได้ก็จำการเลี้ยงไหมมาเลี้ยงไหมเลี้ยทอผ้าเพราะด้วยพระมหากรุณาผ้าพันปีที่เคยบอกว่าการเลี้ยงไหมเลี้ยทอผ้าเป็นอาชีพถึงจะไม่มั่นคงแต่เรารักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยของเราเพื่อไม่ให้สูญหายเพราะผ้าพันปีรักห่วงใยราษฎรที่ได้ทำผลิตเส้นไหมและมีคุณภาพและทอผ้าให้เป็นแบบอย่างเพื่อต่างชาติเข้ามาดูก็จะได้รู้ว่าสินค้าไทยของเรามีความมาตรฐานและยั่งยืนและไม่สูญหายจากประเทศไทยชั่วลูกชั่วหลานและลูกหลานเราก็จะได้รู้ว่าที่พระพันปีแกให้เราได้มีอาชีพและมีความรู้ในการเลี้ยงไหมเพราะว่ามันจะเป็นมรดกตกทอดสืบลูกสืบหลานต่อไปค่ะแรงบันดาลใจคือมีจากพระพันปีพระพันปีท่านเป็นแม่ที่ห่วงใยลูกที่สุดแล้วให้มีความผูกพันในการเลี้ยงไหมและทอผ้าโดยที่เรารักทั้งพระองค์ท่านรักตัวเราและรักลูกหลานที่จะสืบต่อไปด้วยพระมหากรุณาของพระพันปีค่ะจะทอผ้าจนทอไม่ได้เพราะด้วยใจรักค่ะ
2: ผ้าทอของไทยในวันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เครื่องแต่งกายหากแต่ยังเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทยในรูปแบบแฟชั่นที่เชื่อมโยงรากเหง้าเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืนและในวันนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมบ้านปากกล้วยได้สืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงให้ทุกคนได้เห็นเป็นประจักษ์ว่าความงดงามของผ้าไทยควรค่าแก่การรักษาไปอีกนานแสนนานและวันนี้เวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดลงแล้วครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: วันนี้อาจดูปกติ

0: อาจไม่ใช่รู้ภัยติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้เข้าใจวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อภัยมาทันลดผลกระทบรอดพ้นได้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนติดตามข้อมูลได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรู้ภัยเข้าใจรับมือได
1: ้เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย

ื่อเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆนะคะผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษค่ะดังนั้นการดูแลและการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุจำเป็นที่จะต้องทำอย่างถูกต้องถูกวิธีนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายรวมถึงภาวะสุขภาพและทางด้านจิตใจค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือภาวะแทรกซ้อนนั่นเองค่ะรายการชุมชนเล่าเรื่องของเราในวันนี้นะคะจะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้แนวทางการดูแลและการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการเคลื่อนย้ายอย่างถูกต้องไปจนถึงบทบาทของครอบครัวชุมชนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นอาทิยาประจำตัวและข้อมูลด้านสุขภาพทั้งนี้นะคะเพื่อให้การอพยพเป็นไปอย่างปลอดภัยและทันท่วงทีเพื่อให้ทุกชีวิตก้าวผ่านภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ

ก็ขอนำเรียนนะครับในบทบาทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมการใน3ห่วงนะครับคือห่วงก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยนะครับในส่วนของการเตรียมการเรื่องก่อนเกิดภัยเนี่ยจะสำคัญมากจะสัมพันธ์กับเรื่องของกลุ่มเปราะบางหรือผู้สูงอายุหรือผู้พิการนะครับที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกซ้อมแผนให้รู้ถึงเส้นทางการอพยพยานพาหนะต่างๆบุคคลที่จะนำอพยพแล้วก็คนที่นำอพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาจะต้องมีทักษะโดยเฉพาะด้วยสามารถที่จะดูแลได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่ว่าจะเป็นสตรีมีครรภ์ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือเด็กนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีการฝึกซ้อมก่อนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ได้มีการฝึกซ้อมแผนการอพยพนะครับเราอพยพทั่วไปแล้วก็เน้นไปในกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มเปราะบางในที่นี้

ก็ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเพียงกลุ่มเดียวนะครับจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเป็นคนชราคนพิการสตรีมีครรภ์แล้วก็เด็กซึ่งแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็ได้ให้นิยามเรื่องกลุ่มเปราะบางนี่ไว้เหมือนไม่เหมือนกันแต่ว่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะนั้นประการแรกเราต้องรู้ว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหลายหน่วยงานก็ได้มีการสำรวจว่ากลุ่มเปราะบางประเภทนี้อยู่บ้านตรงนี้มีอาจจะมีกลุ่มอสม.เข้าไปดูแลอปม.เข้าไปดูแลมีกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางอาสาต่างๆหรือทางกาชาดซึ่งในส่วนของกาชาดเราก็ได้ทำงานร่วมกันในเรื่องของกลุ่มเปราะบางนี้เหมือนกันนะครับในเรื่องของการอพยพเพราะนั้นในการอพยพของกลุ่มเปราะบางเนี่ยในขั้นต้นถ้าเกิดคาดว่าจะเกิดสถานไฟเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงตามการแจ้งเตือนของอุตุของหน่วยงานที่มีการแจ้งเตือนเนี่ยลำดับแรกเลยกลุ่มที่จะต้องออกจากพื้นที่เสี่ยงตรงนั้นก็คือกลุ่มเปราะบางเหล่านี้จะต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงหรือในสถานพยาบาลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องออกจากพื้นที่ก่อนหลังจากนั้นก็เป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปนี่มีร่างกายแข็งแรง ก็ตามมาและพอภัยสิ้นสุดกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะเข้าไปสู่บ้านพักอาศัยเพราะว่าเกิดสถานการณ์มันอาจจะมีเชื้อโรคจากน้ำท่วมนู่นนี่นั่นก็ต้องให้เข้าไปทำความสะอาดพื้นที่อะไรให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อป้องกันการติดเชื้ออะไรต่างๆนะครับกลุ่มเปราะบางก็จะเข้าสู่ที่พักเนี่ยเป็นกลุ่มหลังสุดนะครับเพราะนั้นหลังจากที่มีการประกาศให้มีการอพยพไม่ว่าจะเป็นทางผู้อำนวยการท้องถิ่นก็คือทางท่านนายกอบต.ท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยจะเป็นผู้ประกาศให้มีการอพยพท่านจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไปอยู่ในศูนย์พักพิงนะครับในการปฏิบัติก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางนี้โดยเฉพาะนะครับจะมีหมอมีอาสาสมัครอยู่และก็จะมีการประเมินนะครับประเมินสุขภาพประเมินสถานการณ์ถ้าเกิดว่ามีเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวิกฤตเราก็จะส่งต่อไปที่สถานพยาบาลนะครับเพื่อทำการรักษานะครับไม่ให้มีการเกิดวิกฤตขึ้นมากกว่านั้นนะครับคือการซ้อมแผนในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ซ้อมประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาแต่สถานที่ที่เราซ้อมเป็นในพื้นที่คาบสมุทรสติงพระอำเภอระโนดซึ่งเรามีศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักอยู่นะครับซึ่งเป็นในหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มาจัดสร้างนี่เราก็มีการซ้อมแต่ว่าหน่วยงานที่กล่าวถึงมาไม่ว่าจะเป็นพม.ทางท้องถิ่นทางสาธารณสุขหรือแม้แต่หน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ก็เข้าไปฝึกซ้อมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงและก็ได้นำทักษะตรงนี้นะครับเพื่อจะใช้ในการช่วยเหลือในพื้นที่อื่นด้วยในการร้องขอความช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นท่านจะร้องขอตามแผนการอพยพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนเพราะว่าก็อยู่ในพื้นที่นะครับทางปภ.เองเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เข้าสู่พื้นที่อันนี้ต้องยอมรับว่าช้าเพราะว่าทรัพยากรรวมศูนย์อยู่นะครับเราไม่กระจายแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในการอพยพเนี่ยทางกำนันผู้ใหญ่บ้านทางอสม.หรือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็จะเอารถรับออกไปก่อนส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเจอกันที่ศูนย์พักพิงเพราะนั้นที่แรกที่ท่านจะร้องขอความช่วยเหลือก็คือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านถัดมาก็คือทางท่านนายอำเภอแล้วก็หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทางตำรวจที่มีสายด่วนต่างๆเนี่ยท่านสามารถที่จะแจ้งเข้าไปได้ก่อนในพื้นที่ส่วนสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยก็คือ1784นะครับซึ่งมันจะไปเข้าเซ็นเตอร์ที่กรุงเทพฯก็จะแจ้งมาในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นก็โทรมาที่ศูนย์บัญชาการในการจังหวัดนะครับเราก็จะจัดทรัพยากรลงไปซึ่งศูนย์บัญชาการก็อยู่ที่จังหวัดมันก็ค่อนข้างที่ไกลนะครับในพื้นที่เนี่ยก็ต้องเอาทรัพยากรที่ใกล้เคียงที่สุดต้องอพยพกลุ่มเปราะบางเนี่ยซึ่งจะต้องจัดทำแผนให้ดีโดยเฉพาะในชุมชนเนี่ยที่ก็เรียกว่าจะต้องมีแผน
ป้องกันและบรรเทาสาภัยตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับชุมชนขึ้นมากำหนดทรัพยากรว่าในกลุ่มบ้านตรงนี้มีกลุ่มเปราะบางอยู่กี่คนผู้คนไหนมีหน้าที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนไหนมีหน้าที่ที่จะต้องไปรับกลุ่มนี้มาที่ปลอดภัยนะครับอชม.คนไหนหรือว่า ประธานชุมชนคนไหนเนี่ยจะต้องรับมาคนมาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนหลังจากนั้นถ้าเกินขีดความสามารถมันต้องใช้รถยกสูงขึ้นมาทรัพยากรที่มีศักยภาพมากขึ้นหรือบางพื้นที่จะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปอพยพเราก็ต้องทำนะครับ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการดูแลแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัตินะคะก็คงจะต้องหนีไม่พ้นในส่วนของหน่วยงานหลักๆที่มีความร่วมมือกันในการช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าสาธารณสุขเองนะคะรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะก็ต้องมีบทบาทเข้ามาทําหน้าที่ในการช่วยเหลือนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะในส่วนของพื้นที่บ้านเราอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาก็เพิ่งประสบเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการทำงานจริงกันเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่กับท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านนิชาพัฒน์เพชรพันธ์ค่ะตอนนี้อยู่กับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะหนูขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่ต่ายนะคะแน่นอนค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องทำงานกันอย่างจริงจังเต็มที่แล้วในเรื่องของการดูแลแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุรวมไปถึงกลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็ผู้พิการด้วยตรงนี้แน่นอนว่าในส่วนของพม.เนี่ยมีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วค่ะหลักๆเลยตรงนี้เนี่ยในส่วนของพม.เองทำอะไรบ้างคะพี่ต่ายที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในจังหวัดสงขลานะคะเรามีหน่วยงานของกระทรวงพม.ถึง11หน่วยด้วยกันนะคะซึ่งรอบที่เกิดภัยครั้งนี้เป็นมหันตภัยจริงๆนะคะแล้วก็ได้ส่งผลกระทบถึงพี่น้องประชาชนมากมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งเขามีความเปราะบางอยู่แล้วพอยิ่งเจอสภาพนี้เขาก็จะได้รับผลกระทบตรงนี้มากขึ้นนะคะในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะตั้งแต่วันแรกที่เราเจอเหตุการณ์เราก็ได้ระดมพลกันนะคะร่วมกันทั้ง11หน่วยแล้วก็รวมทั้งถึงของส่วนกลางด้วยนะคะที่จัดทีมนักสังคมสงเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อลงมาในพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ที่ประสบภัยนะคะอันดับแรกเลยในช่วงที่เกิดภัยเนี่ยเราจะมีในเรื่องของศูนย์พักพิงซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมมีหน้าที่โดยตรงที่เข้าไปดูแลบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิงเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะได้รับการดูแลโดยขณะที่อยู่ศูนย์พักพิงเนี่ยได้รับการดูแลที่ดีนะคะมีในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่อาหารการกินที่หลับที่นอนนะคะซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมหรือว่าหน่วยงานพมจ.สงขลาและหน่วยงานปันโฮมสงขลาเนี่ยก็ได้เข้าไปจัดการตรงศูนย์พักพิงเพื่อให้ผู้กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลที่ดีนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ได้ช่วยกันเยอะมากโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วยทุกกระทรวงนะคะแล้วก็ศูนย์พักพิงเองจริงๆมันมีอยู่ที่หลักๆของหาดใหญ่เนี่ยก็จะมีอยู่ที่มออนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างดีมากแล้วก็มีที่มอทักษิณนะคะแล้วก็มีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแล้วก็มีที่โรงเรียนหาดใหญ่รับประชาสันนะคะแล้วก็โรงเรียนเทศบาล4นะคะซึ่งที่เป็นพื้นที่ที่ทางหน่วยงานของกระทรวงพมได้เข้าไปบริหารจัดการดูแลตรงนั้นนะคะ
0: ค่ะเชื่อได้ว่าในส่วนของพม.เองก็มีข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วว่าในส่วนของที่เราจะลงไปดูแลในกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มผู้เปราะบางอะค่ะตรงนี้มันทำให้เราลงพื้นที่ได้สะดวกง่ายขึ้นไหมคะแล้วตอนนี้ก็ถือได้ว่าอยู่ในห้วงของการฟื้นฟูหรือว่า
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วข้อมูลกลุ่มเปราะบางของสงขลาเรามีอยู่แล้วนะคะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าของคนพิการหรือว่าของเด็กนะคะเรามีฐานข้อมูลของกระทรวงก็คือ MSOROCBOOK นะคะซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลเปราะบางที่เราใช้ของกระทรวงแล้วก็ในภาพของจังหวัดเองเรามีข้อมูลคนพิการถึง 41,000 คนเศษมีผู้สูงอายุทั้งหมด 200,000 กว่าแต่ที่เป็นเปราะบางเนี่ยของจังหวัดสงขลาเนี่ยประมาณ 40,000 กว่านะคะ 40,000 กว่าซึ่งก็สามารถแยกได้แต่ละอำเภอโดยเฉพาะอำเภอใหญ่เนี่ยมีกลุ่มเปราะบางที่เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์แล้วก็เป็นเปราะบางประมาณ 3,000 กว่าครัวเรือนซึ่งเราก็ใช้ฐานตรงนี้ค่ะเพื่อลงเก็บข้อมูลแต่ทีนี้นอกเหนือจากฐานตรงนี้เพราะว่าปีนี้เนี่ยมันเยอะจริงๆคนที่ไม่เปราะบางก็ต้องมาเปราะบางเวลาเราลงพื้นที่เหมือนวันนี้ที่พาน้องลงพื้นที่ก็จะเห็นว่าบางเคสอาจจะไม่ใช่แบบคนเปราะบางแต่พอเขาเจอสภาพเนี้ยเขาก็กลายเป็นคนเปราะบางทันทีพม.ก็ต้องเข้าไปช้อนเพื่อเข้าไปช่วยเหมือนกันแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้มาเก็บไว้ในฐานของข้อมูลของพม.ด้วยนะคะก็จะทำให้ฐานข้อมูลก็จะมากขึ้นของจังหวัดสงขลาในเรื่องของเปราะบางค่ะ
0: แล้วในห่วงเวลาดังกล่าวหลังจากนี้ไปพอเราคือเราช่วยละในช่วงเกิดเหตุใช่ไหมคะแล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงค่ะในระหว่างเกิดเหตุเนี่ยในส่วนของพม.เองเนี่ยร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างในการเข้าช่วยเหลือในกลุ่มของผู้สูงอายุหรือว่าผู้ประสบภัย
1: ในส่วนของพม.ที่เราร่วมกันคือจริงๆมันร่วมกับทุกกระทรวงนะรอบนี้โดยเฉพาะมหาดไทยเป็นงานหลักของเขาเลยนะมีปภ.สาธารณสุขในเรื่องมิติสุขภาพนะคะของพม.มิติด้านสวัสดิการด้านสังคมนะคะแรงงานในเรื่องของอาชีพรายได้ในศึกษาด้วยก็มันต้องทำกันหลายมิติกระทรวงเกษตรกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาคือทุกกระ ระทรวงต้องระดมคนมาช่วยกองทัพอะไรเงี้ยทหารตำรวจก็ต้องลงมาทั้งหมดแต่ที่หลังจากเกิดภัยแล้วเนี่ยหลังจากเกิดภัยจะเป็นช่วงของการฟื้นฟูซึ่งตรงนี้พี่ว่าภารกิจหลักๆเนี่ยพม.จะต้องเข้ามาแอคชั่นร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในมิติที่พี่พูดไปเช่นในเรื่องของรายได้อาชีพก็จะต้องดึงแรงงานเข้ามาร่วมด้วยมิติสุขภาพจากที่เราเจอในวันที่เขาท่วมแต่หลังจากวันที่เขาท่วมก็ยังมีในเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตอันนี้สาธารณสุขก็ต้องเข้ามานะคะมิติของการศึกษาเด็กที่ไม่ได้ไปโรงเรียนส่งผลกระทบอะไรยังไงศึกษาก็ต้องเข้ามาแล้วก็เรื่องอาชีพรายได้นอกจากแรงงานยังมีเกษตรนะคะประมงยังมีของมหาดไทยที่ต้องเข้ามาช่วยพี่มองว่าจริงๆแล้วการที่เราจะฟื้นฟูตรงนี้ให้ดีขึ้นจริงๆก็ต้องช่วยกันแบบรวมพลังกันอย่างจริงจังแล้วก็อย่าลืมดึงภาคส่วนภาคประชาสังคมเข้ามาช่วยด้วยเพราะจริงๆแล้วภาคประชาสังคมก็เข้ามาช่วยเราเยอะมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาบางทีภาครัฐอาจจะยังเข้าไม่ถึงไม่ใช่ว่าไม่เข้านะแต่บางทีเราเข้าไม่ถึงแต่ภาคชนอาจจะเร็วกว่าเราก็ถึงกว่าเราเราก็ยังต้องดึงกลุ่มนี้ต้องเข้ามาจับมือด้วยกันเพื่อจะดูแลคุณภาพชีวิตคนให้ดียิ่งขึ้นจริงๆนะคะเหมือนวันนี้ที่เราลงไปเดินเห็นไหมคะบางทีมันไม่ใช่แค่พม.นะพี่มองว่ามันทุกหน่วยจะต้องเข้ามาช่วยเขาอ่ะทำยังไงให้คุณภาพชีวิตเขาที่จากที่แบบเคยดีอ่ะที่กลับมาแย่ตอนนี้อย่างน้อยกระเตื้องขึ้นมานิดนึงอ่ะนะคะอย่าไปทอดทิ้งเขาอะไรเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าบางคนก็เครื่องมือประกอบอาชีพก็
1: พังหมดเลยเสียหายหมดเลยอะไรเงี้ย
0: ก็ไม่มีที่นอนก็ไม่มีที่หลับที่นอนนะคะค่ะก็อยากให้พี่ต่ายฝากนิดนึงด้วยในเรื่องของเหมือนบางบ้านเราอาจจะเดินทางไปไม่ถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทอดทิ้งนะแต่บางคนแบบอาจจะฝากบอกนิดนึงว่าให้รอนิดนึงเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่เราก็มีไม่เพียงพออะไรเงี้ยบางทีกลัวจะเป็นดราม่าอีกก
1: ็
0: คือฝากให้ถึงกับกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มผู้เปราะบางค่ะว่าทางหน่วยงานไม่ได้ทอดทิ้งหรือถ้าต้องการร้องขอหรือว่าความช่วยเหลืออะไรสามารถที่จะติดต่อได้ยังไงที่ไหนได้บ้างคะ
1: จริงๆแล้วพี่มองว่าทุกหน่วยงานไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนเลยนะคะรอบนี้อาจจะช้าบ้างเร็วบ้างนะคะแต่ด้วยความที่พื้นที่มันกว้างจริงๆแล้วบางทีมันไม่ใช่แค่หาดใหญ่ด้วยอำเภออื่นก็โดนแต่หาดใหญ่อาจจะหนักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนนะคะคือเราเห็นใจพี่น้องประชาชนแล้วก็เราอยากให้รอนิดนึงคือทุกหน่วยงานตั้งใจที่จะไปช่วยนะคะตั้งใจที่จะลงไปดูแลโดยเฉพาะกระทรวงพม.นะคะพี่ให้สัญญาเลยค่ะว่ามีความตั้งใจที่อยากจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการเด็กหรือว่าผู้ประสบปัญหาสังคมอื่นที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ถ้ายังมีอะไรที่ยังต้องการความช่วยเหลือหรือว่าความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงจริงๆนะคะกรุณาแจ้งมาเลยนะคะที่เบอร์สายด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมนะคะเบอร์1300นะคะ1300ซึ่งจะมีคนรับเรื่อง24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เขาจะส่งต่อมาที่หน่วยงานของกระทรวงพม.ในจังหวัดสงขลานะคะเราก็จะมีทีมที่จะลงไปดูแลจัดการให้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งก็แจ้งไปที่ท้องถิ่นเพราะเรามองว่าจริงแล้วท้องถิ่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องของการรับเรื่องรับปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ในพื้น

0: ทำอีก34อำเภอเราจะเก็บทุกอำเภอเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทาง300นะคะของกระทรวงการพัฒนาสัง
1: คมบอกไว้ว่าในส่วนของเงินที่จะไปเยียวยาให้กับผู้สูงอายุในกรณีเกิดภัยพิบัติไม่มั่นใจว่าเป็นเงินเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือยังไงคะ
0: ก็จะมีประเด็นเรื่องเงินซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการ
1: อันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินเยียวยา9,000
0: ไม่อันนี้ก็จะเป็นจริงๆมันก็เป็นนโยบายของกระทรวงตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะในเรื่องของให้เงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุคนพิการกรณีที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเปราะบางบ้านที่พักอาศัยที่แบบไม่สมบูรณ์ต้องการซ่อมผุพังนะคะของคนพิการด้วยก็สามารถที่จะยื่นได้ถ้าหลังจากที่เกิดภัยครั้งนี้แล้วบ้านพังมากกว่าเดิมนอกจากว่าจะได้จากปภ.แล้วส่วนหนึ่งก็ยังมีส่วนที่จะมาได้ของพม.อีกถ้าเป็นกลุ่มเปราะบางแต่ว่าเราไม่ได้ให้เป็นเงินนะคะอันนี้อาจจะต้องประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่าจะโทรเข้ามาถามว่าได้เป็นเงินหรือเปล่าเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นเงินนะคะก็ทำเหมือนเดิมก็คือแจ้งไปที่ท้องถิ่นก็จะเก็บเรื่องมานะคะแล้วก็ส่งต่อมาที่พม.มีการประเมินนะคะประเมินว่าบ้านเสียหายตรงไหนยังไงก็ส่งเรื่องมาที่พม.พม.ก็จะตั้งคณะกรรมการซึ่งมีคณะกรรมการอยู่เพื่ออนุมัติวงเงินให้ในการซ่อมก็จะจ่ายเป็นเงินให้กับท้องถิ่นก็จะไปจัดซื้อเป็นวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนะคะในเรื่องของเงินกู้ประกอบอาชีพของผู้สูงอายุและคนพิการนะคะถ้าในครอบครัวนะคะมีผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการนะคะก็ตอนนี้ก็สามารถมายื่นกู้ประกอบอาชีพได้หลังจากว่าเกิดภัยแล้วก็ตกงานหรือว่าไม่มีงานทำหรือว่าอยากทำงานแต่ว่าไม่มีเงินนะคะก็สามารถมายื่นกู้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาได้นะคะก็จะมีเงินกู้ผู้สูงอายุรายละไม่เกิน 30,000 บาทนะคะผ่อนชำระ5ปีไม่เสียดอกเบี้ยนะคะส่วนของคนพิการเนี่ยได้ตั้งแต่ 60,000 ถึง 120,000 นะคะก็5ปีเหมือนกันแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยนะคะของคนพิการเนี่ยอาจจะใช้ผู้ช่วยหรือว่าผู้ดูแลคนพิการหรือว่าเป็นญาติเข้ามากู้แทนได้ถ้าเป็นกรณีผู้พิการที่ติดเตียงแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้แต่ว่ามีผู้ดูแลที่สามารถที่จะทำงานเพื่อมาดูแลคนพิการได้ก็ใช้สิทธิ์ของคนพิการโดยให้ผู้ดูแลเข้ามายื่นกู้ได้นะคะเราก็ยินดีที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะ
2: ม
0: ี
2: ระยะเวลาไหมคะพี่ตาย
0: สามารถได้มาตลอดเลยค่ะเข้ามาได้ตลอดนะคะ
2: กู้เพื่ออาชีพ
0: ใช่ค่ะเราก็จะพิจารณาทุก2เดือนก็สมมติมายื่นเดือนนี้เดือนหน้าเราก็พิจารณาค่ะ
1: แล้วเคสวันนี้ที่เราลงไปดูเดี๋ยวจะไปดูกันที่ได้กระท่อมใหม่นี่คือบ้านพังทั้งหลังใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคุณยายบ้านพังทั้งหลังเลยค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยวันก่อนก็เลยจริงๆคุณยายไปอยู่ศูนย์พักพิงค่ะแล้วก็พอตอนนั้นเราคุยกันว่าคุณยายถ้าบ้านพังแบบนี้แล้วก็ที่ก็ไม่ได้เป็นที่ของตัวเองนะคะคุณยายไปอยู่สถานสงเคราะห์ไหมคุณยายบอกว่าไม่ไปเพราะมีสุนัขอีก2ตัวซึ่งเขาก็รักหมาผูกพันหมานะคะก็เลยไม่อยากไปแล้วก็ออกจากศูนย์พักพิงมาแล้วก็มาอยู่ที่บ้านซึ่งไม่มีบ้านอยู่มานอนแคร่ตากฝนตากฟ้าอยู่ก็เลยเข้ามาตามมาดูก็เจอก็เลยสงสารก็เลยบอกว่าคุณยายงั้นเดี๋ยวจะหากระท่อมเล็กๆให้คุณยายสักหลังนึงนะคะก็เลยไปจัดซื้อหากระท่อมให้เพราะว่าคุณยายแกเริ่มไม่สบายตอนนั้นเพราะว่ากลัวปอดติดเชื้อเพราะแกนอนท่ามกลางฝนนะคะท่ามกลางอากาศชื้นๆก็เลยไปหากระท่อมมาให้โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจดีนะคะมาช่วยดูแลก็ให้คุณยายได้หนึ่งหลังแล้วก็เราก็ระดมกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันดูเรื่องต่อไฟบ้างเรื่องห้องน้ำบ้างเรื่องการจัดสุขภาวะให้กับคุณยายรวมด้วยช่วยกันจากภาคประชาสังคมด้วยก็ตอนนี้คุณยายก็อยู่ในกระท่อมได้นะคะก็สามารถใช้ชีวิตได้แล้วท่านก็ทำงานได้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุก็มีรถจักรยานยนต์ที่เก่าๆ1คันก็ไปรับซื้อของเพื่อส่งไปได้วันละ100-200ก็สามารถที่จะอยู่ได้กับสุนัข2ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีก1หน่วยงานนะคะที่เข้ามามีบทบาทจะบอกว่าเป็นหน่วยงานหลักก็ว่าได้ถ้าพูดถึงผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มผู้เปราะบางแล้วก็ผู้พิการนะคะซึ่งเดี๋ยวจะตามไปดูกันค่ะว่าบ้านหลังใหม่ของคุณยายนะคะที่จากพม.ที่เข้ามาดูแลนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะไปถามคุณยายกันค่ะว่าเป็นยังไงมีความสุขไหมกับบ้านหลังใหม่หลังนี้นั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรไปได้เหมือนที่พี่ต่ายบอกนะคะ1300ค่ะมีปัญหาหรือจะสอบถามอะไรก็คือโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูบ้านคุณยายกันค่ะพี่ต่ายเชิญค่ะ
0: ค่ะ

ปูนั่งนกค่ะซึ่งขึ้นอยู่บนรถกระบะอยู่กับม้าท้องตัวซึ่งเหมือนก็อยู่ข้างนอกแล้วไปอยู่ข้างนอกซึ่งนามมา

0: ยายก็ต้องก็ย่างรถออกมาข้างนอกอ่ะข้ามาออกมาด้วยมันนั่งอยู่ข้างนอกแล้วซึ่งเรือสตาฮิปมารับค่ะออกไปข้างนอกค่ะซึ่งสตาร์มารับเขาได้ไปอยู่ที่มออค่ะ
1: ถึงบ้านพ่ายบ้านยายพังวัดเลยอะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะถึงบ้านลังนี้ที่ได้มานี่ได้มาจากไหน
0: นายกรัฐมนตรีค่ะขอบคุณนายกรัฐมนตรีนะคะและพ่อมอผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาด้วยค่ะขอบคุณมากๆถ้าไม่ได้ปณีไม่มีที่อยู่เลยค่ะเพราะไม่มีที่พึ่งแล้วค่ะ

สาธารณภัยต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวแต่ความสูญเสียสามารถที่จะลดลงได้หากเรามีการเตรียมความพร้อมและการดูแลอย่างถูกวิธีไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางหรือผู้พิการไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของความรวดเร็วนะคะแต่เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสุขภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนหัวใจสำคัญในการปกป้องชีวิตของผู้ช่วยเหลือตนเองได้น้อยเพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยและไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะ

0: น้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: Jangan cepat tekan. Jangan tekan. Jangan percaya mesej yang pelik-pelik tu. Jangan bagikan maklumat peribadi. Dan juga jangan tekan link yang kita tak kenal. Mungkin mesej itu adalah mesej penipu, tahu tak? Cek sebelum nak klik, fikir dulu sebelum nak share.
2: Awas penipuan cyber boleh dihenti.

0: สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นนะคะวันนี้พบกันแล้วกับเวลาดีๆค่ะ 18:00 ถึง 18:30 โดยประมาณนั่นเองค่ะวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ค่ะผ่านทางโทรทัศน์ดิจิทัลกดหมายเลข11นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage NBT สงขลานั่นเองค่ะและวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยนั่นก็คือในเรื่องของนวัตกรรมอาหารกลองค่ะคุณผู้ชมซึ่งเชื่อในว่าแหลกต้นเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็อาจจะได้ฟังข่าวสารมาบ้างแล้วนะคะในเรื่องของการนำนวัตกรรมข้าวกรองเนี่ยค่ะไปแจกให้กับพี่น้องที่ติดน้ำท่วมในพื้นเทไม่ว่าอีเป็นในพื้นเทของกาญจนบุรีราชบุรีหรือว่าสุพรรณบุรีนะคะซึ่งก็เป็นการรวมมือกันระหว่างมอหัดใหญ่ค่ะรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุดมศึกษานะคะวิทยาศาสตร์วิจัยและการนวัตกรรมหรือว่าอวนั่นเองนะคะในการผลิตในส่วนของข่าวกลองนี้ค่ะแต่ว่าความเป็นไม้เป็นพันปรือในเรื่องของข่าวกลองที่สามารถเก็บไว้ได้นานนั่นแต่เดี๋ยวช่วงที่สองมาพูดคุยกันในรายการนะคะช่วงนี้ค่ะอีให้คุณผู้ชมมาแล่ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกันก่อนนะคะวันนี้ค่ะมีคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะเป็นเรื่องของภรรยานะคะเป็นนายกอบจค่ะแต่ว่าส่วนสามีนั้นกลับมีเชิญนะคะในการรับเมางานข้องรัฐค่ะซึ่งเหลืองนี้ค่ะเขาก็ถกตั้งคำถามค่ะว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะคะหรือว่าในการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่เนี่ยเขาตรวจสอบค่ะกลับพบหลักฐานที่สำคัญนะคะทำให้เรื่องราวเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่หลายๆคนคิดค่ะความจริงเหลืองนี้เป็นพันปือมั่งมาติดตามได้จากคลิปนี้เลยค่ะ
1: เป็นนายกอบจส่วนสามีได้งานรับเหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเรื่องนี้มีประชาชนร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะว่านายกอบจหญิงท่านหนึ่งอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะบริษัทของสามีได้รับสัมปทานดูดทรายแถมยังไปยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกชาวบ้านจึงสงสัยว่างานนี้มีการหัวกันหรือเปล่าผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงคือไม่ได้ขออนุญาตจากอบจแต่เป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจหากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
2: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ

0: ภัยพิบัติรู้ทันป้องกันได้4ข้อที่จะช่วยลดความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้1. ติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วม
1: ครูทำอะไรอยู่คะ
2: กำลังดูการพยากรณ์อากาศเรื่องน้ำอยู่ว่าน้ำปีนี้จะมามากหรือมาน้อย
1: ครูมีอะไรให้ช่วยไหมคะ
2: ดีละมาแล้วเดี๋ยวจะช่วยยกของขึ้นที่สูง
0: 2. เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงและอย่าลืมถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 3. เตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น 4. ขอความช่วยเหลือโทรเบอร์ฉุกเฉิน1784ฟรี24ชั่วโมง
3: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่ว

0: รับมาในช่วงที่2ของรายการขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยกลางนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสาวคนวัฒนจันทร์ค่ะคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้อาจารย์เล่าถึงความเป็นมาของโครงการนี้สักนิดนึงค่ะอาจารย
1: ์ตัวแกสโกนะคะตัวผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานเพื่อจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยนะคะจริงๆก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยก็มีโครงการในการที่จะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือรับมือน้ำท่วมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะคะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเริ่มพัฒนาเป็นอาหารพร้อมทานอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ปี54ที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วเราก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยนะคะจน6061เนี่ยเราก็พัฒนาเป็นอาหารพร้อมทานในเขาเรียกว่าเป็นถาดพลาสติกทนร้อนนะคะแล้วก็พอปี68เราก็เห็นแล้วว่าสถานการณ์น่าจะต้องมีน้ำท่วมหัดใหญ่แน่ๆจากพยากรเราก็ออกแบบตัวพัฒนาเมนูยื่นขอการรับรองตัวเครื่องหมายอย.ของตัวผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อที่จะให้มีเตรียมความพร้อมที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปี68ในปี68เนี่ยเราพัฒนาแค่4เมนูหลักๆนะคะขอการรับรองอย.ขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลจนมาปี69ตอนนี้เรามีเมนูอาหารคาวเนี่ย7เมนูเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นมีเมนูอาหารหวานอีก1ตัวด้วยข้าวเหนียวทุเรียนนะคะเพื่อจะเตรียมรองรับซึ่งทั้งในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเนี่ยก็เพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือว่าประชาชนอาจจะซื้อสำรองอาหารนะคะแต่ในสถานการณ์ปกติอาหารกลุ่มนี้ก็จะเป็นอาหารพร้อมทานที่สามารถไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้หลากหลายกลุ่มตลาดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปของการเตรียมความพร้อมซึ่งไม่ใช่คณะอุตสาหกรรมเกษตรไม่ได้เตรียมความพร้อมแค่ตัวผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่างานวิจัยนะเราเตรียมความพร้อมในเรื่องขอการรับรองตัวมาตรฐานโรงงานต่างๆให้ถูกต้องตามการเครื่องทะเบียนของกฎหมายอาหารนะคะได้รับการรับรองเครื่องหมาย GMP ได้รับการรับรองฮาลาลแล้วก็มีแผนที่ขยายสเกลของการผลิตเป็นโรงงานสเกลขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการเตรียมพร้อมของตัวผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มนี้นะคะ
0: มองว่าจริงๆแล้วจุดเด่นหลักๆเลยของนวัตกรรมอาหารกล่องที่เราผลิตขึ้นมาได้นี่ค่ะมีจุดเด่นที่แตกต่างกับอาหารกล่องอื่นๆทั่วไปยังไงคะอาจารย์คะ
1: โดยทั่วไปอาหารกลุ่มนี้ค่ะหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอาหารพร้อมทานเก็บที่อุณหภูมิห้องได
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็มีอายุการเก็บยาวนานทำไมถึงต้องมีอายุการเก็บยาวนานเพราะว่าการสำรองอาหารนะคะก่อนเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเราต้องเตรียมการล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะทำการเตรียมผลิตแล้วก็เก็บสำรองนะคะแล้วก็การก่อนเอาไปแจกจ่ายการเอาไปแจกจ่ายหรือซื้อไปเพื่อเก็บสำรองผู้บริโภคอาจจะเก็บไว้เพื่อจะดูว่าเกิดสถานการณ์ถ้าไม่เกิดสถานการณ์ก็สามารถบริโภคได้หรือระหว่างนั้นก็สามารถบริโภคได้ตรงนี้มันก็เลยทำให้ในสภาวะที่เราไม่มีตู้เย็นหรือตู้แช่เราก็สามารถที่จะเก็บอุณหภูมิห้องได้แล้วก็สามารถบริโภคได้ทันทีโดยไม่ต้องอุ่นร้อนก็ได้แต่ว่าถ้าครัวเรือนไหนยังมีไฟฟ้าหรือสามารถอุ่นร้อนได้ก็สามารถเข้าไมโครเวฟหรือต้มในน้ำร้อนก็จะทำให้ตัวเนื้ออาหารเนี่ยค่ะมีความสดใหม่เหมือนกับเพิ่งปรุงใหม่ๆมันก็ทำให้อร่อยขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดเด่นแล้วก็ที่สำคัญคือเมนูอาหารตรงนี้ค่ะเราออกแบบให้คู่ระหว่างข้าวกับตัวเมนูกับข้าวหลากหลายชนิดก็จะทำให้เกิดความสะดวกในการที่จะเอาไปส่งมอบหรือการรับประทานหรือการพกพาในระหว่างเดินทางต่างๆนะคะก็ทำให้สะดวกแล้วก็ความยากอีกอย่างหนึ่งของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็คือทำอย่างไรก็ได้ที่มีการวิจัยยืดเขาเรียกว่ายืดเนื้อสัมผัสของข้าวเนี่ยให้สามารถบริโภคได้ขณะที่ไม่ได้ต้องผ่านการอุ่นร้อนก็คือให้เนื้อสัมผัสข้าวเขายังมีความนุ่มอยู่ไม่แข็งแห้งกระด้างในระหว่างการเก็บรักษาค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็มีความหลากหลายเมนูให้เลือกค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่ามีถึง7ผลิตภัณฑ์ด้วยกันแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์เมนูที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก4เมนูหลักแรกๆอะค่ะ
1: ค่ะตัวของเดิมเลยเรามียอดนิยมคือข้าวไก่กระเทียมนะคะนี่แล้วก็ข้าวมัสมั่นไก่นะคะแล้วก็ผัดเผ็ดปลาดุก กับอีกอันก็คือแกงส้มปลาทูแขกอันนี้เราก็เพิ่มแกงเขียวหวานไก่ข้าวกะเพราไก่จริงๆยังมีอีกหลายเมนูซึ่งกำลังรอขอขึ้นทะเบียนออย.อยู่นะคะนอกจากนี้เรายังมีเมนูของหวานอีกอันนึงก็คือข้าวเหนียวทุเรียนค่ะที่ได้รับการรับรองออย.แล้วก็เครื่องหมายทางร้านแล้วค่ะ
0: ค่ะตรงนี้ก่อนที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารข้าวกล่องอาจารย์มีการลองผิดลองถูกยังไงแบบไหนมาบ้างแล้วอะคะกว่าที่จะมาเป็นตัวนี้อาจารย
1: ์กว่าจะเป็นตัวนี้ในปี54เราทำเป็นข้าวผัดบรรจุในถุงทนร้อนนะคะเราเรียกว่าเป็นถุงรีคอร์ดเพาส์นะคะอันนั้นก็จะอยู่ในรูปแบบของซองหรือรูปแบบของถุงก็เป็นเมนูข้าวผัดอย่างเดียวเลยหลังจากนั้นเราได้ทุนของมหาวิทยาลัยกับสปว.นะคะในช่วงปีนั้นยังเป็นสปว.ก็พัฒนาเมนูข้าวผัดเนี่ยให้หลากหลายเมนูขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็พัฒนาเป็นอาหารยั่งยืนของทหารหลากหลายเมนูแล้วก็วิจัยร่วมกับทางนักวิจัยของวิทยาลัยแพทยมงกุฎมีทั้งตัวเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์อุ่นร้อนในตัวนะคะแล้วก็พัฒนาต่อมาเป็นอาหารในรีพอร์ตเทรนที่เรียกก็เป็นถาดพลาสติกทนร้อนแบบอาหารสองหลุมเนี่ยค่ะตั้งแต่ปี60-61นะคะนักมีนักศึกษาปริญญาโทรับทุนซึ่งเป็นคุณปรวรรณรอดเข็มซึ่งเป็นนักวิจัยร่วมที่พัฒนาตัวเมนูอาหารอันนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ออกมาแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องให้ได้หลากหลายเมนูโดยใน68เนี่ยเราได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงานแล้วก็ยื่นขอการรับรองอย.เพราะฉะนั้นจะไม่มีข้อจำกัดในการที่จะเอาไปแจกหรือว่าพี่น้องประชาชนอาจจะซื้อไว้สำรองอาหารเพราะว่าได้ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายอย.อย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดสมมุติปีนี้บ้านเราบ้างลงมาในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วค่ะอาจารย์ตอนนี้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเสบียงอาหารเพื่อที่จะให้เพียงพอกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านเราตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมพร้อมยังไงแล้วบ้างคะ
1: ก็ทางมหาวิทยาลัยก็จะเขาเรียกว่าพยากรณ์ปริมาณประมาณการนะคะว่าเราจะสำรองอาหารเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ก็ปกติมหาวิทยาลัยก็จะทำสำรองอาหารโดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยก็เป็นส่วนในการที่จะอยู่ในฝ่ายดูแลเรื่องอาหารนะคะในการที่จะเตรียมตัวโรงงานเนี่ยเราก็จะทำการผลิตซึ่งตอนนี้ค่ะก็จะเตรียมการผลิตทุกวันเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะเตรียมพร้อมให้หัดใจเนี่ยทางพี่น้องประชาชนแล้วก็เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่แจ้งความประสงค์จะรับบริจาคอาหารในพื้นที่ภาคกลางซึ่งอาจจะมีน้ำท่วมเยอะอยู่นี่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ยังมีออเดอร์ที่เรายังต้องผลิตไปช่วยเหลือทางภาคกลางด้วยแล้วก็วางแผนผลิตเพื่อภาคใต้เพื่อหาดใหญ่ด้วยนะคะ
0: ค่ะถ้าพูดถึงปีที่แล้วที่มีที่พักพิงศูนย์พักพิงในมอเองตรงนี้ค่ะตรงนี้ทางคณะได้นำตรงนี้มาเสริมให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงด้วยไหมคะอาจารย์คะ
1: มีเอาไปแจกจ่ายที่ศูนย์พักพิงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่เทศบาลปอหงตอนนั้นเทศบาลปอหงก็มารับซื้อไปเพื่อไปแจกพี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะติดอยู่เหมือนกับน้ำท่วมขังสูงมากก็ทางเทศบาลโคหงก็มารับไปเป็นพันแพ็คเลยค่ะช่วงในปี68นะคะแล้วก็ที่ศูนย์พักพิงมอกับทีมนักศึกษาซึ่งอาจจะติดอยู่ตามอาคารของคณะต่างๆซึ่งเขาก็เป็นศูนย์พักพิงของนักศึกษาด้วยอันนี้เราก็คณะไหนขอความช่วยเหลือมาเราก็มีการเอาไปแจกจ่ายให้ค่ะ
0: ค่ะเหมือนอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ากำลังผลิตที่ผลิตในแต่ละครั้งค่ะอาจารย์มันต้องมีจำนวนเยอะมากๆตรงนี้อาจารย์มีวิธีการดูแลยังไงคะในเรื่องของการผลิตไม่ว่าจะเป็นอาหารแต่ละประเภทหรือว่าในเรื่องของกำลังคนหรือน้องๆที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการผลิตเนี่ยค่ะ
1: เนื่องจากว่าเราขึ้นทะเบียนอย.อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ทางคณะร่วมกับคณะแพทย์คณะวชกรเนี่ยจัดตั้งเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีขึ้นมานะชื่อ PSU Agro Food นะคะนั้น PSU Agro Food เนี่ยโดยเราเรียกว่าเป็นบริษัทโฮลดิ้งเนี่ยก็จะมีพนักงานในการดำเนินการนะแต่ว่าใช้อาคารของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่เราขึ้นทะเบียนไว้เรียกว่าเป็นโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเป็นฐานในการผลิตอันนี้ก็จะผลิตได้วันหนึ่งประมาณ 2,000 แพ็คนะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็ให้เราขยาย โดยภายใต้ที่สิวะโกฟู้ดนี่ค่ะมีโรงงานขยายสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็อันนั้นอ่ะอันโรงใหญ่เนี้ยจะผลิตได้วันหนึ่งอ่ะเกือบ 20,000 แพ็คนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะรองรับความต้องการที่ขยายใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองรับภัยพิบัติหรืออาจจะเป็นเพื่อเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการที่สนใจจะนำไปพัฒนาในเชิงตลาดเนี่ยได้มากขึ้นซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าอย.ค่ะก็มาร่วมช่วยในการตรวจประเมินโรงงานเพื่อให้สามารถที่จะผ่านการรับรองให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเราจะสามารถขยายการผลิตได้ในอนาคตนะคะ
0: ค่ะ
1: นอกจากตัวแฟร์ตะโกแล้วเราก็ยังมองถึงผู้ประสบภัยหรือว่าผู้บริโภคกลุ่มอื่นนะคะเช่นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเราก็มีผลิตภัณฑ์อีกชุดหนึ่งเราเรียกว่าเป็น GSU Brand นะคะเป
0: ็
1: นอาหารปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาในการเคี้ยวต่างๆก็สามารถที่จะบริโภค GSU Brand ได้ก็เป็นอาหารพร้อมทานในภาชนะบรรจุปิดสนิทเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่เป็นลักษณะเป็นซองหรือว่าเป็นถุงพลาสติกทนร้อนนะคะก็สามารถบริโภคได้เลยโดยตรงก็จะมีลักษณะเมนูและก็กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่มือในการทำการตลาดก็สามารถติดต่อได้นะคะ
0: ตอนนี้จำหน่าย
1: นะคะจะอยู่ที่กล่องละ55บาทค่ะแล้วก็ถ้าเป็นซื้อเป็นยกเขาเรียกว่าเป็นยกชุดยกลังเนี่ยลังหนึ่งก็จะมี10แพ็
0: ค
1: ละเมนูก็อยู่ที่535บาทค่ะ
0: ค่ะก่อนหน้านี้นอกจากที่อาจารย์นำไปแจกจ่ายแล้วเนี่ยมีการจำหน่ายในลักษณะนี้บ้างหรือยังคะหรือว่ามีแต่การนำไปแจกให้กับผู้ที่ประสบภัย
1: จริงๆเราจำหน่ายออนไลน์อยู่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี68นะคะแล้วก็อาจจะจำหน่ายผ่านหน่วยงานที่ต้องการจะสั่งไปเพื่อทำกิจกรรมต่างๆอยู่ก็ตอนนี้เรากำลังขยายสเกลโรงงานคิดว่าภายในปลายปีนี้สามารถขยายกำลังการผลิตให้ขยายสเกลมากขึ้นก็สามารถที่จะจำหน่ายแบบทั่วไปได้นะคะตอนนี้กำลังจำหน่ายเป็นแบบออนไลน์อยู่นะคะ
0: ถ้าเบื้องต้นเนี่ยในการต่อยอดอาจารย์คิดว่าเมนูหลากหลายที่สามารถที่จะนำมาผลิตเพิ่มเติมในเรื่องของเป็นข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารเนี่ยจะมีเมนูที่แบบหลากหลายที่แบบใครสั่งอะไรก็ได้อย่างนั้นไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะแต่ว่าทุกเมนูเนี่ยเราก็จะต้องมาดูในเรื่องความเหมาะสมของตัวส่วนประกอบอาหารด้วยนะคะเพื่อที่จะดูว่าเขาเป็นเมนูที่สามารถทนความร้อนสูงได้แล้วเราก็จะต้องมีการศึกษาเขาเรียกว่าการศึกษารับรองกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อให้รู้สภาวะการให้ความร้อนที่ก่อให้เกิดสภาวะปลอดเชื้อเพื่อการนำตัวเอกสารเหล่านี้ค่ะไปสำหรับขอการรับรองเครื่องหมายอย.ครั้งหนึ่งก็คือถ้าเป็นเมนูที่แตกต่างจากที่เราศึกษาไว้ก็ต้องมาศึกษาเพิ่มเติมค่ะก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาปรึกษาหารือแล้วก็วิจัยนวัตกรรมร่วมกันได้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ได้รับมาตรฐานของฮาลาลด้วยไหมคะอาจารย์คะ
1: ได้รับมาตรฐานฮาลาลค่ะตัวโรงงานเนี่ยเราขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลตั้งแต่ตัวโรงงานด้วยเพราะฉะนั้นตัวผลิตภัณฑ์ทุกประเภทอะค่ะที่จะผลิตในโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรหรือว่าของ PSU Pro Food อาจจะต้องเป็นอาหารซึ่ง3ผู้ประสบภัยเนี่ยก็สามารถที่จะบริจาคโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้นะคะเราต้องเตรียมการล่วงหน้าค่ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเกิดสถานการณ์น้องนักศึกษาที่อยากจะมาช่วยเนี่ยก็อาจจะติดเพราะนั้นที่ดีที่สุดก็จะต้องมีการวางแผนพยากรณ์ประมาณการแล้วก็วางแผนสำรองอาหารไว้ล่วงหน้านะคะหรือแม้พี่น้องประชาชนอาจจะฟังข่าวพยากรณ์อากาศทั่วไปว่าจะเกิดเหตุแน่ๆหรืออาจจะไม่แน่ก็สำรองอาหารด้วยตัวเองได้นะคะซ
0: ึ่
1: งอาหารพร้อมทานเนี่ยก็อาจจะมีหลากหลายนะคะก็เราสามารถที่จะจัดเตรียมสำรองอาหารไว้ก่อนได้สำหรับตัวPSU Pro Food เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้าเลยค่ะก่อนเหตุที่จะเกิดเพราะว่าถ้าเกิดเหตุแล้วจะยากมากในการที่จะขนส่งวัตถุดิบต่างๆเข้ามาค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะแสดงว่าณตอนนี้เองในพื้นที่หาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองตอนนี้ก็คือได้มีการเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะเตรียมแผนในการผลิตแล้วใช่ไหมคะ
1: ทีมเขาเรียกว่ามีคณะกรรมการที่จะรองรับภัยพิบัติเนี่ยก็มีการประชุมมาต่อเนื่องนะคะแล้วก็

0: วางแผนในเรื่องเตรียมการทั้งในเรื่องของส่วนของโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยส่วนของศูนย์พักพิงส่วนของการช่วยเหลือสนับสนุนด้านอาหารต่างๆเนี่ยก็จะมีแต่ละฝ่ายที่จะร่วมกันดูแลนะคะแล้วก็ประสานกับทางเขาเรียกว่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานฟังก์ชันในจังหวัดในท้องถิ่นต่างๆเพื่อร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือป้องกันนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมต่างๆค่ะ
1: ค่ะท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่หาดใหญ่รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะว่าให้เตรียมความพร้อมยังไงบ้างเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องอาหารก็มีความสำคัญด้วยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
0: ค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะอย่าประมาทค่ะฟังข่าวสารพยากรณ์ต่างๆแล้วก็คาดการถึงแม้ว่าอย่ารอว่ามันเกิดจริงไหมคือเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนอย่างแรกก็คือในเรื่องของการสำรองอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งน้ำหรืออาหารพร้อมทานต่างๆเพราะบางครั้งอาหารแห้งถึงเวลาไม่มีไฟไม่มีน้ำก็ต้มไม่ได
1: ้
0: ก็อาหารพร้อมทานเนี่ยซึ่งอาจจะมีหลากหลายพี่น้องประชาชนอาจจะเตรียมสำรองไว้ได้นะคะแล้วก็น้ำดื่มนะคะยารักษาโรคยาประจำตัวต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่าสำรองพวกไฟสำรองแบตเตอรี่สำรองต่างๆนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เรามีผลกระทบเยอะการย้ายเข้าของที่สำคัญไว้ที่สูงหรือรถต่างๆก็อาจจะเตรียมการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็อาจจะมีความพร้อมในเรื่องพื้นที่ที่จะให้ทางพี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายรถมาจอดได้นะคะอันนี้ก็อยากให้ติดตามข่าวสารแล้วก็ประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมตัวเองพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วเราก็จะปลอดภัยในทุกสถานการณ์ถ้าเราอยู่ได้เราจะไม่เป็นผู้ประสบภัยค่ะเพราะเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ค่ะก
1: ็
0: ขอเป็นกำลังใจพี่น้องทุกๆท่านนะคะเราหวังว่าหาดใหญ่ปีนี้เราจะไม่เจอน้ำท่วมหนักแบบปีที่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้เตรียมพร้อมค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.สวคนวัฒนาจันทร์นะคะคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกไปนะคะนวัตกรรมอาหารกล่องค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของอาหารพร้อมทานเท่านั้นนะคะแต่เป็นอีกหนึ่งแนวทางค่ะในการที่จะเตรียมความพร้อมนะคะในการรับมือภัยพิบัตินะคะเหมือนที่อาจารย์บอกไปนะคะสามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้ในเพจของ PSU นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของพื้นที่ภาคใต้บ้านเราตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วต้องเตรียมให้พร้อมทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาม่ายารักษาโรคนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องใช้ต่างๆที่มีความจำเป็นถ้าเกิดเราต้องติดในสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนปลายปี68อีกนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ที่แน่ๆก็คือต้องติดตามข่าวสารตลอดนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กสิ่งที่ยืดหยุ่นกับอนาคตจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อธนาคารโลกปี2569
1: จากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการตก
2: ทันท่วงทีค่ะ
3: สักพักหนึ่งนะประมาณ10นาทีโอเคครับ
4: เสียงไซเรนของรถฉุกเฉินดังขึ้นนั่นคือสัญญาณเตือนภัยของชีวิตที่กำลังเผชิญวิกฤตสุขภาพอย่างเร่งด่วนใน

0: ภารกิจฉุกเฉินที่ไม่เคยคาดเดาความรุนแรงได้รถพยาบาลฉุกเฉินจึงเป็นหัวใจหลักในการต่อลมหายใจส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใหญ่ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลายแห่งในพื้นที่ประสบปัญหารถพยาบาลที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีสภาพเสื่อมโทรม
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ของทางอบจ.นราธิวาสค่ะที่เข้ามาดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการสุขภาพนั่นเองค่ะและนับเป็นโอกาสดีนะคะที่ทางอบจ.นราธิวาสค่ะได้มีงบประมาณแล้วก็มีการจัดสรรจัดซื้อในส่วนของรถแอมบูเรนซ์นะคะให้กับรพสต.ในพื้นที่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรพสต.ตำบลยี่งอค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะก็ได้มาพูดคุยนะคะกับทางเรียกได้ว่าเป็นทางตัวแทนของทางอบจ.นราธิวาสนะคะประธานเดงค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านเป็นประธานสภาของอบจ.นราธิวาสนะคะท่านก่อนอื่นเลยค่ะในส่วนของการที่ทางอบจ.นราธิวาสเนี่ยค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ที่การจัดซื้อในเรื่องของรถแอมบูเรนซ์ให้กับพื้นที่ค่ะจุดเริ่มต้นตรงนี้คือยังไงคะ
2: ก็คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับจุดเริ่มต้นตรงนี้คือหลังจากนายกอบบายต่อสภาอบจ.แล้วก็ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารหนึ่งในวิสัยทัศน์ก็คือวิสัยทัศน์ในการยกระดับด้านสุขภาพซึ่งมีกองสาธารณสุขซึ่งอยู่ในสังกัดอบจ.แล้วก็ประจวบเหมาะกับช่วงหลังนี่ก็คือด้วยนโยบายของรัฐบาลให้รพสต.ขึ้นอยู่กับสังกัดท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็นราธิวาสนี่เป็นนโยบายของท่านนายกนี่ที่ได้รับอบจ.นี่มากที่สุดก็ได้ในประเทศไทยเท่าที่ทราบเพราะว่าจังหวัดอื่นนี่รับไม่ค่อยเยอะบางทีแต่ว่าของนราธิวาสนี่ด้านนายกนี่ได้เล็งเห็นในงานพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็โดยใช้เครือข่ายรพสต.นี่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของท่านนายกก็เลยได้นำรพสต.เข้ามาอยู่อบจ.แล้วก็ส่วนจะผลักดันนโยบายให้เป็นโรงพยาบาลของชุมชนเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ยกระดับให้เป็นนโยบายสมาร์ทรพสต.ที่พร้อมจะให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้ทั่วถึงก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลประจำจังหวัดประจำอำเภอก็เลยให้มาที่รพสต.ก่อนก็เลยส่วนเรื่องรถเนี่ยก็คือเรื่องรถนี่เป็นนโยบายหนึ่งที่เพื่อที่จะรองรับมีเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเกิดปัญหาต่างๆสามารถของรถอบจ.สามารถเข้าไปช่วยเสริมในพื้นที่ได้โดยหลักนี่การบริการลักษณะอย่างนี้นี่มันก็จะมีท้องถิ่นอย่างเช่นอบต.เทศบาลก็มีอยู่แล้วแต่รพสต.พอรพสต.เข้ามาอยู่นี่เราสามารถตั้งเซ็นเตอร์ไว้อย่างเช่นเราประเดิมแรกๆคือเราประเดิมของที่ยิ่งงอก่อนแล้วก็ยิ่งงอนี่เราพร้อมที่จะเป็นเซ็นเตอร์ทางเรือสอบทางบาดเจาะ
1: ทางแรงแสดงว่าหมายถึงว่ารพสต.ของตำบลยี่งอเนี่ยรถนี้ควบคุมพื้นที่
2: ใช่
1: ม
2: ี
1: พื้นที่ไหนบ้างนะคะ
2: ก็เราก็แรกๆปีนี้คือซื้อไว้2คัน
1: ค่ะ
2: ตั้งที่โกลกก็พร้อมที่จะสแตนบายในกรณีแถวแว้งแถวตากใบแถวปาดีอะไรอย่างนี้พื้นที่ถ้าพื้นที่ไหนประสานกันได
1: ้
2: อย่างยิ่งงอนี่ก็มีบาดเจาะยิ่งงอหรือเสาะอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะประสานแชร์กันได้นะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะเรามีเกณฑ์คัดเลือกยังไงคะว่ารถแอมบูเรนซ์เนี่ยเราจะไปลงพื้นที่ไหนอะค่ะเรามีแบบหลักเกณฑ์ไหมคะว่ารพสต.ที่เราจะไปมอบให้อะต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้าง
2: อ๋อตรงนี้นี่ก็ส่วนมากนายกเนี่ยนโยบายของผู้บริหารนี่ก็จะมอบให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผอ.เนี่ยของกลุ่มผอ.10เขาเรียก10กศอ.นี่ให้ประชุมกันว่าอันไหนเหมาะสมก่อนอันไหนไม่เหมาะสมก่อนส่วนโครงการนี้นี่ผมว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการที่ดีเนี่ยจะว่าใช้บริการกับประชาชนในพื้นที่ได้แล้วก็ประชาชนได้รับประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของนายกที่จะยกระดับสมาร์ทรพสต.เพื่อตอบโจทย์ในการแก้ปัญหากับประชาชนได้ทั่วถึง
1: และคิดว่าอนาคตข้างหน้าเราจะมีการมอบในส่วนของรถแอมบูเรนซ์ให้กับพื้นที่อื่นไหมคะอย่างเช่นงบของปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปเนี่ยค่ะ
2: อันนี้ถ้าฝ่ายนี้เสนอมานี่ส่วนตัวผมนี่ผมให้แน่นอนอนุมัติแน่นอนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากกว่า

0: เป็นประโยชน์มากกว่าแล้วก็การบริการจะเข้าถึงประชาชนมากกว่า
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะและประธานคิดว่าในส่วนของทางอบจ.นราธิวาสเองที่เป็นหน่วยงานที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการมาดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนตรงนี้ค่ะจากการแบบลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเคสต่างๆตรงนี้คิดว่ามันสามารถตอบโจทย์กับการที่เราไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องแล้วก็ดูแลพี่น้องในพื้นที่ยังไงบ้างค่ะ
0: คือถ้าถามว่าตรงนี้นี่ในการเข้าถึงประชาชนนี่เราพูดถึงว่ารปสต.นี่คือหลังจากเข้ามาอยู่กับอบจ.นี่มันยิ่งจะช่วยเสริมในการทำงานให้กับอบจ.ท้องถิ่นได้มากขึ้นแล้วก็หลังจากอบจ.ได้สนับสนุนงบประมาณแล้วก็อนุมัติโครงการต่างๆนี่มันสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนรากหญ้าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเวลามีปัญหาชาวบ้านมีปัญหาเนี่ยไม่ต้องไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วล่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลประจำอำเภอมาที่รปสต.มาที่รปสต.ในสังกัดอบจ.มาได้เลยแล้วก็นายกก็ให้นโยบายว่าต้องบริการประชาชนเสมือนพี่น้องเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
2: เสียงสะท้อนความขัดแคลงส่งต่อมาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสปัญหาใหญ่ที่เคยแบกรับมาอย่างยาวนานก็เริ่มมองเห็นทางออกด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ยึดถือหลักที่สำคัญว่าชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องที่รอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวความเดือดร้อนที่ได้รับการอนุมัติในการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่เพื่อมาทดแทนคันเดิมที่เสื่อมสภาพให้กลับมาเป็นความอุ่นใจของชาวอำเภอยี่งอว่าทุกการส่งต่อทุกชีวิตไปถึงมือแพทย์ได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที
3: ปกติรปสต.ยี่งอนี้จะมีรถอยู่แล้วแต่บังเอิญว่ารถของเราเป็นรถที่แบบว่าอายุนานการใช้งานไม่สามารถที่จะรีเฟอร์หรือว่าใช้บริการในด้านสุขภาพได้แต่รถก็คือยังวิ่งได้แค่ว่าใช้ทุกอุปกรณ์แบบนี้ค่ะแล้วก็พอเราได้โอนย้ายเข้ามาอบจ.เรื่องแรกที่เรานำเสนอปัญหาของรปสต.ก็คือเราได้นำเสนอว่าเรายังขาดรถฉุกเฉินสำหรับดูแลผู้ป่วยค่ะคือพอเราได้รถที่ได้มาเป็นรถที่แบบว่าอุปกรณ์ครบทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมีทั้ง GPS มีทั้งระบบมีทั้งการเหมือนกับเวลารีเฟอร์มันรู้คือมันมี GPS มันรู้ตำแหน่งแล้วก็อุปกรณ์ครบซึ่งมันได้มาพร้อมอุปกรณ์ทำให้ผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะเหมือนรปสต.ยี่งอก็รับผิดชอบในเขตรปสต.ยี่งอก็คือในตำบลยี่งอของเราจะมี6หมู่บ้านแต่ว่ารปสต.เรามีโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่เราก็จะแบ่งเป็น3หมู่บ้านสำหรับเราดูแลก็คือจะมีหมู่1แล้วก็หมู่3แล้วก็หมู่6คือในบรรดาหมู่บ้านที่ได้กล่าวมานี้ก็คือทางรปสต.ยี่งอจะเป็นคนดูแลในการรับส่งคนไข้ในกรณีคนไข้ป่วยฉุกเฉินก็จะโทรมาหาเราเราก็สามารถนำรถรีเฟอร์ที่เราได้รับมาไปใช้บริการหรือไม่ก็ตอนที่เราจะลงในพื้นที่เราก็สามารถใช้รถโมบายรถฉุกเฉินของเราลงพื้นที่ได้เลยทำให้รปสต.เรามีความสะดวกมากขึ้นดีขึ้นนะคะพอเรามีรถแอมบูเลนซ์พร้อมทำให้การตอบโจทย์หนึ่งว่าคนไข้ถ้ามีปัญหาในด้านสุขภาพที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เราก็สามารถใช้ได้เลยเพราะว่ารถของเราที่เราได้รับอ่ะมันมีอุปกรณ์ครบทำให้ประสิทธิภาพในการบริการคนไข้ได้แบบเต็มที่เต็มประสิทธิภาพอะค่ะเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้รถเนี่ยคือเราจะอยู่ในเขต2พื้นที่ก็คือเขตอบต.แล้วก็เขตเทศบาลซึ่งเขตเทศบาลกับเขตอบต.เขาจะมีรถแอมบูเลนซ์แต่ว่าเขาจะมีอุปกรณ์ไม่ครบแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเขาจะไม่พร้อมเขาได้แค่ระดับว่าไปรับรีเฟอร์เพื่อไปส่งต่อที่โรงพยาบาลแต่พอของเราได้รับรถมาเจ้าหน้าที่ของเราโดยว่าเราจะมีคือเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับพร้อมทำให้ในกรณีฉุกเฉินเราสามารถเอารถไปรับแล้วก็ปฐมพยาบาลขณะเกิดเหตุได้เลยเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลค่ะมันทำให้คนไข้หรือว่าชาวบ้านได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่รปสต.เข้ากับอบจ.มันเหมือนกับว่าช่องว่างผู้บริหารซึ่งก็คือเหมือนกับว่าอบจ.มันจะมีสจ.ในพื้นที่ทำให้ปัญหาที่แบบว่าช่องว่างปัญหามันดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าคนไข้เราบางที เหมือนเราสามารถที่จะบอกปัญหากับทางสจในพื้นที่เพื่อที่จะเข้าในสภาอีกขั้นหนึ่งหรือไม่ก็ทางสจเขาเจอปัญหาซึ่งเราอาจจะไม่รู้เขาก็สามารถมาบอกเราได้ทำให้ข้อมูลการดูแลคนไข้มันดีขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันมันกลมกลืนฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัตินะคะช่องว่างตรงนี้มันลดนิดนึงนะคะก็คือปกติการที่จะใช้รถแอมบูเลนส์มันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคือโดยปกติก็คือที่สำคัญก็คือพยาบาลวิชาชีพซึ่งรพสตเราก็มีพยาบาลที่เพียงพอจะทำให้พยาบาลเขาจะมีเวรประจำค่ะว่าถ้าเหตุการณ์ตรงกับวันไหนคนนั้นก็จะลงปฏิบัติโดยจะรู้กันเพราะว่าเราได้แบ่งหน้าที่ชัดเจนได้มีตารางชัดเจนนะคะ

0: อนนี้นะคะพี่ซ่อนนะคะก็อยู่กับพี่ตันนะคะเป็นพยาบาลค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของทางรพสต.อำเภอยี่งอนะคะที่ได้มาพูดคุยหนึ่งในนั้นก็คือได้รับโอกาสในเรื่องของการรับมอบรถแอมบูเลนซ์ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ได้รับมาจากทางอบจ.นราธิวาสเป็นรถที่สามารถช่วยชีวิตต่อชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะพี่ตันขาก่อนอื่นเลยในเมื่อก่อนนั้นนะคะรพสต.ยี่งอเองเนี่ยค่ะมีรถแอมบูเลนซ์อยู่แล้วด้วยไหม
1: มีอยู่แล้วครับหนึ่งคันก็คือเป็นรถรุ่นเก่าแล้วก็คืออุปกรณ์ในรถคือตอบว่าคือไม่มีคือไม่พร้อมประมาณนั้นครับ
0: ไม่ครบ
1: ไม่ครบเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าด้วยแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลืออย่างเต็มรูปแบบเต็มร้อย
0: ครับแสดงว่ารถแอมบูเลนซ์แต่ละคันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแล้วก็มันมีระดับของรถด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับยกตัวอย่างง่ายๆขอระดับของโรงพยาบาลแล้วก็อีกระดับหนึ่งเขาจะเรียกว่าระดับแอดวานซ์ส่วนอบต.เทศบาลก็อีกระดับหนึ่งครับประมาณนี้ครับ
0: แสดงว่าแต่ละคันเวลารถที่เราได้รับมอบมาหรือว่ามีการที่จัดซื้อมาก็ตามเนี่ยค่ะอุปกรณ์ข้างในก็จะแตกต่างกันหมดเลย
1: ใช่ครับแตกต่าง
0: แล้วเหมือนกับคันนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังได้ข่าวมาว่าพึ่งได้ส่งมอบเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ของทางอบจ.นราธิวาสมาได้กี่เดือนแล้วคะเนี่ย
1: ประมาณ2เดือนครับ
0: ที่2เดือนเองได้ใช้งานแล้วยังคะ
1: ล่าสุดก็ใช้งานในการจัดกีฬาของอบจ.กีฬาเยาวชนของอบจ.
0: คือ
1: เป็นการสแตนด์บายในการหน่วยปฐมพยาบาลครับ
0: แล้วคันนี้กับคันก่อนที่เรามีอยู่แล้วมันแตกต่างกันสิ้นเชิงไหมคะ
1: โอ้แตกต่างกันมากครับเรื่องอุปกรณ์คันใหม่ก็มีครบทุกอย่างแล้วก็ขับอะไรก็แน่นอนอยู่แล้วคันใหม่ก็ดีกว่าคันเก่าอยู่แล้วครับ
0: คำว่าอุปกรณ์นี่สามารถเหมือนกับว่าเราเหมือนพี่ตันเนี่ยค่ะเป็นพยาบาลเองด้วยก็สามารถที่จะพร้อมแบบดูแลรักษาได้เลยเวลาที่เราไปเอาเคสผู้ป่วยกว่าที่จะส่งต่อโรงพยาบาลอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับได้เลยครับ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าภายในรถมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ตันแนะนำพี่ซ่อนได้เลยค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเวลาเปิดก็เปิดข้างซ้ายก่อนนะครับอาจจะเปิดข้างขวา
0: แล้วก็ใหม่อยู่เลยนะคะคุณผู
1: ้
0: ชม
1: ขออนุญาตนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีเตียงนะครับนี่สามารถเข็นผู้ป่วยเข้าในรถมันจะมีล้อมีอะไรทุกอย่างนะครับตัวนี้
0: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะไปรับเคสแต่ละเคสเนี่ยภายในรถเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนคะเจ้าหน้าที่
1: คืออย่างน้อยก็คือก็ต้องมี2คนนะครับ
0: 2คนนี้พร้อมคนขับหรือว่า
1: ใช่ครับพร้อมคนขับ
0: โอ้แสดงว่าคนขับ1แล้วก็มีพี่พยาบาลที่นั่งประจำรถ1
1: ประจำรถ1
0: แล้วอย่างนี้เราเวลาเราไปถึงแบบเวลารับเคสผู้ป่วยเนี่ยค่ะจะไหวไหมคะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็1พลขับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายอย่างผมเองก็สามารถเข็นได
0: ้
1: แล้วก็ถ้าเป็นคนไข้ที่ตัวใหญ่หรือน้ำหนักเยอะอาจจะขอช่วยญาติหรือคนแถวนั้นช่วยตรงนี้ได้ครับ
0: ก็จะเป็นรถเข็นนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วก็จะมีไม้กระดานอยู่ข้างหน้า
0: ไม้กระดานคืออะไรคะเอามา
1: ไม้กระดานเวลายกผู้ป่วยเวลาบนบ้านไอเตียงมีล้อนี่ไม่สามารถขึ้นบนบ้านได้อาจจะมี
0: กระดาน
1: มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
0: ก็คือว่าจะให้ผู้ป่วยอยู่นี่ก่อน
1: แล้วก็มา
0: ที่รถ
1: อ
0: ันนี้ก็คือว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่รถระดับแอดวานซ์เลยใช่ไหมคะถ้าปกติถ้ารถธรรมดานี้อาจจะไม่มีอุปกรณ์นี้
1: อาจจะไม่มี
0: และอะไรอีกคะที่แบบว่าเป็นรถที่เหมือนพี่ตลกว่าถือว่าเกือบ 100% แล้วล่ะที่เราได้รถคันนี้มา
1: ก็จะมีเครื่อง
0: เอามาดูได้เลย
1: มันจะมีเครื่องซักชันเครื่องวัดความดันเครื่องไม้ดามอะไรต่างๆครับตัวนี
0: ้นี่เพิ่งได้มาใหม่แกะกล่องเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดู
1: อันนี้
0: จะเป็นอะไรคะเนี่ย
1: อันนี้ดามคอนะครับ
0: ไว
1: ้เผื่อมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มอาจจะมีกระดูกเคลื่อนอะไรกันนี่ก็ซัพพอร์ตได้ตัวนี
0: ้ดามคอพ่อพี่ซ่อนก็เคยเห็นเวลาล็อกไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนี้นี่บอกเลยว่าใหม่แกะกล่องจริงๆค่ะแล้วก็จะมีอะไรอีกไหมคะ
1: อุปกรณ์ก็จะมีตรงนี้ครับมีอยู่ในกล่อง
0: อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์
1: ก็จะม
0: ี
1: เอ็มบูแบ็กนะครับ
0: คืออะไรคะ
1: เครื่องช่วยหายใจตัวนี้ก็จะมีของเด็กของผู้ใหญ่
0: น
1: ี
0: ่ก็จะเป็นเครื่องช่วยหายใจ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็ทีละอย่างนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องช่วยหายใจใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เครื่องช่วยหายใจนี่ก็คือว่าจะใหญ่ค่ะแล้วก็
1: ที่สำคัญก็คือมันจะมีกระเป๋าในนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่าง
0: ๆค่ะ
1: เนี่ย
0: อันนี้ก็จะเป็น
1: หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0: หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็อย่างเช่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ๋อก็มีนี่ครบชุดเลยนะคุณผู้ชม
1: ใช่ครับจะมีเครื่องวัดความดันเครื่องเจาะเบาหวานในกรณีที่คนเป็นเบาหวานอาจจะเป็นไฮโป
0: ก็สามารถที่ทำบนรถได้เลย
1: ใช่ครับก่อนที่จะส่งไปโรงพยาบาล
0: กว่าแล้วระยะเวลาเดินทางค่ะคุณผู้ชมใช่ไหมคะจากบ้านผู้ป่วยกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลบางเคสอ่ะมันจะต้องมีที่เราจะต้องแบบดูแลแล้วก็รักษาเป็นกรณีพิเศษ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหรือแม้แต่การที่แบบปฐมพยาบาลพวกเครื่องช่วยหายใจต่างๆแล้วอุปกรณ์ตรงนี้คืออะไรบ้างคะเนี่ยค่ะ
1: อันนี้เป็นออกซิเจนนะครับคือ

0: ก็สามารถที่แบบจะดูแลผู้ป่วยเรียกได้ว่านาทีต่อนาทีต่อชีวิตเลยเรียกได้ว่านี่นะคะแค่แบบมันส่วนสำคัญมากๆเลยกับการที่ทางอบจ.นราธิวาสนะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนโดยการที่แหละมีการจัดรถแอมบูเลนซ์เพื่อที่จะส่งมอบต่อให้กับทางรปสต.ของอำเภอยี่งอเพื่อที่จะได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของด้านสุขภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดว่าพี่น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมันก็จะสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็พัฒนาของในเรื่องของคุณภาพต่อไปได้ด้วย
1: ใช่ครับ
2: วินาทีชีวิตที่ไม่เคยหยุดรอใครและหัวใจหลักภายในรถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่นี้ก็คือห้องกู้ชีพเคลื่อนที่ที่พร้อมยื้อชีวิตตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินชั้นสูงทุกเครื่องมือและอุปกรณ์กู้ชีพได้ถูกเก็บไว้อย่างเป็นสัดส่วนพร้อมหยิบใช้งานได้ทันทีในยามวิกฤตที่สำคัญที่สุดก็คือระบบความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากลทุกภารกิจของรถพยาบาลฉุกเฉินไม่ได้มีหน้าที่เพียงนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่การเข้าถึงจุดเกิดเหตุการประเมินอาการการช่วยเหลือเบื้องต้นการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตไปจนถึงการส่งต่อผู้ป่วยอย่างปลอดภัยทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอยี่งอและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถอุ่นใจได้แบบเต็มร้อยเพราะรถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่นี้ได้ผ่านการตรวจและประเมินขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายการันตีด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ครบครันและได้มาตรฐานระดับสากลพร้อมทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการกู้ชีพและสร้างความมั่นใจในทุกการส่งต่อชีวิตให้ปลอดภัยสูงสุดเมื่อมีรถพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานการช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยวิกฤตได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วลดการสูญเสียและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตที่ได้ระบบบริการสาธารณสุขที่เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงพร้อมสร้างเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพราะไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านห่างไกลเพียงใดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะมีหน่วยงานของรัฐเข้าถึงและให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
0: พี่ตันขานอกจากที่เมื่อกี้เราได้ดูในส่วนของอุปกรณ์ทุกอย่างภายในรถแล้วก็ยังมีในส่วนถ้าเกิดว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะ อย่างนี้เราจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างของแอมบูเลน
3: ซ์ใช่นะครับเดี๋ยวก็ข้อเสริมจากเมื่อกี
0: ้
3: ในกรณีที่รถแอมบูเลนซ์ก็จะมีกลวยเนี่ยสองอันนะครับ
0: จะมีสองอัน
3: สองอันโอเคอันนี้ใช้ในกรณีที่ว่าเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุมันจะมีรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็จะตั้งกลวยนี้สักระยะหนึ่งประมาณ5เมตร
0: สมมุติว่าอุบัติเหตุ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ห่างจากอุบัติเหตุ
3: ประมาณ5เมตรพอสมควรแล้วก็ตั้งทั้งซ้ายทั้งข้างขวาป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
0: ค
3: ือว่าถ้าอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมันก็จะหนักแล้วก็อีกอย่างนึงขอเพิ่มเติมนะครับ
0: ได้ค่ะอันนี้คือ
3: ทางดับเพลิงเพราะว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเดี๋ยวนี้มีการใช้รถไฟฟ้า มากขึ้น
0: ใช่ใช
3: ่ยกตัวอย่างที่นี่ก็จะมี3คัน
0: ค่ะ
3: รถไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วพอเกิดอุบัติเหตุสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีการเกิดประจุไฟอาจเกิดไฟไหม้ได
0: ้
3: รถฉุกเฉินตัวนี้อาจจะช่วยในกรณี
0: ดับ
3: ดับไฟดับเพลิงเนี่ยเป็นไม่ใช่ช่วยบุคคลประชาชนหรืออาจจะช่วยรถของชาวบ้านได
0: ้นี่คุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่ารถแอมบูเลนซ์รถฉุกเฉินนอกจากจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วกว่าจะไปถึงมือหมอนั้นก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลนั้น ในส่วนของอุบัติเหตุหรือแม้แต่เหตุของในเรื่องของไฟไหม้ทางแอมบูเลนซ์ก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที
3: ่ใช่ครับ
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจเลยกับรถฉุกเฉินมีคือดีอย่างน้อยก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้ถึงมือหมอได้เร็วที่สุดเร็วเท่าไหร่นั่นหมายความว่าการต่ออายุก็จะ

0: โอกาสมากขึ้นเท่านั้นนะคะ
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นจากงบประมาณที่ถูกนำมาสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินให้พื้นที่ห่างไกลที่เพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตและความไว้วางใจของประชาชนเพราะท้ายที่สุดแล้วรถพยาบาลฉุกเฉินไม่ได้วิ่งเพียงบนถนนเพื่อพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแต่กำลังวิ่งไปพร้อมกับความหวังของครอบครัวและอาจกำลังพาใครบางคนกลับมาหาครอบครัวที่รักจากงบประมาณสู่การช่วยชีวิตจากการเดินสู่ความเชื่อมั่นและจากระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งสู่การสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในชุมชนชายแดนภาคใต้
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราได้เห็นแล้วว่าความสันติสุขที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นไม่จำเป็นต้องเน้นในเรื่องของด้านความมั่นคงเท่านั้นค่ะแต่คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะคะหากหน่วยงานในพื้นที่นะคะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เรื่องเล็กๆค่ะอย่างเช่นในเรื่องของสุขภาพนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและภารกิจที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะได้มอบรถแอมบูเลนซ์ให้นั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะที่ทางในส่วนของหน่วยงานราชการค่ะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่อย่างมีความสุขค่ะและครั้งต่อไปนั้นนะคะรายการใต้สันติสุขค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกิจกรรมอะไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
2: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
1: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: วันนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุม2026 IMF World BankGroup Annual Meeting ณตึกสันติไมตรีเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและก็นำผู้นำนะครับทางด้านของการเงินของโลกมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภาพลักษณ์และก็นำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569สำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษเนเน่รอยัลศิลปินสาวร็อกชาวไทยวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent ซีซั่น21ให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่สิงคโปร์ครับโดยรับการประสานงานจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังจะมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและการขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซ้อกล่าวซิมโฟนีออร์เคสตราด้วย
1: เข้าสู่วันที่3ของงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะคะวันนี้ไฮไลท์สำคัญของไทยจะอยู่ที่การเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบการทำงานระดับสากลเพื่อรับมือกับภัยฉ้อโกงทางการเงินภาพรวมค่ะการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทีเดียวมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนะคะติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้กับคุณสถานุณพัทลุงรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
2: ก็เข้าสู่วันที่3ของการประชุม IMF World Bank แล้วนะครับผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากเดิมที่เราคาดหวังยอดผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วเข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับในทุกๆด้านแม้ว่าแอร์จะเย็นเจี๊ยบก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไฮไลท์หลักของวันนี้ของฝ่ายไทยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ครับสำหรับวันที่3นะครับก็ยังคงเช่นเคยนะครับสำหรับโฟกัสหลักของเวทีประเทศไทยจับจ้องไปที่ห้อง G01 นะครับกับการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือกรอบการทำงานเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยฉ้อโกงในภาคบริการทางการเงินนะครับที่ Blueprint นะครับจะเป็นแนวทางที่รัฐบาลร่วมพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และ IMF นะครับเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางดิจิทัลและการสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอกสารฉบับนี้ Bangkok Blueprint นะครับไม่ใช่กรอบความร่วมมือลักษณะ

0: ที่เราคุ้นชินอย่างเช่น MOU นะครับแต่จะเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่จะถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับสากลแล้วก็ชื่อแบงคอกนะครับก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเหมือนกับสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้กับทุกประเทศในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์เรื่องของภาคบริการทางการเงินนะครับแล้วก็เวทีนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์สิ่งที่เคยทำมานะครับในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเงินเทาอาชญากรรมออนไลน์การผันเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆนะครับการจัดการบัญชีม้ามาตรการจัดการเงินสดการออกกฎหมายต่างๆที่เข้มข้นนะครับก็จะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทำให้ประเทศไทยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดฟรอดแล้วก็สแกมหรือว่าการหลอกลวงและการฉ้อโกงออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่ามาตรการที่ทำมาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศทีเดียวนะครับนั่นเป็นเรื่องของแบงคอกบูปินนะครับส่วนภาพใหญ่ของการประชุมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจากเดิมที่เราคาดหวังว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยนะครับประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับยอดผู้ลงทะเบียนทะลุไปแล้วนะครับกว่า 20,000 คนนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับการตอบรับและก็การชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับจากทั้งผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรทางการเงินระดับโลกแล้วก็ผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วซึ่งสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meetingsตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมาก
0: ครับนั่นก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับส่วนแบงคอกบูปรินท์นะครับก็จะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนัดหมายคือเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับห้องด้านหน้าของผม G01 นะครับส่วนไส้ในรายละเอียดของแบงคอกบูปรินท์นะครับช่วงข่าวเย็นผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองท่านครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสถานุณพัทลุงนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
3: อาจจะไม่ต้องรอคุณสถานุในช่วงเย็นน
2: ะ
3: มาทำความรู้จักกันเลยละกันสำหรับรายละเอียดของแบงคอกบูปรินท์นะครับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสาระของ Bangkok Blueprint นั้นมีอะไรกันบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการขยายผลถึง12หลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นเส้นทางเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดและก็สินทรัพย์ดิจิทัลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.กลับได้ร่วมกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสาร Bangkok Blueprint เป็นกรอบแนวทางสากลในการรับมือกับการฉ้อกงทางการเงินการหลอกลวงและภัยไซเบอร์โดยรวบรวมบทเรียนจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงสรุปเป็น12หลักการครอบคลุมตั้งแต่การออกกฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติไปจนถึงการติดตามเงินคืนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันนั้นแบงก์ชาติเองก็มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดให้การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดเกิน10ล้านบาทต้องเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือว่าเช็คพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดต่อการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและเตรียมกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนอกจากนี้ยังติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่พบรูปแบบการซื้อและโอนออกต่างประเทศอย่างรวดเร็วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.พิจารณามาตรการควบคุมธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายนั้นนายวิทัยยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 1% ยังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยเงินเฟ้อล่าสุดนั้นกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและคาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% พร้อมกับย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองยังต้องรักษาพื้นที่ในการปรับนโยบายหากเกิดความเสี่ยงทางด้านของเศรษฐกิจในอนาคต

0: มีการถอดบทเรียนเศรษฐกิจไทย35ปีค่ะในการประชุม2026 IF ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะคะทั้งสังคมสูงวัยผลิตภาพแรงงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ซ้ำรอยวิกฤตในปี2540ค่ะนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ International Monetary Fund Bangkok 1991 to 2026 Thailand Part to Resilient and Inclusive Growth ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันอุตสาหกรรมยางยนต์ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นและความยากจนลดลงจากประมาณ 50% เหลือต่ำกว่า 5% อย่างไรก็ตามกับวิกฤตเศรษฐกิจปี2540สะท้อนบทเรียนว่าการเติบโตต้องควบคู่กับเสถียรภาพขณะที่ปัจจุบันไทยเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงวัยและจำนวนแรงงานที่ลดลงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าและบริการสุขภาพพร้อมผลักดันโครงการสกิลบิตเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตชะลอลงจากกว่า 7% ก่อนวิกฤตเหลือเฉลี่ยประมาณ 2.4% หลังโควิด-19 และคาดว่าในปี2569ค่ะจะขยายตัวเพียง 2.1 ถึง 2.3% สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่จะต้องเร่งแก้ไขธปท.นะคะจึงมุ่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME และนำเงินนอกระบบเข้าสู่ระบบการเงินย้ำบอกว่าการเพิ่มสินเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอค่ะต้องมีการยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพควบคู่กันเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540
1: ปัญหาเชิงโครงสร้างคือเราลงทุนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี productivity ผลิตภาพเราก็ต่ำขีดความสามารถในการเราก็ลดลงจากอุตสาหกรรมเก่าๆเรามีคนที่อยู่ในวัยสูงวัยทำให้กำลังแรงงานเราลดลงเรามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนนี่รัฐบาลซึ่งสูงมากนะครับหนี้ครัวเรือนนี่เรา 86-87% นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกพวกนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างนะปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้บางชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินเราก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้
2: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่การจัดการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meetings สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะก็คือ VTR1 นะครับ Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อสนับสนุนมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพทั้งนี้ผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UASportal นะครับและจะสามารถดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นผู้ฝ่าฝืนประกาศนะครับว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ส่วนเส้นทางที่ผู้นำเข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จะใช้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ประชุมค่ะมี21เส้นทางหลักทางกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็4ชั่วโมงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นรองรับการประชุมค่ะพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแล้วก็รักษาความปลอดภัย

0: ไทยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ากรุงเทพมหานครกับมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิดตลอด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและเขตปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
1: เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เขต3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็ปทุมวันครับ
0: สำหรับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำหลักโดยเฉพาะที่บริเวณคลองแสนแสบและถนนพระราม4ปัจจุบันค่ะสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าประจำสถานีสูบน้ำทันทีหากมีฝนตกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลก
2: ด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็วางระบบการดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกพร้อมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์และคลินิก2แห่งณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เชื่อมระบบส่งต่อโรงพยาบาลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่าง12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมถึง191ประเทศประมาณ 16,000 คนซึ่งตอนนี้ยอดที่คุณสถานุรายงานไปคือมากกว่า 20,000 คนแล้วนะครับที่เข้าร่วมกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางการเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานกรมการแพทย์ได้จัดตั้งนะครับศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์สามารถช่วยเหลือและก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกภายในสถานที่ประชุมอีก2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงแรมที่พักพร้อมจัดระบบทีมแพทย์และการส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีและได้มาตรฐานเพื่อให้การประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
0: นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาเศรษฐกิจระดับโลกนะคะประกาศความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติค่ะโดยใช้รากฐานที่แข็งแกร่งเดิมเพื่อที่จะต่อยอดสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECDนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุม Future Ready Economy 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Future Ready Thailand ค่ะมีนายมาติอัสคอนนันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากนานาชาติในนามของประชาชนชาวไทยว่าการที่กรุงเทพมหานครได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในรอบ35ปีถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการทบทวนความก้าวหน้าและกำหนดทิศทางของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก
2: ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมองได้ว่าความท้าทายหลักของไทยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการเติบโตเชิงปริมาณแต่ต้องเป็นการเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนโดยต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงเช่นการผลักดันฐานะครัวของโลกไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกและรัฐบาลยังได้ริเริ่มโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบและสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนจากต่างชาติไทยไม่ได้มุ่งหวังเพียงเม็ดเงินแต่ต้องการพันธมิตรระยะยาวที่จะช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระดับสากล
0: ในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบอกว่ากระบวนการปฏิรูปตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาลจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายปลายทางซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านนโยบายที่ต่อเนื่องและการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงของประเทศต้องวัดจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนยืนยันบอกว่าประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่พร้อมรับกับอนาคตเพื่อที่จะร่วมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลก
2: ตอนนี้หลายพื้นที่ในบ้านเรานะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักทั้งราชบุรีและก็เพชรบุรีสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ทีนี้เรามาติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับล่าสุดนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานภาพรวมว่ายังมีน้ำท่วมขังใน20จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับที่แม้ระดับน้ำส่วนใหญ่นะจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงต้องเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วเพื่อประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับการระบายน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงมาสมทบในกับมวลน้ำพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน20จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมพื้นที่ที่รับผลกระทบก็คือ99อำเภอ807ตำบลและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 95,200 ครัวเรือนหรือกว่า 2,400,000 คนสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคนั้นเริ่มจากภาคเหนือกันก่อนครับยังคงมีน้ำท่วมขังในจังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ภาคกลางถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดรวมถึง14จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและเพชรบุรีโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาที่มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากขณะที่ภาคตะวันออกนั้นมีพื้นที่ประสบภัยรวม4จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีตลอดจนกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 329,000 ครัวเรือนอย่างไรก็ตามในภาพรวมขณะนี้ระดับน้ำในทุกพื้นที่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

0: หลังจากที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาประกอบกับเป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีก็ทำให้มีน้ำท่วมขังแล้วก็มีการประกาศให้10ตำบลในอำเภอเขาย้อยนั้นเป็นเขตประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะวันนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีมีการเชิญชวนผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการค่ะโดยให้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลความเสียหายแล้วก็ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดกุดตำบลบางเขมอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีหลังจากที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะประสบกับปัญหาน้ำท่วมร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้นำทีมส่วนราชการและที่เกี่ยวข้องเชิญชวนให้ประชาชนนะคะมาลงทะเบียนรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยเชิญชวนผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการให้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลความเสียหายและยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการค่ะเบื้องต้นมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ500คนซึ่งทางท้องถิ่นนะคะจะมีการสำรวจเพิ่มเติมหลังจากนี้ส่วนขั้นตอนการเคลมประกันภัยและการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเอกสารและก็หลักฐานที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ออกประกันภัยหรือว่าผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายค่ะบัญชีธนาคารที่ผูกกับทางพร้อมเพย์เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้ามีนะคะขณะที่เขื่อนแก่งกระจานณขณะนี้ค่ะระดับน้ำเกินกักเก็บแล้วนะคะอยู่ที่ 102.29% ระบายออก 120.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของเขื่อนแล้วก็อาคารประกอบปัจจุบันอยู่ในสภาพปกติแล้วก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนค่ะส่วนที่อ่างเก็บน้ำแม่ประจันยังรองรับน้ำได้อีก 27.02% นะคะปริมาณน้ำในอ่าง 72.98% ของความจุ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำภาคกลางครับวันนี้กรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จังหวัดอ่างทองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกกระจายในพื้นที่นะครับทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดทางเทศบาลเมืองอ่างทองก็เดินเครื่องสูบน้ำทุกจุดเพื่อเร่งระบายน้ำฝนที่รอการระบายตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยเฉพาะในพื้นที่เขตตลาดเทศบาลเมืองอ่างทองทำให้มีน้ำรอการระบายหลายจุดยังทางหลวงหมายเลข309อ่างทองไชโยบริเวณหน้าตลาดแต้และศาลเจ้าพ่ออ่างทองศาลเจ้าอ่างทองนะครับมีน้ำท่วมขังรอการระบายความสูงประมาณก็คือ 15-20 เซนติเมตรนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียรรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทองบอกว่าทางนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งให้มีการเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ประกอบด้วยบริเวณตลาดทรัพย์สินเครื่องสูบน้ำ4เครื่องหน้าเทศบาลเมืองอ่างทอง4เครื่องหน้าโรงพยาบาลอ่างทอง4เครื่องหน้าศาลากลางจังหวัด4เครื่องทั้งนี้เครื่องสูบน้ำทั้งหมดเริ่มดำเนินการสูบน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งจึงจะทำให้ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็ลงพื้นที่ในหมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวนั้นมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและก็เดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งก่อนออกสู่คลองโผงเพงทางองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชครับได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ได้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนอบต.ผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนนั้นนะครับก็ให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นเข้าบำบัดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำกรมชลประทานครับมีการแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพณขณะนี้นะครับโดยเริ่มเวลา 12:00 นเที่ยงนี้จะทยอยจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 19:00 นของวันนี้ครับแล้วก็ให้คงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวไปอย่างต่อเนื่อง
0: จ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6กรมควบคุมมลพิษนะคะก็ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่จะระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีร่วมกับทางหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของน้ำหลังจากที่พบข้อร้องเรียนในเรื่องของคุณภาพที่เปลี่ยนไปก็คือน้ำเนี่ยเป็นสีดำเกิดฟองอยู่เป็นจำนวนมากจนส่งกลิ่นเน่าเหม็นในบางช่วงเวลาที่มีกระแสลมพัดค่ะในเบื้องต้นเนี่ยพบค่าออกซิเจนละลายในน้ำเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานหลังจากนี้ก็จะเร่งตรวจหาสารปนเปื้อนโดยคาดว่าจะทราบผลภายใน6วันค่ะนางสาวิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในเบื้องต้นแล้วก็พบว่าน้ำเนี่ยมีคุณภาพเสื่อมโทรมนะคะค่า DO หรือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำมากซึ่งเป็นน้ำเสียที่มาจากชุมชนวันนี้จึงเป็นการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะในเรื่องของโลหะหนักแล้วก็สารปนเปื้อนทั้งหมด7ชนิดก็คือการตรวจวิเคราะห์ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์โลหะหนักความเรื่องของความกระด้างนะคะกลุ่มแบคทีเรียค่าออกซิเจนละลายน้ำสารอาหารแล้วก็แอมโมเนียก็คือเก็บตัวอย่างแล้วก็วิเคราะห์ผลเนี่ยประมาณ6วันจึงจะทราบผลที่แน่ชัดค่ะ
1: ขณะที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะครับก็พบว่าค่า DO หรือออกซิเจนในน้ำจากการตรวจวัด3จุดเมื่อวานนี้พบว่าอยู่ที่ระดับ 1.8 และจุดที่ต่ำที่สุดคือ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นไม่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริพวกเกษตรกรรมหรือว่าการประมงได้โดยตรงส่วนสาเหตุของการเกิดฟองในน้ำก็เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกทำให้สารชำระล้างหรือว่าสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเกิดเป็นฟองปริมาณมาก
2: มาตรวจแบบทดสอบแบบง่ายๆไปแล้วนะคะพบว่าน้ำเนี่ยมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมนะคะโดยเฉพาะค่า DO นะคะก็คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยต่ำมากนะคะซึ่งเป็นน้ำที่มีลักษณะเสื่อมโทรมซึ่งเป็นน้ำเสียจากชุมชนนะคะดังนั้นเนี่ยทางหน่วยงานของกระทรวงทรัพย์ผู้บริหารของกระทรวงทรัพย์ก็เป็นห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เนี่ยนะคะมาเก็บตัวอย่างน้ำนะคะเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในไปตรวจอย่างละเอียดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโลหะหนักนะคะแล้วในวันนี้นะคะก็จะมีหน่วยงานที่มาร่วมด้วยนะคะก็จะมีอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีมาร่วมด้วยค่ะ
3: ครับใช้เวลานานไหมครับถ้าเก็บตัวอย่างไปแล้วจะได้รู้ผลครับท่านรองครับ
2: ประมาณ6วันค่ะ
3: โลหะหนักที่เราเป็นห่วงนี่คือตัวไหนยังไงบ้างครับ
2: โลหะหนักที่น่าเป็นห่วงตัวนี้ก็คือไม่รู้ว่ามีการปนเปื้อนของสารปลอดหรือว่าสารในส่วนของอะซินิกอะไรเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะ
3: พอผมถามเป็นความรู้หนึ่งปกติแล้วน้ำที่สูบไปแล้วมันมีฟองขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องปกติหรือมันผิดปกติที่เราเห็นเลยครับพอ
2: ก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำที่มันมีการปนเปื้อนนะคะจากของเสียชุมชนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสารผงซักฟอกหรือว่าสารที่เกิดจากการช้าล้างเนี่ยค่ะมันอาจจะมีการปนเปื้อนมาอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าตรงจุดนี้ค่ะมีการสูบน้ำด้วยแรงแล้วก็พ่นด้วยแรงกระแทกนะคะมีการกวนน้ำนะคะจึงทำให้เกิดฟองเนี่ยปริมาณที่มันมากขึ้นนะคะ
0: ด้านประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบอกนะคะว่าสังเกตสีของน้ำเนี่ยเริ่มมีสีเข้มแล้วก็ดำขึ้นหลังจากน้ำท่วมครั้งล่าสุดค่ะแล้วก็ได้มีการระบายลงมายังประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ขณะเดียวกันฟองที่เกิดขึ้นก็บอกว่ามีขึ้นทุกปีหากมีการระบายน้ำท่วมแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีมากกว่าเดิมส่วนเรื่องของกลิ่นเนี่ยไม่รู้สึกกระทบนะอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
4: ยายไม่รู้ยายไม่ได้กินเพราะยายอยู่เขามาแต่ข้างคนอื่นก็ไม่แน่เพราะว่านั่นกองก็ใหญ่ๆเบิ่มเลยแล้วยายก็อยู่กับหมายายก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่อง
5: ไม่ค่อยได้
4: เ
5: จ
4: อ
5: เพราะอะไรกับเราบ้าง
4: ไม่รู้ที่อันนี้เราก็ไม่รู้นะหมาก็กินนะหนูมันเป็นมาได้อาทิตย์นึงกว่าแล้วนะพอฝนซาใช่ไหมหนูบ้านยายน้ำท่วมใช่ไหมอันนี้ซาปุ๊บมันก็มีคลองมาเลยแล้วน้ำมันก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำๆเลย
0: ทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างละเอียดค่ะเพื่อประเมินการปนเปื้อนแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงแล้วก็งดปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมนั้นลงไปมากกว่าเดิมโดยเฉพาะก่อนที่น้ำจะถูกระบายลงสู่แม่น้ำ

0: าพระยา
1: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนโดยด่วนซึ่งดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6นนทบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดสำคัญอย่างที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบว่าน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและมีกลิ่นเหม็นเน่าทุกจุดแต่ว่ายังไม่พบสัตว์น้ำตายโดยค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ระดับต่ำมากระหว่าง 1.18 ถึง 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตรจัดอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5สะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจจะกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายกับโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำทางนี้ก็จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมเก็บน้ำตัวอย่างจากทั้ง3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมถึงตรวจโลหะหนักและสาร VOC พร้อมกับแจกจ่ายน้ำอัดชีวภาพแล้วก็น้ำดื่มให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบไปก่อน
0: ผู้ประกอบการย่านแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิก็เร่งฟื้นฟูร้านค้านะคะหลังน้ำท่วมเสียหายอย่างหนักค่ะบางรายก็มีการประเมินความเสียหายสูงถึง 400,000 บาทต้องหยุดกิจการมาแล้วกว่า2สัปดาห์ขณะที่เงินเยียวยา 9,000 บาทก็บอกว่าไม่เพียงพอนะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นวอนขอทางรัฐบาลเนี่ยเร่งช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยค่ะวันนี้ทีมข่าว MPT ค่ะลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เร่งทำความสะอาดร้านค้าและก็ตกแต่งร้านใหม่หลังจากน้ำท่วมกว่า10วันทำให้ตัวอาคารรวมถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายจำนวนมากเจ้าของร้านอาหารเล่านะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยทำให้ร้านเสียหายทั้งโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ประกอบอาหารอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงผนังพื้นฝ้าเพดานและก็ห้องน้ำที่จะต้องซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหมดค่ะคือประเมินมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 300,000 ถึง 400,000 บาทนอกจากนี้ยังแบกรับผลกระทบค่าจ้างคนงานอีก17คนนะคะเพราะว่าต้องหยุดกิจการตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาพร้อมมองว่าเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนั้นไม่เพียงพอค่ะเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
2: เป็นหลายแสนแล้วจะ 300,000 แล้วมั้งเนี่ยถ้าเสร็จหมดก็ 300,000 กว่าก็โต๊ะใหม่เก้าอี้ใหม่ฝ้าใหม่พื้นใหม่เนี่ยใหม่หมดเลยค่ะทำใหม่หมดทุกอย่างตู้เย็นเคาน์เตอร์เยอะแยะเลยค่ะหลังบ้านพังหมดเลยครัวผนังหลังบ้านน้ำท่วมพังหมดห้องน้ำท่วมไปถึงในห้องน้ำพังหมดค่ะหลายเท่าเลยค่ะเสียหายพนักงานเนี่ย17คนก็ต้องดูแลเขาเขาไม่มีอะไรกินเราต้องรับผิดชอบหมดเนี่ยตั้งแต่วันที่26มั้ง25 26เนี่ยถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่ได้ขายอีกหลายวัน
0: ขณะที่ผู้ค้าอีกรายระบุนะคะว่าลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาหลังเกิดน้ำท่วมแล้วค่ะแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการหวังว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อนำมาฟื้นฟูร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาทย้ำว่าไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นได้
3: ลงแล้วครับแต่ว่าก็ยังรอสถานะอยู่ครับ
4: ขั้นตอนในการเราเยียวยาคือเราใส่เอกสารอะไรไปอ่ะมีความขัดข้องอะไรไหมครับ
3: ก็ไม่มีอ่ะครับแต่ว่าก็รอสถานะอย่างเดียว
4: ตอนนี้สถานะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว
3: ขั้นตอน
4: รอดำเนินการ
3: ครับบอกไม่ถูกเหมือนกันเราต้องเริ่มใหม่ครับต้องซื้อใหม่หมด
4: เงินเยียวยาคิดว่าเพียงพอไหมคร
3: ับเงินเยียวยาน่าจะไม่เพียงพอหรอกครับแต่ว่าแล้วแต่ครับยังไงเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วครับไม่รู้จะทำไง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยยอดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบทุกข์ภัยช่วงฤดูฝนปีคณะรัฐมนตรีล่าสุดนั้นโอนสำเร็จ 36,384 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 2,409 ล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่30ในนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาค

0: นาฬิกาธนาคารออมสินได้โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วจำนวน3 ล้านบาทครอบคลุมในพื้นที่39 จังหวัดและในวันนี้ทางปภ.เองก็ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
1: วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

คมือเท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: วันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นะคะซึ่งเลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ที่ตรงกับวันหยุดค่ะนอกจากวาระการพิจารณาต่างๆแล้วก็ยังมีพิธีมอบเงินสินใหม่ทดแทนภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่ญาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการจ่ายเงินเยียวยารายแรกของระบบประกันภัยพิบัตินี้ด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินใหม่ทดแทนภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านระบบซูมให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของอำเภอกระยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินเยียวยารายแรกของระบบประกันภัยพิบัตินี้เป็นจำนวนเงิน2 ล้านบาทพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ช่วยดูแลการบริหารเงินทุนการศึกษาของเยาวชนทั้ง2 คนสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนจากภัยธรรมชาติ3 ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวล่าสุดได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้คุณเกศศิรินทร์ตาสินีเสียชีวิตโดยรัฐบาลร่วมกับคปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสมาคมประกันวินาศภัยเร่งรัดอนุมัติเงินเยียวยาจำนวน2 ล้านบาทให้แก่ทายาททางด้านทายาทผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้ขอบคุณรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เข้ามาดูแลจัดทำเอกสารและให้กำลังใจตั้งแต่วันแรกหลังจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็กดปุ่มอนุมัติโอนเงินผ่านระบบออนไลน์เข้าบัญชีของน้องๆในทันทีหลังจากที่เงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็เตือนให้น้องๆปิดหน้าจอค่ะเพื่อความปลอดภัยก่อนพร้อมกับฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ช่วยดูแลการใช้จ่ายเงินของน้องๆทั้ง2 คนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาและก็การดำรงชีวิตในอนาคต
1: ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับหลังจากที่ฝ่ายค้านได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18 คนนายทรงศักดิ์ทองศรีหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นยติก็กล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลซึ่งตนก็มีความพร้อมในการถูกซักฟอกสำหรับข้อกล่าวหาต่างๆนั้นมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมซึ่งในฐานะรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ต้องตอบคำถามและชี้แจง
2: ฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ของเขานะครับในการตรวจสอบรัฐบาลเป็นเรื่องปกติเราก็มีความพร้อมในการตอบอยู่แล้วนะครับ
3: ข้อกล่าวหาแรง
2: ผมว่าเป็นวาทกรรมผมยังงงอย่างผมนี่ผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะเพราะว่าหัวใจผุพังผมยังไม่เข้าใจ ก็ทำงานได้ปกติอยู่นะฮะ
3: กลายเป็นว่าข้อกล่าวหาที่จะมาอธิบายส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวสอง
2: ผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่เขามีข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรมาต้องรอเขามีคำถามก่อนเพราะว่าในยัตติที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของข้อความมากกว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่านะครับ
0: เช่นเดียวกับนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่กังวลต่อการซักฟอกและก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยของฝ่ายค้านส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาในการอภิปรายทั้งหมด5 วันค่ะนางสุขสมรวยระบุนะคะว่าเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนหากใช้เวลาเยอะก็ไม่เป็นไรพร้อมย้ำบอกว่าหากมีการเล่นนอกเกมหรืออภิปรายพาดพิงบุคคลอื่นทุกคนก็มีสิทธิ์ฟ้องป้องกันตัว
4: ดิฉันได้รับผิดชอบดูโครงการพระราชดำริแล้วก็กองทุนหมู่บ้านถ้าจะมีเรื่องทุจริตตามข้อกล่าวหาก็น่าจะเป็นเรื่องของหน่วยของกองทุนหมู่บ้านดิฉันก็มั่นใจว่าในขณะที่ได้ทำหน้าที่รัฐมนตรีซึ่งดูแลกองทุนหมู่บ้านก็พร้อมที่จะชี้แจงในข้อสงสัยของฝ่ายค้านค่ะเท่าที่ได้พูดคุยกันนะคะถ้าเป็นสาระเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติถ้าใช้เวลาเยอะๆก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าสื่อมวลชนเองก็จะเห็นบรรยากาศในการที่เวลาฝ่ายค้านเวลาพูดนะคะ5 วันมันมากไปไหมคะทุกคนมีสิทธิ์ถ้าล้ำสิทธิ์ของใครทุกคนก็คงต้องป้องกันตัวตามสิทธินั้นค่ะ
1: ช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้นะครับอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
5: อ วัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
6: ฝนตกรถติดภาพนี้อาจจะได้เจอช่วงเย็นวันนี้นะคะเพราะฝนอาจจะตกในช่วงเย็นหลังเลิกงานหลังลูกหลานเลิกเรียนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจนบางพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันส่วนบ้านใครอยู่เชิงเขาให้ระวังน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะในภาคเหนือจุดที่ต้องระวังน้ำท่วมและน้ำป่าเพราะฝนจะตกหนักคือจังหวัดกำแพงเพชรและตากพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเก็บของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ย้ายรถไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะภาคตะวันออกต้องระวังฝนเย็นนี้ที่จะลงมาเติมแล้วอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้เกือบทั้งภาคค่ะภาคใต้ทุกพื้นที่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องกลายเป็นจุดเสี่ยงภัยที่สุดต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะตรวจสอบจุดที่มีฝนตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ภาคเหนือฝนหนักบางจุดที่กำแพงเพชรและตากภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตกหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่างๆที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางจุดวางแผนการเดินทางหลังเลิกงานด้วยนะคะภาคตะวันออกมีฝนเกือบทั้งภาคฝนตกหนักที่สุดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเที่ยวทะเลว่ายน้ำริมหาดยังพอไหวแต่ถ้าออกเรืออาจจะต้องระวังจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่ฝนตกหนักเน้นหนักตั้งแต่ตอนบนถึงตอนกลางของภาค

อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการนาซิกราบูเจอกันเช่นเคยค่ะที่นี่ช่องสเปซ NBT เซานะคะกับยามิลาการีดองวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวหนึ่งนะคะที่เขาสู้ชีวิตและก็กว่าที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยผ่านบททดสอบอะไรเยอะแยะมากมายและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำอาชีพนั่นก็คือขายไก่หมุนนั่นก็คือพาคุณผู้ชมมายังกะทรงไก่หมุนเรื่องราวของเขาน่าสนใจมากเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมาเส้นทางยะลาเบตงนะคะอยู่ซ้ายมือก็จะเห็นร้านกะทรงไก่หมุนแต่จริงๆแล้วเส้นทางนี้ก็จะมีคนขายไก่หมุนแบบหลายเจ้าแต่ที่น่าสนใจก็เพราะว่าเขาขายมานานมากกว่า20ปีแล้วก็ที่สำคัญสามารถที่จะส่งเสียลูกเรียนจนจบระดับปริญญาตรีเรื่องราวของเขาน่าสนใจนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้กลิ่นของไก่หมุนนี่มันแทะจมูกเหลือเกินเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเนี่ไม่ต้องหมุนไม่ต้องใช้แรงจ้าอะไรนี่นี่อันนี้ไก่นิ่งส่วนอันนี้กำลังหมุนแล้วก็นี่กำลังหมุนเขาใช้ฐานด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกับเจ้าตัวดีกว่าโอ้รถก็เสียงดังเหลือเกิน

0: ู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศร้านไก่หมุนของกะทรงไม่ใช่กะทรงไก่หมุนและเราก็มีผู้ร่วมรายการของเราผู้ที่ดูแลแต่ว่าทุกอย่างนี้อยู่ที่กะทรงบทปะจูอีต่อจูเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางยะลาหนองกิเบตง
1: 410ยะลาเบตง
0: 410ยะลาเบตงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมผ่านมายังเส้นทางนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นกับว่าร้านไก่หมุนหลายเจ้าเลยทีเดียวแต่วันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาสะดุดร้านของกะทรงไก่หมุนปะจูถามจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านนี้ก่อนดีกว่าปะจูช่วยเล่าถึงความเป็นมาเป็นไปตัวจีตอสกิบาริสกิอุสอาซานามายบุกอเนาะกระดาไก่หมุนของอิตานี่เบิ้ลลงมาดอตุตุลากมาเนาะ
1: คือ
0: จุดเริ่มต้น
1: เบื้องหลังก็คือการตกงานของเราไม่มีงานทำแล้วก็เราก็ยกระดับจะให้มีงานทำของตัวเอง
0: แล้วเมื่อก่อนจูทำงานอะไร
1: เมื่อก่อนทำงานต่างประเทศครับ
0: อย่าต่างประเทศประเทศไหนจู
1: ก็ต่างประเทศนี่ก็เป็นเปิดธุรกิจร้านต้มยำที่มาเลเซียไงแล้วก็เราก็หยุดไปแล้ว
0: จำได้ไหมปีไหนที่กลับมาที่บ้าน
1: ก่อนปี2000กว่า
0: ที่นี่เปิดกี่ปีว่าปี
1: 2547
0: 47ที่เราเปิด
1: ใช่ใช่
0: จุดเริ่มต้นทำไม
1: ประมาณกลับมาก็ประมาณ4-5น่ะ
0: ประมาณ4-5
1: ประมาณ4-5
0: ตอนนั้นก็คือทำอาชีพอะไรพอกลับบ้านเนี่ย
1: ก็อาชีพเสริมก็เรื่อยๆตามภาษาชาวบ้านไง
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจอยากจะเปิดร้านไก่หมุน
1: ทางนี้ก็อาจจะมีลูกค้าทางสัญจรไปเบตงก็มี4อำเภอกับ14อำเภอกับ1ประเทศ
0: ไปฝั่งโน
1: ้นไปฝั่งนี้ไงคือก็ฝั่งข้ามมาเลเซียเบตงทางยะกรมปีนังแล้วก็ทางไปยะหาเข้ากรมปีนังทางไปที่สีสาครไงแล้วก็ทางโตแล้วก็เบตงนางตา
0: ทีนี้จริงๆถ้าหากว่าใครเคยผ่านมาที่นี่อย่าจริงๆก็จะมีคนขายไก่หมุนอยู่แล้วใช่ไหมจูตอนนั้นอเดอร์ดอก
1: ก็มีเจ้าแรก
0: ตอนนั้นใช่ไหม
1: ใช่มีเจ้าแรกสักพักไง
0: ก็แสดงว่าเรามาเป็นร้าน
1: เจ้าที่สอง
0: เจ้าที่สอง
1: แต่ตอนนี้เป็นเจ้าแรกแล้ว
0: เพราะว่าตอนนี้เจ้าแรกนี่ไม่ขายแล้วหรือ
1: ไงไม่เลิกกิจการ
0: เลิกกิจการไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามารับช่วงต่อก็คือปี
1: 2547
0: เริ่มต้นตอนนั้นจูขายตรงไหนซีนี้ก็เล
1: ยก็ตรงนี
0: ้ก็ตรงน
1: ี้ก็เป็น1เลนฮะ1เลน
0: อ๋อสมัยก่อนเส้นทางนี่มันจะเป็นแค่1เลน
1: 1เลน1เลนอ่ะก็ไม่ได้รุ่งเรืองเท่าไหร่ไงแต่คุณกำลังซื้อมันดีไง
0: อ๋อสมัยนั้นนะ
1: สมัยนั้นนะราคายางก็แพงอะไรก็ดี
0: ตอนนั้นมันมีสถานการณ์ด้วยป่ะจู
1: ใช่ก็ยังปกติอยู่ไง
0: ยังปกติก็คือการทำมาค้าขายการซื้อการกินอะไรของชาวของคนในพื้นที่ต่างพื้นที่ที่ใช้เส้นทางนี้ก็คือยังคงซื้อเป็นเรื่องปกติ
1: เรื่องปกติ
0: ตอนนั้นน่ะขายดีไหมจูยอดรักกูหรอ
1: ก็ประมาณ ขายดีมากๆเลยนะ
0: ตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นไก่มันเท่าไหร่อ่ะตัวเท่าไหร่เอง
1: ก็ประมาณก็ต้นทุนก็ไม่ถึง100มั
0: ้งไม่ถึง100ตอนนั้นแต่ตอนนี้ไก่มันแพงแล้วเหรอ
1: ใช่ๆ
0: ทีนี้พอเราขายไปขายมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ตอนนี้ลูกกี่คนแล้วจู
1: 4คนครับ
0: 4คนแล้วนี่มีลูก4คนแล้วทีเนี้ยอาชีพที่เราเป็นอาชีพหลักก็คือขาย
1: ไก่หมุน
0: ไก่หมุนนี่แหละจากปี2547จนถึงตอนเนี้ย
1: 2569
0: 4คนลูกเราจากอาชีพขายไก่หมุนที่ส่งเสียลูกจนประสบความสำเร็จในฐานะอายุในฐานะคุณพ่อเนี่ยอยากจะให้อาจูเราพูดถึงความภาคภูมิใจในการที่เราสามารถที่จะใช้อาชีพนี้ในการส่งเสียลูกความภาคภูมิใจที่เรามีลูก
1: ก็
0: สามารถที่จะส่งเข้าเรียนต่อจนจบ
1: ความภาคภูมิใจให้ลูกเป็นคนดีไงส่งเสริมให้ลูกเป็นคนด
0: ีลูกจบอะไรยังไงบ้าง
1: คนตัวก็จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี
0: คนที่2
1: คนที่2ก็จบวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0: คนที่3
1: คนที่3ก็จบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
0: ์โอ้ธรรมศาสตร์โน่นแน
1: ่ครับ
0: และคนที่4
1: คนที่4ก็จบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
0: แสดงว่า4คนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: จากอาชีพนี
1: ้การอาชีพนี้
0: ที่เราส่งเสียลูกเราให้เรียนจนประสบความสำเร็จภูมิใจกับปริญญาเอกของลูกเราเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอก
1: นี่ก็อยากตอบแทนเพื่อนอะไรที่ให้ลูกค้าที่ให้ความสนับสนุนที่เรามาได้ต้นทุนมาให้สู่กันเป็นเรียนได
0: ้เห็นว่าลูกๆเราเรียนเก่งด้วยเนี่ย
1: ก็มันก็อยู่บรรณุที่รั้วมหาหนึ่งจัด
0: สถาบันว่าได้เกียรตินิยมด้วย
1: ใช
0: ่โอ้ภูมิใจไหม
1: ภูมิใจมาก
0: โอ้ภูมิใจมากที่ลูกได้แบบ
1: อัลฮัมดุลิลลาห์อ
0: ัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือความภาคภูมิใจของเราได้กว่าที่เราจะประสบความสำเร็จสามารถที่จะมีลูกค้าประจำและก็ขาจรวันอายุก็อะไรขาจรก็มีใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไม่ใช่มีประจำขาจรก็มีหลักก็มีเพราะฉะนั้น การทำงานนี่จูการเชื่อว่าเราต้องมีปัญหาและอุปสรรคในการขายกิตจูวาปัญหาอุปสรรคจูวาเองก็เป็นเดียวแต่ที่เราพบเจอ
1: ก็มีหลายๆเรื่องน้ำท่วมก็ปัญหา
0: น้ำท่วมมาตรงนี
1: ้น้ำท่วมเหมือนกันอ่ะตรงนี้น้ำท่วมบนถนนเวลาน้ำท่วมเราต้องหยุดเราต้องหยุดประมาณ15วันเวลาหน้าฝน
0: 15วันต้องหย
1: ุ
0: ด
1: ใช่ใช่ใช่มันน้ำไม่ได้ผ่านแล้วก็มัน
0: น้ำป่าไม่จู
1: น้ำป่าเต็มเลยเนี่ยมีภาพอยู
0: ่น้ำป่าคือแสดงว่าปัญหาประสังเราคือหนึ่งน้ำท่วม
1: น้ำท่วม
0: และทีนี้ในเรื่องของอะไรอีกที่เรามีปัญหาประสังที่เราเจอเนี่ยมีไม่ขายแบบไม่ได้เลยหรือเนี่ยเดี๋ยวอะไร
1: ก็พอมี
0: แต่ทีนี้เราฝ่าฟันอุปสรรคนั้นได้ยังไงจูจากวันนั้น
1: ก็ต้องต่อสู้ไง
0: ทน
1: ต้องต่อสู้อดทน
0: อด
1: กลั้น
0: ก็ใครคิดค้นสูตรอ่ะ
1: แต่ทางแฟนก็คนเราร่วมกันไงร่วมกัน
0: คิดค้นสูตรแต่เริ่มแรกเนี่ยขายไก่มูลจะเป็นรสเขาเรียกว่าดั้งเดิมออริจินอล
1: ใช่ใช่
0: หมักธรรมดาก็คือหมักสมุนไพรเหมือนกัน
1: ก็สมุนไพรเหมือนกัน
0: ก็จะมีน้ำจิ้มก็แค่อย่างเดียว
1: 3อย่าง
0: 3อย่างเมื่อสมัยก่อนแหละก่อนนั้นแหละ
1: ใช
0: ่อ๋อก็ทีนี้เราพัฒนาสูตรนี้เราไปเอาสูตรของเขาหรือว่าคิดสูตรเอง
1: ไม่สูตรเองไงเรียนรู้เองไงลองเองชิมเอง
0: ลองผิดลองถูกอ๋อลองผิดลองถูกผิดก็ลองถูกก็สุดท้ายก็ได้สูตรที่ลงตัว
1: ได้สูตรลงตัว
0: ตัวเดียวเดี๋ยวจะต้องไปคุยกับเขาเรียกว่ากะทรง
1: ใช
0: ่จริงๆเป็นคนดูแล
1: ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์แต่ที่ใหญ่กว่าคือเมีย
1: อ๋อแน่นอนอยู่แล้ว
0: รายได้มาปุ๊บเราแค่ดูแล
1: ใช่
0: และทุกอย่าง
1: ธนาคารอยู่ที่เขา
0: ใช่ดีจริงๆไม่เป็นไรเราเคารพเมียและชีวิตจะเจริญเดี๋ยวไปคุยกับกะทรงต่อเดี๋ยวดูบัวกับกะทรง
1: ต่อเลย

0: ความโชคดีคือเราไม่ต้องมีลูกจ้าง
1: ใช่
0: ลูกจ้างของเราคือลูกก
1: ็
0: คือเราก็ต้องให้ตังค์เขาอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้ว
2: นะฝากภาษาเ
0: ดียวกันเพียงแค่เออตัวเดียวนี่คือการทำอาชีพอีกต่อปัจจุบันเตรียมอุปกรณ์ช่วงไหนถึงช่วงไหนอุปกรณ์เช้ามาปุ๊บเนี่ยช่วงไหนที
1: ่เรื่อยๆนะลูก
0: อ๋อเรื่อยๆและขายเปิดขายตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมง
2: ยอพวกตัวโจ้ทุกที่เตรียมตัวมาอีกดอกละ
0: เจ็ดโมงเรียบร้อยค่อยๆขยับกระดึบกระดึบกระดึบกระดึบกระดึบลงมาเรื่อยๆไง
2: ตัวเรื่อยๆเรื่อยๆซาบป่าพวกพวกรับไปมาเลยการลุ้มซาเลยให้บิดก็คิดต่อเกล
0: ี่ยไก่ไก่หมดเร็วแล้วก็กลับเร็วไก่หมดช้าฉันก็จะรออยู่ตรงนี้แหละทีนี้น้ำจิ้มอะไรกี่อย่าง
2: อีกว่า
0: น้ำจิ้ม3อย่างอย่างแรกก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดชัวอยู่แล้วสีเขียวแบบนี้แหละ
2: อันนี้เมก
0: อเมก
2: อสมมติ
0: แ
2: ล้ว
0: มาตุ้
2: น้ำจิ้มแจ่วสลากี
0: อ๋อนี่คือจิ้มแจ่ว
2: ดูลูกเขาอัสซาลีนิ่งเขาหนิงเย
0: อะอันเนี้ยคือต้นตำรับเลยแรกที่กินคู่กับไก่นี่นะ
2: ปัตตุบอบลักเก็บลักเก็บนี่กินตอนกี่ตามบอก
0: เราพัฒนาหน่อยพัฒนาหน่อยพัฒนาดิจะเกี่ยวหน้าแล้วตอนนี้เอาพัฒนาก็คือมาเป็นน้ำจิ้มนี
2: ้ฟูดกับแจ่วนี่
0: ยอพอนี้ทีนี้ก็เป็นซีฟู้ดอร่อยไม่อร่อยไม่รู้เดี๋ยวจะลองชิมแต่เดียวนะเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าอร่อยไม่อร่อยนี่บอกไม่ได้ต้องลองชิมแต่เดียวอ่ะนี่คือการทำเขาเรียกว่าไก่ในแต่ละวันไก่ตัวปอยกว่าไปก่ออ่ะ
2: ปอยให้ก่อตู้อีตู้ปกติละช่วงนี
0: ้30ตัวต่อวันเป็นเรื่องปกติและถ้าพิเศษหน่อยอ่ะพิเศษหน่อยก็คือช่วงที่ว่าขายแบบดีนี่
2: โยฮตุนน่ะน่ะจะเบสปกตเทศกาลละก
0: ันช่วงราย
2: อพอส
0: กับพอสกับ
2: ปัตตุวกายุ
0: ช่วงผลไม้ตอนนี้ทุเรียน
2: ช่วงทุเรียน
0: อันนี้ขายดีขายดีเขาเป็นเท่าแก่กันไม่มีเวลาจะหุงข้าวกินข้าวเหนียวแล้วก็กินไก
2: ่นี่ปัตตุร้อนนี่ปกติล่ะ
0: ก็คือปกติ30ตัวต่อวัน
2: บางทีก็ฮับบี้บางทีก็แบบ
0: ทีนี้พูดถึงการแข่งขันอะไรยูวันเลกิโตนี่มีหลายเจ้าไงเราก็ยังคงขายได้เหมือนเดิม
2: บุเลนตัวสบายกิโตนลูกค้าดอกกับสบายลูกค้าโยขนาดดอกสบายโยเบสมาเกตดอกแก้บนเลยโยมาเกตดอกตัวโยก็มีก็อยากอย่างเดียวแกก็มาซื้อต่อ
0: ไม่ต้องผ่านโฆษณา
2: ไม่ต้อง
0: เพราะว่าเขาชิมแล้วเขาว่าอร่อยอร่อย
2: จริงๆสบะยอกิโตโดตุมากิซาปาจุนิ่งนี่ดัวโปรตาฮอลเบดกิโตโดซาโกอันองาจิซาปาจุเรียนทรีตู้ใจกิโตเบลดุ
0: เราอยู่ได้เพราะรสชาติของเราคงเดิมเขาติดใจรสชาติเรากิโต
2: กิโตก็ตาดอกาตกิโตวะสันดามันอยู่ดูโดดีลูกค้า
0: อยู่ที่ชอบรสชาติในแบบของเราไม่ใช่ว่าเจ้าอื่นไม่อร่อยเจ้าอื่นก็อร่อยในแบบของเขาแต่เราเป็นในส่วนของเราก็คือคนที่มาซื้อกับเราเขาก็ติด
2: ใจของเราร
0: สชาติในแบบของเราเหมือนกับคนกินแกงส้มบางคนชอบเปรี้ยวหวานบางคนก็ชอบมีแบบเปรี้ยวอย่างเดียวแล้วแต่เขา
2: แต่พี่กิโตตุ้มเล็ดเดือ
0: ดเราอยู่ได้นะ
2: ตุ้มเล็ดหวานเนาะตุ้มเดือดก
0: ็ไม่เป็นไรอย่าเราแต่อย่างน้อยอาชีพที่เราขายอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะส่งลูกเราเรียนจนจบ
2: เป่าเก่ง
0: สมุนไพรสาเนื้อยากระปุกเซอร์กา
2: บาเวปูเตคูนี
0: คูนี
2: พริกไทยดำปะตูตุมาปะตูเครื่องปรุงกินนี่ล่ะ
0: ก็คือมางีหมักไว
2: ้หมักไว
0: ้แค่3ชั่วโมง
2: ปะตูกิตาก
0: ็เราถามสูตรยังไงล่ะค่ะส่ง
2: มาพอมัน
0: ก็เพราะว่าเราจะไม่ทางทำเด็ดขาด
2: ปกติ
0: เราจะเหนื่อยทำไมเรามาซื้อของเสร็จแล้วไม่ดีกว่าเหรอ
2: ใช่
0: ถามไปเล่นๆอย่างนั้นแหละใครอยากจะลองถามว่าคนที่อยู่พื้นที่อื่นอยากจะลองทำก็ทำได้แต่ว่าไม่ลองทำก็ไม่เป็นไรมาซื
2: ้
0: อ
2: สกีอันละห้าใช่กิโตตัดดอกกันต่อเดโมมากิโดมิโตะเนาะแกกิโตก็มีนะ
0: แต่ก็คืออยู่ที่คุณเลยคุณจะไปทำแบบไหนแต่เราให้หมดเลย
2: กิโตพิเกตตาปอโรสกี้ย่อโรสกี้กิโตโรสกี้กิโตซาเปตุกิโตบุเล่ดูดอกมากิซาปาจุเนี่ยดูลูกตัดดอกบางตัดดอกนะเขาก็จะว่าเฮียดูลูกแค่เบ็ดนี่นะบางูย้อนนี่กันขี่ก็แรงเหาะกะรวบรวมทำเบ็ดดอกกะขี่ก็แรง
0: เขาก็ไม่มีอาชีพอื่นเขาก็สามารถที่จะทำอาชีพไม่ได้เพราะว่าเป็นเส้นทางถนนสายหลักที่จะมุ่งหน้าไปที่เบตง
2: ใครก็ใครได้นะ
0: เพราะฉะนั้นก็โรซุกิใครก็โรซุกิเขาคนนั้น
2: ตัดตู้ตัดปอดยูตู
0: ใช่เราก็ขายดีในแบบของเรา
2: ของเรา
0: เดี๋ยวจะไปคุยกับลูกๆบ้างเดี๋ยวจะไปคุยกับลูกๆว่าเนี่ยมาทำแบบนี้แล้วยองงานจีดอกเขาจะมีการพัฒนารูปแบบอะไรไงนั่นก็บัวงานเนาะไปนั่งโบกับลูกบอกต่อวันนี้ลูกมา2คนใช่ไหมอีก2คนติดธุระ
2: ติดธุระ
0: เดี๋ยวไปคุยกับสาวๆกันบ้าง

0: แนะนำชื่อเลยลูก
1: ค่ะชื่ออารณีเป็นลูกเจ้า
0: ก็ต่อไปใครจะไปรู้ล่ะอับอารณี
1: อารณี
0: อารณีย
1: ออ
0: ดูลาอารณีและคนพี่คนพี่นี่อาร์ปออ
2: ามิราลูก
0: อามิราอามิราอยู่ตอนนี้ทุกคนจบกันแล้วเรียนทำไปเลยลูกทำไปพังๆความภาคภูมิใจ
1: ไม่ได้กู้
0: เลยลูก
1: แล้วก็ไม่มีการติดแบบสปอร์ตคัดสนกับป
0: อคือจริงๆเบื้องหลังแม่แอบซับน้ำตาเพราะว่าไงยังก็สู้อยู่แล้วใช่ไหมลูกเนี่ยน้ำจิ้มของเราเขาบอกว่าอร่อยทีนี้เราแม่นะเพราะว่าจะเป็นถนนเส้นทางสายหลักที่จะมุ่งหน้าไปสู่เบตงมันเป็น

0: ทางเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาเนี่ยพัฒนา
1: ลาที่สามารถแบบทุกวัยสามารถกินบุหรี่สบายเด็กๆก็ชอบอยู่แล้วใช่ใช
0: ่เออนี่อยากรู้เหมือนกันว่าทำ
1: แซ่บแล้วก
0: ็
1: มันหยุดกินไม่ได
0: ้
1: เหมือนกับไก่เรานี่แหละ
0: คอนเซ็ปต์มีคนมาขอซื้อน้ำจิ้มอะไรแบบนี้ไหมมาขอซื
1: ้อได้ได้ซุปเปอร์แบบอยู่ไกลจากบ้านอยู่กับพ่ออยู่กรุงเทพอะไรนี่เราเคยกินไงแล้วก็อยากบอกว่า
0: แบบนี้เราสามารถที่จะส่งได
1: ้ได้ส่งเป็นขวดไปส่งดี
0: ตอนนี้ยังไม่ได้มีแบบคิดค้นในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอะไรแบบนี้ยังอีกใช่ไหม
1: คิดอยู่แต่ว่าซุปเปอร์มันไม่สามารถตั้งนานได้
0: หมายถึงว่า
2: แพ็กเกจจิ้ง
1: อ๋อแพ็กเกจจิ้งอ๋อเป็นขวดแบบตัว
0: เป็นขวดย
1: อสำหรับน้ำจิ้มล่ะ
0: ก็คือแปะโลโก้กะทรงไก่หมุนกะทรงไก่หมุนแล้วส่วนใหญ่คนชอบน้ำจิ้มอันไหนมากที่สุด
2: ดังดื่ม
1: ยอดชอบยอดรสชาติสุกบอกการลูกคนแบบ
0: อ๋อแดงใช่ไหม
1: ส่งอายุด้วยวัยน้ำจิ้มไก่สีแดง
0: อ๋อสีแดง
1: การลูกวัย
0: รุ่นแสดงว่าฉันนี่สูงอายุแล้วแหละฉันชอบไก่เ
1: ป็นอันนี้สามารถกินได้ทุกวัยยอมไม่เผ็ดมากแบบตัวแอร์เด็กๆก็สามารถกินได
0: ้รสชาติแบบว่าเด็กก็กินได้
1: ใช่
0: เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเพราะว่าชอบสูงอายุยิ่งดี
1: ไม่เผ็ดมาก
0: ยอ
1: เ
0: ราเห็นถึงความสู้ชีวิตของเขานะ
1: เราก็แบบไม่ยอมแพ้เหมือนกันเห็นแม่เนาะเป็นไอดอล
0: แม่เป็นไอดอลอับบ้าเป็นไอดอลเพราะฉะนั้นอับบ้าบอกว่าสิ่งที่ห่วงตอนนี้คนที่จะสานต่อเพราะ60ปีจะเกษียณแล้วไงงั้นเราหุบกิจการนี้เลยนะ
1: ได้ใช่
0: เราต้องดูแลเราก็ต้องดูแลกันไปแต่ตอนนี้คือจะบอกว่าถ้าใครน้ำจิ้มเราก็ส่งขายได้แต่พี่กี่วันนะอยู่ได้กี่วันนะ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ตู้ประมาณ2สัปดาห์บริโด
0: ร
1: าง
0: ที่จริงเหรอ
1: แต่รูดูแลตู้เย็นก็คือจะนานกว่าละตาดอแบบซุปเปอร์งาบูดไม่เลย
0: ไม่เลยใช่ไหมแต่ถ้าอันนี้ไม่เป็นไรอยู่แล้ว
1: เหมือนกันหมดเลย
0: เหมือนกันหมดเลยที่ขายดีที่สุดถ้าเป็นคนสูงวัยก็ชอบอันนี
1: ้
0: แต่ถ้าวัยรุ่นหน่อยก็จะ
1: จิ้มแจ่วอันนี้แหละ
0: จิ้มแจ่ว
1: จะขายดีแล้วก็ถ้าสมมติว่ากินไก่ตัวสตอจูโกเราขายแยกด้วยสามถุงสิบบาท
0: กินไก่แล้วไม่พอฮะสามถุงสิบบาทได้เหรอ
1: สิบบาท
0: จริงเหรอถูกจัง
1: ใช่ซูเปอร์ริงอ่ะเหมือนคนจะไปปิ้งย่างอะไรเงี้ยไม่ต้องทำน้ำจิ้ม
0: คุณจะไปตำให้มันเหนื่อยกับชีวิตเลย
1: จะมาซื้อน้ำจิ้มเนี่ยซีฟู้ด
0: เหมาะเลยเขาจะไปอะไรแล้วนักกิเคมดี
1: ใช่ใช่ไม่ต้องตำไม่ต้องอะไรแล้วมาซื้อ
0: สามซื้อได้เลย
1: สามห่อสิบบาทไม่ซื้อไก่ก็ไม่เป็นไรมาซื้อน้ำจิ้มได
0: ้ซื้อน้ำจิ้มเผื่อว่าคุณอาจจะไปย่างปลาย่างอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็สามารถที่จะแวะมาได้เพราะฉะนั้นเบอร์โทรที่เขาสนใจที่เขาจะโทรมาก่อนอะไรแบบนี้มีเบอร์โทรไหม
1: มีค่ะ
0: บอกเลยลูก
1: ติดต่อได้เบอร์0636259318หรือว่าอีกหนึ่งเบอร์ก็คือของมามีนะคะ0810932032กะทรงไก่หมุนพงษ์ยไรเจ้าเก่าค่ะ
0: นี่สิ่งที่อยากจะบอกกับเด็กๆรุ่นใหม่ในเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของการสู้ชีวิตว่าอะไรก็ได้ที่หนูอยากจะฝากบอกกับคุณหมายถึงว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ในวันนี
1: ้ก็อาชีพไหนๆก็เราต้องทำอ่ะไม่ว่าเราจะเหนื่อยยังไงเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู
0: ้
1: ใช่เพราะว่าคนข้างหลังรอเราอยู
0: ่และสิ่งที่เราภูมิใจล่ะบางคนเขาบอกว่าแม่เธอทำงานนู้นนะแม่ฉันทำงานอยู่ออฟฟิศนู้นนั่นแต่เราเป็น
1: ลูก
0: ที่เป็นลูกของที่ว่าเป็นแม่ค้าที่ขายไก่หมุนที่อยู่ริมทาง
1: เราไม่เคยอายบางทีนะมันจะมีเพื่อนล้อเพราะว่าแม่เราอ่ะขายไก่อยู
0: ่
1: แต่เราไม่เคยอายที่แบบว่าโดนเพื่อนล้อว่าแม่มึงน่าขายไก่อะไรแบบนี้ไม
0: ่
1: เพราะว่าเราอ่ะแม่เราอะทำอาชีพที่สุจริต
0: ถูกต้องลูก
1: ต่อให้มันจะเป็นข้างทางแต่สามารถเหมือนกับคุณแม่ที่เป็นข้าราชการได
0: ้ทำงานใน
1: ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะฉะนั้นแล้วว่าต่อให้ขายไก่หมุนริมทางแต่สามารถที่จะส่งลูกเรียนจนสุดปลายทางนะโอ้ยฟังแล้วคนลูกเลยยิ้มผีปากตอนนี้ไม่มีแล้วโอเคจิมกาเซ่บายบายลูกขอบคุณ

0: เออเอาเป็นเนื้อหมูสิแต่อันนี้อันนี้อร่อยเออไข่เยอะรสชาติดะ
1: ดูดิลูกค้าเยอะชอบไอ้เดี๋ยวแล้วลูกค้าเยอะชอบนะยิ่งเจอซาโจ
2: ซีฟู้ดซาโจ
0: พอเวลาเขาซื้อแบบเวลาเขาซื้อนั้นอ๋อใส่สามขอชิ้นนึงนะเดี๋ยวแบ่งกับเด็กๆกันแล้วกันได้เห็นแกจะต้องไปซื้อ

0: ก็ไก่สดอ่ะวันต่อวัน
1: เลยมันเป็นมันดิ้นได้ด้วยไก่สด
0: ไม่ใช่คือไก่ดิ้นตลอดอะไรมันอะไรเยอะแยะบุ๊คแค่กุ้งยีนอะไร
1: อันนี้คือไก่แบบ
0: ไก่สดเลย
1: สุดอมแล้วเนี่ยเชื่อแล้วแบบสดๆแล้ว
0: ไก่สด
1: นอกจากไก่นอกจากไก่แล้วก็มีปูโละด้วยก็คือข้าวเหนียวพอกินแล้วหรือนอกจากขายไก่หมุนแล้วมีขายน้ำด้วย
2: ต้องซื้อจำเป็นต้องซื้อน้ำ
1: ปูไม่ได้มันหิวอีกหนึ่งดูดมันฟางก่อนแล้วกันหิว
0: จุดเด่นจุดเด่นก็น้ำมะพร้าวแหละ
1: เดี๋ยวก็ติดมือ
0: แ
1: ต่เอ็นพักก่อนไปหายน้ำไปหายน้ำซื้อน้ำมะพร้าวสุกไหมจูกะสุกมีความสุขกับชีวิตเราในนี้อะ
2: ไรทำ
1: สวยนะพอบอกว่ากะสุกไก่หมูแล้วไอ้กะสุกสุกอายุหรือเปล่าวันนั้นคิดไปมาโอ้ตัวเองยังอายุน้อยเลย
2: ลิโมบลูเบร่า
1: เบาๆเรายังคงวัยรุ่นตอนต้นอย่าไปพูดถึงอายุ
0: 53
1: 50ตอนต้น
0: เรา56
1: เป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นตอนต้นวันนี้มีความสุขเห็นลูกๆประสบความสำเร็จกับชีวิตวันนี้กินตอนเดือดเรื่อยๆลูกๆ ก็แบบว่า มีความสุขเทนะเรียกอับบาวะยออับบาแล้วก็มีใช่ไหมวันนี้เราก็รู้สึกมีความสุขแต่วาซอวาซอบาฮาเกียวจะมันเราต้องมีความสุขกับชีวิตคุณผู้ชมนี่คือวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณผู้ชมมาเยี่ยมแม่กระเป๋าอะไรนี
2: ่บุ๋ยบุ๋ย
1: ตัวอะไรนี
2: ่บุ๋ยบุ๋ย
1: คุณต่อยอ๋อ
3: ต
1: ่อต่อไปที่อื่นก่อนจะคุยก็ไม่ได้เนาะไปวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมไปเยี่ยมบ้านเขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องให้เชิญชวนคุณผู้ชมกินข้าวแต่จริงๆวันนี้เรามาที่ร้านเขาไม่ต้องหุงข้าวก็ไม่ต้องทำอะไรให้เราก็ได้แต่นี่คือน้ำใจของกาทรงเราและก็ปะจูของเรานะคะที่เลี้ยงข้าวให้กับทีมงานเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครผ่านเส้นทางนี้410ยะลาเบตงก็อย่าลืมแวะนะดูป้ายกะซุงไก่หมุนแต่เขาจะหมุนช่วงเช้ากลัวว่ากลัวไปว่ากี่เริ่มตั้งแต่แปดโมง
2: ไก่ก็จะตุ่มเบะตาปิดดูว่าที่อะไรตุ่มเกาะแ
1: ก่ไก่จะหมุนตอนไหนไก่จะหมุนตอนไหน
0: ประมาณแปดครึ่ง
1: ประมาณแปดครึ่งไก่ก็กำลังจะหมุนนะ
2: ก็มีแรงที่จะทำเป็นเดียวมาสอง
1: ก้าวเดือนประมาณก็สุกพอดีร้อนกินบนรถให้อร่อยนะวันนี้รายการรัศิกาบุของเราจะหิวกินไปเลยพังๆ
0: เลยวันต่อวัน
1: เราขายไก่วันต่อวันเราจะคุยไปแล้วก็กินไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้เด็กๆก็เริ่มหิวๆกันแล้วยังหิวแล้วใช่ไหมหิวแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะขอแม่กินก่อนนะลูกนะผู้ชมติดตามรับชมได้รายการนาซิกาบูทางช่อง Spirit NBT Sound เรื่องราวดีๆในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะแม่พูดถึงการลาแล้วนะจะพาคุณผู้ชมไปอาจจะเป็นในเรื่องของการทำอาชีพเป็นกลุ่มหรือว่าการทำอาชีพที่เป็นแบบอย่างที่เราเห็นในวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จแต่ละคนนี่คุณผู้ชมต้องผ่านปัญหาและอุปสรรคปัญหาอุปสรรคก็เปรียบเสมือนตัวหล่อล้อมทำให้คนเรานั้นแกร่งเพราะฉะนั้นอย่ากลัวกับคำว่าอุปสรรคนะเพราะมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยผ่านอะไรหลายๆอย่างและทำให้เรานั้นอยู่ได้อย่างคนแข็งแกร่งไม่รู้จะพูดอะไรเลยอยากจะกินไก่แล้วกินด้วยนะก็เป็นต้นไปแล้วนะไปได้แล้วใช่ไหม
2: อย
1: ู่ได้ไหมไปแล้วนะสำหรับสัญญาตอนนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณดีค่ะจัดการ
0: อาหารคือ

ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพ

0: านครและศูนย์การประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทย
0: ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: พักแป๊บหนึ่งลูก
3: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
4: พ่อ
5: ให้หนูตรวจก่อน
3: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
4: และคุณก็พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
6: โชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหายังมีคปภ.คอยดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
8: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักของนางสาวนาซูฮาเลนุนะครับตั้งดีนอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับแปลงแห่งนี้แล้วดอกไม้เหล่านี้และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วยที่สำคัญนะครับดอกไม้กินได้เสร็จได้เป็นอย่างดีตามไปดูนะครับว่าดอกไม้กินได้ในออร์แกนิกฟาร์มแห่งนี้

0: มีชนิดใดบ้างและแต่ละชนิดนั้นมีรสชาติและคุณประโยชน์อย่างไรและสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างไรติดตามรับชมในรายการของเราในวันนี้กันเลยครับ
1: อยากจะให้กะแนะนำแต่ละชนิดของดอกไม้เลย
2: โอเคค่ะ
1: มันมีความสำคัญมีประโยชน์อะไรกับคนบริโภคอะครับ
2: โอเคเหมือนดอกเนี่ยค่ะง่ายๆคนบ้านเราคุ้นชินแน่นอนเป็นดอกเทียนสีมันสดใสมากนะคะเหมือนกลิตเตอร์เลยด้วยความที่มัน
1: สวย
2: สุดนะเราก็เลยเอาไปเป็นประดับเป็นสลัดเอ่ยใส่ในท็อปบนหน้าอาหารหรือว่าทำสลัดโรได้เพราะว่ามันไม่มีรสชาติแม่จะเห็นเลยว่าต้นไม้ที่สวนอาจจะมีแมลงกัดกินเยอะในบางค่ะ
1: คือเวลาที่เราเห็นแมลงปุ๊บ

0: รสชาติเป็นยังไงฮะ
1: อันนี้เป็นจืดค่ะ
0: จืด
1: ใช
0: ่ผมจะลองทานดูได้ไหม
1: ได้ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมเดี๋ยวจะลองทานดูคือที่จริงแล้วดอกเขาเรียกดอกอะไรนะ
1: ดอกเทียนค่ะ
0: ดอกเทียนที่จริงคนบ้านเราเนี่ยเขาก็นิยมปลูกกันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันสามารถกินได้
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันก็ไม่มีรสชาติอะไร
1: จริงใช่แต่ว่าสีมันสวยใช่ไหม
0: สีสวย
1: ไม่ต้องใช้สีผสมอาหารหรือว่าใช้อย่างอื่นเลยใช้กลีบมันมาแต่ง
0: แต่ที่เราไปตั้งบนอาหารอย่างบ้านเรามีการทำขนมอากวนอาซูร
1: อ
0: แล้วก็ไปตั้งบนอาหารได้เลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเมนูของออร์แกนิกใส่ดอกนี้ให้ได้ชิม
0: ครับผมโอเคนี่ดอกเทียน
1: ปลูกเองจากเมล็ดเพาะเมล็ดมาเรื่อยๆแล้วก็โตแต่ละชนิดเนี่ยค่ะไปแล้วพอมันดอกบานเดี๋ยวมันก็ตายก็ต้องทำใหม
0: ่
1: มันจะไม่ได้อยู่กับเรา
0: เดซี่โอ้ชื่อฝรั่งเลยเนาะ
1: ใช่แต่มันยังบานไม่เต็มที่ค่ะต้อง
0: โอ้โหสวยงามมากเลยนี่ครับอันนี้มาจากไหนครับ
1: อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ไปมันก็จะงอกมันก็เลยทำให้มี
0: ดอกเดซี่ครับคุณผู้ชมมีกลิ่น
1: ชมอยากให้ดมอันนี
0: ้นี่ใช่ไหมครับ
1: ชิมได้เลยค่ะ
0: ก็กลิ่นก็จะว่าหอมมากก็ไม่ได้หอมแต่ว่ามันมีกลิ่น
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ลองชิมดูว่าเหมือนอะไร
0: คล้ายๆกับใบอะไรนะใบที่เขาทำอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเรียกว่าดอกอะไรดอกอะไรครับ
1: เป็นอันนี้คือทารากอนค่ะ
0: ทารากอน
1: ใช่เป็นโหระพาฝรั่ง
0: เออใช่ใช่คล้ายๆกับโหระพา
1: ใช่
0: อันนี้ก็ไปประกอบอาหารได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไปทำอาหารได้เลยเหมือนถ้าเชฟที่ตามหารสกลิ่นเนี่ยค่ะเขาก็จะไปปรุงอาหารได้แต่ว่าลูกค้าของอาแค่เอามันไปประดับอาหารเฉยๆไม่ได้แบบเอาดอกมันเป็นส่วนหนึ่งของรสชาติอาหาร
0: ครับผมโอ้มีหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับ
1: ต้น
0: ดูลักษณะของมันคล้ายๆกับภาษามลายูเขาเรียกว่าอะไรนะบุงกอนจิแก
1: ่
0: ที่เขาทำเป็นสมุนไพรอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
1: อันนี้ชื่อว่า
0: อ๋อผักชีลาว
1: ใช
0: ่โอ้เดี๋ยวจะลองดมดูมันมีกลิ่นไหมก็มีกลิ่นอยู่นะ
1: มีกลิ่นใช่อ
0: ันนี้ประกอบอาหารได้ไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะดิวซึ่งมันเป็นคนละชนิดกับที่บ้านเราคุ้นเคยผักชีลาวที่ตามร้านที่เราขายมันจะเป็นต้นใหญ่ๆแต่อันนี้คือทรงต้นมันแบบนี้เพาะจากเมล็ด
0: ครับผมคือเมล็ดเนี่ยก็สั่งมาจากต่างพื้นที
1: ่ใช่ค่ะสั่งมาจากต่างพื้นที่มาทดลอง
0: เพื่อเป็นการนี้เฉพาะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมโอ้โหผมเองก็ได้มาเห็นดอกไม้แปลกๆที่นี่นะครับผู้ชมครับ
1: อันนี้ให้ดม
0: อันนี้เป็นดอกอะไรต่ออ
1: ันนี้เป็นใบแต่ให้ดมว่าคือใบอะไรคุ้นแน
0: ่คล้ายๆกับลูกอมไม้มิ้นกลิ่นก็ไม้มิ้น
1: ชนิดหนึ่งที่ลองดมดูจะรู้ว่ามันไม่ใช่สารแหน่แ
0: ต่ใบมิ้นเนี้ยเคยเอามาจากที่ไหนในวันนั้นเอามาจากพร่อนน้ำชาไปใส่ในน้ำร้อนโอ้เรียกได้ว่าแปลงของกะเนี่ย

0: คุ้นใช่ไหมมั
1: ใช
0: น
1: ่
0: คือบานไม่รู้โรยแต่เราปลูกสีนี้
1: อ๋
0: อ่าเป็นสีพีชถ้าวางบนอาหารมันจะดูเหมือนสตรอเบอรี่
1: อืมใช่สวยงาม
0: ในช้อปปี้เขามีขายเป็นชาเป็นทำชาได้ค่ะ
1: คือปกตินี่เวลาที่เราไปดูตามสวนต่างๆนี่เขาไม่ค่อยที่จะมาทำแปลงดอกไม้ฟาร์มดอกไม้แบบนี้นะครับเขาส่วนมากเนี่ยจะทำเป็นแปลงผักฟาร์มผักอะไรแบบนั้นใช่ไหมกะแต่ของกะนี่ค่อนข้างที่จะแหวกแนวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มาทำเป็นฟาร์มดอกไม้แบบนี้
0: อันนี้อันหนึ่งเลยอ
1: ันนี้อะไรครับอ
0: ยากให้ดมว่าก
1: ัญชาหรือเปล่านี่คล้ายๆกับใบกัญชา
0: คล้ายๆกัญชาน
1: ี่จ้ะแล้วมีกลิ่นอร่อยกลิ่นหอมนะ
0: ใช่ค่ะกลิ่นเหมือนอะไรไป
1: คล้ายๆกับมะม่วง
0: เสาวรสมะม่วง
1: ใช่เสาวรส
0: ใช่
1: อันนี้กินได้เหมือนกันใช่ไหม
0: เป็นอยู่มันเป็นดอกไม้กินได้แต่ว่าปลูกที่นี่ไม่ออกดอกเพราะมันคือสายพันธุ์ต่างประเทศค่ะ
1: อ๋อครับผมนี่จะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับว่าต้นของมันเป็นแบบนี้คล้ายกับต้นกัญชาแต่ว่าใบของมันเล็กหน่อย
0: ใช่
1: แต่ถ้าใบกัญชามันใหญ่แต่ว่ามีกลิ่นคือปกติถ้ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยต้นนี้มันก็จะมีดอกออกมาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเป็นสีเหลืองๆ

0: ีเสื้อค่ะนี
1: ่ดอกผีเสื้อ
0: ใช่แต่ดอกมันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าแมลงเยอะมันก็เราก็เด็ดดอกที่สมบูรณ์สมบูรณ์ให้ลูกค้านี่คือดอกไม้ที่ตั้งไว้ตรงนี้คือกำลังไล่แมลงใช้วิธีนั้นก็คือจัดการกับแมลงเหมือนกัน
1: คือกะไล่แมลงก็ใช้แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีนั่นดอกดาวเรือง
0: ดาวเรืองเป็นดอกไม้กินได้เหมือนกันมันล่อแมลงแมลงเห็นสีเหลืองแล้วแมลงบางตัวก็ไม่ชอบแล้วก็อันนี้เป็นอีกชนิดนึงที
1: ่อันนี้คือ
0: ตัวชี้วัดความออร์แกนิกของสวน
1: ชันนโรง
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้กักเองก็ทำชันนโรงด้วยนะครับ
0: อันนี้เป็นการคอลแลบกับสวนของเกษตรกรในพื้นที่เขาเพราะที่นี่มีดอกไม้เยอะเราก็เลยร่วมมือคือเขาเอารังของเขามาตั้งที่นี่แล้วเราก็แบ่งกัน
1: โอ้ดีมากเลยครับผู้ชมครับถือว่าโชคเขาเรียกว่าอะไรมากเขือเปาะหรือเปล่า
0: ใช่แล้วนี่คือกระเจี๊ยบเลยล่ะ
1: กระเจี๊ยบอันนี้ก็ทานแบบสดๆกันได้นะครับผู้ชมครับเขาบอกว่าใครที่เป็นไตสามารถกินผักชนิดนี้ได
0: ้
1: ที่เขาบอกกันนะแต่ไม่รู้ว่าสรรพคุณจริงๆมันสามารถต้านไตได้หรือเปล่าจะลองกินดูลองมองให้ดู
0: แก่แล้ว
1: อันนี้แก่แล้ว
0: แก
1: ่นึกว่ายังอ่อนอยู่
0: มันจะไม่ใช่อันเนี้ยอันนี้อ่อนนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้แก่แล้วกัดไม่ขาดเลยครับผู้ชมอันนี้อ่อนอร่อยตามที่เขาบอกเลยฮะ
0: หลุมนะ
1: อันนี้คืออะไรครับ
0: เชอร์รี
1: ่
0: กลม
1: อันนี้สุก
0: ใช่ค่ะเด็ดได้เลย
1: อันนี้สุกอันนี้ก็กินได้ใช่ไหมฮะ
0: กินได้ใช่
1: เนี่ย
0: ทนมาก
1: อยากให้คุณผู้ชมดูนะครับแหมวันนี้ผมมาที่นี่โชคดีมากนะครับได้กินมะเขือเทศบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: แดงเลย
1: เขาเรียกว่ามะเขือเทศอะไรครับ
0: เชิญมันกลายปกติมะเขือเทศปลูกที่นี่ปลูกยากมากพอมันเป็นชนิดปลูกซ้ำเรื่อยๆจนต้นมันทนทานมากไปเดินทั่วสวนมันจะเห็นมะเขือเทศ

0: นี่เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ผมได้มาเห็นวัตตุมาเนี่ยปกติเราจะเห็นในร้านค้าอย่างเดียวนะครับมาที่นี่ได้เห็นของจริงใบของมันกินได้ไหมครับ
1: กินได้ค่ะก็คือถ้าบ้านเราอะยังไม่เจอเชฟที่เอาดอกไม้ดอกผักชีไปประกอบอาหารเลยแต่ถ้าเกิดว่าเชฟต้องการก็คือติดต่อมาได้เลยเพราะมีตลอด
0: อ
1: ันนี้มันมีรสชาติเหมือนใบผักชีเลยไปลองชิมดู
0: เดี๋ยวจะลองชิมดู
1: ไปชิมจน
0: อ๋อ
1: ผักเต็มท้องเลยเนี่ยเหมือนผักชี
0: ผักชีเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ผักชีเลย
0: คือปกติในเวลาเราเห็นต้นผักชีมันเป็นต้นเล็กๆตัวเตี้ยๆ
1: ใช่แ
0: ต่นี่ทำไมมันสูงฮะ
1: เบบี้มันยังไม่โตมันจะแบบนี
0: ้ใช่ปกติเราเห็นเป็นแบบนี
1: ้อันนี้มะเขือเทศนี่ผักชีแต่ว่าก็ปลูกไปไงเรื่อยๆพอมันขึ้นเม็ดเต็มต้นมันก็จะแห้งตาย
0: อ๋อก็คือไอ้ผักชีที่เขาไปขายตามตลาดนั้นเขาก็จะเก็บในช่วงที่เขายังไม่ได้โตเต็มที
1: ่ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อตัวกว่านี้นิดนึงก็สามารถไปเด็ดแล้วก็ไปขายได้
1: ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้คือแบบโตแก่แล้วก็โทรมตายไป
0: ครับผม
1: นี่อีกชนิดนึงค่ะแ
0: บบอันนี้คือผักชีเหมือนกัน
1: ไม่ใช่ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงใบก็ได้กินใบก่อน
0: ก็พวกอะ
1: รสชาติเป็นไง
0: รสชาติมันจะคล้ายๆกับขม

0: ใบกระสุน
1: จัสเจ็ตจัสเจ็ต
0: โอ้จัสเจ็ตก็คือกระสุนนะ
1: กระสุนใช่ไหมไม่รู
0: ้น่าจะเคยคุ้นหู
1: จริงเหรอ
0: ใครที่เก่งภาษาอาหรับลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับ
1: ใช่นี่คือร็อกเก็ตสลัดซึ่งอาปลูกร็อกเก็ตเนี่ยตั้งแต่แรกๆที่ทำสวนผักเลยที่ไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนกิน
0: เอามาจากไหนครับแก
1: เมล็ดก็สั่งจากร้านเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็มีเรื่อยๆไม่มีลูกค้าแต่พอช่วงเนี้ยคนกินซาวาโดเขาก็กินร็อกเก็ต
2: คุณผู้ชมครับนอกจากที่นี่จะปลูกดอกไม้กินได้และพืชผักนานาชนิดตามแนวเกษตรอินทรีย์แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเลี้ยงผึ้งชนโรงซึ่งเป็นแมลงผสมเกสรขนาดเล็กที่ไม่มีเหล็กในและมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศภายในแปลงเกษตรแห่งนี้นั่นเองครับผึ้งชนโรงจะเก็บน้ำหวานและละอองเกสรจากดอกไม้ที่ปลูกอยู่ทั่วทั้งแปลงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำผึ้งชนโรงซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หอมอมเปรี้ยวและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพการเลี้ยงผึ้งชนโรงควบคู่กับการปลูกดอกไม้และพืชผักจึงเป็นการเกื้อกูลกันอย่างลงตัวนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสรทำให้พืชออกดอกและติดผลทางจากจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงสะท้อนให้เห็นถึงการทำเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนั่นเองครับ
0: ครับผมก็คือการเลี้ยงผึ้งชนโรงของเราก็คือว่าเหมือนว่าเขาเอาวัตถุดิบในการที่จะสร้างน้ำผึ้งผลิตน้ำผึ้งก็เอามาจากในส่วนของเราในฟาร์มของเราที่นี่เหมือนกัน
1: เพราะว่าเรามีดอกไม้เป็นหลักเขาก็เลยอยู่กินเกสรได้เยอะจริงๆเขาก็หากินได้ไกลๆเลยค่ะแต่ว่ามีอาจารย์มีครูเคยเอารังมาตั้งตรงนี้บอกว่ารังที่อยู่ตรงนี้มันน้ำผึ้งได้เร็วกว่ารังที่เขาตั้งที่อื่น
0: อ๋อครับผมเพราะว่าทีนี้ก็เรียกได้ว่าน้ำผึ้งชนโรงเองเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักบินไปไกลๆไม่ต้องละแค่บินอยู่ในบริเวณที่รังของเขาอยู่
1: ใช่ๆ
0: ครับผมได้เยอะไหมครับ
1: ได้เยอะอยู่นะคะก็คือมีให้เวลามีคนมาก็จะได้ชิมน้ำผึ้งชนโรง

0: นี่เนี่ยที่จริงแล้วผมจะเข้าไปใกล้นะครับผู้ชมครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นี่นี่ขนาดที่ผมอยู่ไกลๆแบบนี้มันมาเกาะที่หัวเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมจะลองซูมดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไง
1: เบลลี่ปะกอนส่วนอาไม่มีอะไรเลยมีแต่ดอกไม้

0: ดี๋ยวจะให้กะพาไปที่อื่นต่อ
1: พาไปที่อื่นต่อ
0: มีจุดไหนที่เด่นๆอีกไหม
1: ในสวนเนี่ยค่ะจริงๆมันก็แต่จริงๆมันก็เท่านี้เลยแต่สิ่งที่เบจะเห็นในสวนอ้ายก็คือจะมีทุเรียน
0: อ๋อ
1: ใช่มันเป็นการปลูกผักแซมระหว่างร่องทุเรียนกว่าทุเรียนจะโตค่ะผักก็ปลูกได้เลย6ปีเนี่ยสบายๆมีผักกินได
0: ้
1: ก็จะไม่เคยฉีดพ่นอะไรเลยก็เราก็วนเวียนอยู่ในนี้มีแมลงจัดการกันเองแล้วก็ครั้งนึงอ้ายเคยไปขอสนับสนุนเป็นแมลงที่มาฆ่าแมลงกันเองจากเกษตรรามันนะคะเขาก็ให้มาเหมือนที่สวนจะมีหนอนเยอะเขาก็เอาแมลงมาปล่อยแล้วแมลงก็มากินหนอนนั้นก็เป็นการจัดการโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบ
0: คือเราเองก็ไม่ต้องทำงานหนัก
1: ใช่ค่ะ
0: โดยให้เขาทำกันเองเลย
1: เขาทำกันเองเลยแล้วก็มีรอยมีอะไรเราคิดว่าลูกค้าเราเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของสวนเราว่ามันจะไม่ได้แบบสวยเนียนมันจะมีร่องรอยของสัตว์ไทยนะคะ
0: ครับผมก็แปลงของกะนี่เป็นแปลงผสมผสานเลยก็ว่าได้เนา
1: ะ
0: มีทั้งทุเรียนมีเถามีรายได้จากการปลูกดอกไม้ไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ทุเรียนนี้ยังกินไม่ได
1: ้ทุเรียนนี้ยังไม่ออกดอกช้าเพราะว่าไม่ได้แบบเร่งอะไรจริงๆงั้นถ้ารุ่นเดียวกันก็จะมีติดแล้วแหละ
0: แต่ว่าของกะนี่เน้นที่ดอกไม้ก่อน
1: ใช่ๆ
0: ครับผมคือไว้หายากนะคนทำ

0: สวนค่
1: อ
0: ะ
1: ื
0: แต่
1: ม
0: ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะให้คนมา
1: อือ
0: ื
1: ม
0: มแต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอกแต่ถ้าคนมาก็ได้เดินเดินวน
1: แต่ก็อย่างน้อยของกะนี่ก็ทําเป็นแบบโซนโซนนี้ก็เป็
0: น
1: นด
0: ะ
1: อกไม้ชนิดนี้โซนนู้นก็จะเป็นผัก
0: ใช่
1: อะไร
0: ใช
1: ป
0: ่
1: ระมาณน
0: ค่
1: ี
0: ะ
1: ้อื
0: ค่ะ
1: ม
0: อย่างที่นี่นะคะเวลาเพื่อนเพื่อนหรือใครมาก็จะกินจริงๆแล้วกินชาบูเป็นหลักเพราะว่ามันหยิบจับผักที่มีมาต้ม
1: อืม
0: แต่พอก่อนหน้านี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ราชภัฏยะลานะคะอา
1: อ
0: จ
1: ื
0: า
1: อ
0: ร
1: ฮ
0: ย์
1: ึ
0: มีนาให้ไปเรียนรู้การทําเมนูพิเศษเฉพาะที่นี่
1: อืม
0: ที่เอาวัตถุดิบจากที่นี่มาทําเป็นเมนูไว้เสิร์ฟหรือไว้เป็นโปรดักต์ของสวนเลยเดี๋ยวจะให้แบได้ชิมรสชาติ
1: อ
0: กั
1: ื
0: น
1: มครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผู้ชมครับไปก
0: ค
1: ันเ
0: ่
1: ละยครับ
2: อีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่ควรพลาดของออร์แกนิกฟาร์มคือสลัดโรสดที่คัดสรรวัตถุดิบจากแปลงเกษตรแห่งนี้โดยตรงมีทั้งผักสดดอกไม้กินได้และสมุนไพรนานาชนิดถูกเก็บจากสวนในวันเดียวกันก่อนนำมาปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อคงความสดกรอบและคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้มากที่สุดนั่นเองครับ
1: อันนี้เป็นสลัดสดๆไหมครับเป็นสลัดออร์แกนิกที่เขาเพิ่งทําตอนนี้เขากําลังทํากําลังปรุงอยู่ในครัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าสลัดที่นี่รสชา
0: ต
1: ติ
0: ต้อง
1: เป็น
0: ม
1: ย
0: ี
1: ังไง
0: น้ําจิ้มด้วยนะ
1: เขามีน้ําจิ้ม
0: คู่กับอาจารย์ด้วยทำไปดิ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมดูผมว่าน่าจะเติมอีก
0: นี่
1: อื้อหือ
0: ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
1: นี่
0: ออ
1: ัน
0: าน
1: ี้
0: จ
1: ก่
0: า
1: อน
0: รย์
1: นี่ให้ดูนะฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: เป็นอย่างไรบ้
1: อ
0: าง
1: ร่อยสดๆนะครับคุณผู้ชมไก่ก็กรอบผักก็กรอบทุกอย่างอร่อยนะครับบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสมมุติว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการของเราใน

0: พิกัดเดิมอุบัติเหตุซ้ำภาพชินตาบนถนนที่กลายเป็นจุดเสี่ยงอันตรายไม่ว่าจะเป็นจุดตัดบนถนนทางรถไฟทางแยกวัดใจหรือโค้งหักศอกรวมถึงจุดกลับรถและบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางพื้นที่เหล่านี้คือกับดักที่พร้อมจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้ทุกเมื่อหากผู้ขับขี่ไม่ระวังการติดตั้งป้ายเตือนภัยสัญญาณไฟหรือการปรับปรุงรัศมีโค้งใหม่คือด่านแรกที่จะกระตุกเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและชะลอความเร็วทันทีที่เข้าสู่เขตอันตราย
1: จุดเสี่ยงจุดอันตรายนะครับผมครับก็จะมีผู้ใช้เส้นทางเนี่ยปริมาณรถจำนวนมากประกอบกับเส้นทางของพญาในพื้นที่นะครับจะเป็นถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวโค้งนะครับก็มีโค้งเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็จะมีรถที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยบ่อยครั้งส่วนมากเนี่ยครับจะเกิดอุบัติเหตุกับคนที่ใช้เส้นทางไม่คำนานเส้นทางนะครับประกอบกับในพื้นที่ถ้าบางครั้งเนี่ยครับมีฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับมีทั้งเสียหลักพลิกคว่ำนะครับหรือว่าถลายลงข้างทางนะครับซึ่งเราก็ได้ประสานงานนะครับแก้ไขดำเนินการมาตลอดนะครับจนได้รับการปรับปรุงแก้ไขไปเยอะแล้วนะครับอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงมานะครับเดือนนี้บางเดือนเนี่ยแทบจะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะครับนานๆครั้งถึงจะมีสักครั้งนึงนะครับก็เป็นที่โล่งใจนะครับทางเราเนี่ยก็ได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับติดตั้งป้ายเตือนนะครับเป็นโค้งร้อยศพนะครับแล้วก็ประสานแขวงทางหลวงพังงานี่ครับติดตั้งวางกลวยจราจรปีบเช่งช่องจราจรนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟกระพริบนะครับเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยชะลอความเร็วลงนะครับทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุก็อยากฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับถ้าผ่านพื้นที่พังงานะครับเดินทางมาไกลๆนะครับเหนื่อยล้าก็อยากให้ท่านเวะพักก่อนนะครับอย่าพยายามฝืนตัวเองว่าเอ้ยอีก80กิโลถึงภูเก็ตแล้วนะครับใช้ความเร็วนะครับฝืนร่างกายตัวเองนะครับก็อยากให้หยุดพักการเหนื่อยล้าบางครั้งเนี่ยก็ทำให้เราประมาทหรือว่าชะล่าใจนะครับมาเจอถนนบางงาบางจุดนะครับเราไม่ได้พักผ่อนเพียงพอก็อาจจะทำให้ประสบอุบัติเหตุได้ครับ
0: นอกจากป้ายนวัตกรรมถนนปลอดภัยในปัจจุบันก็มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความฝืดของผิวจราจรยึดเกาะถนนและลดระยะเบรกได้อย่างมั่นใจหรือการใช้ระบบแบรีเออร์เคสและแถบชะลอความเร็วการซับแรงกระแทกเมื่อรถเสียหลักช่วยเปลี่ยนจากเหตุหนักให้กลายเป็นเบาและรักษาชีวิตผู้คนบนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: แขวงทางหลวงพังงานะครับก็ดูแลเส้นทางก็ประมาณสัก400กว่ากิโลเมตรก็มีจุดเสี่ยงก็หลายจุดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้รอให้มันเกิดซ้ำซากก็จะมีมาตรการในการแก้นะครับเรื่องอุบัติเหตุ

0: เนี่ยก็บอกแล้วว่าคนนะคนถนนรถสิ่งแวดล้อมซึ่งคนเนี่ยก็80-90%อยู่แล้วนะครับในส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของถนนกับสิ่งแวดล้อมหลักๆของอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความเร็วครับความเร็วเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเราเคารพกฎขับรถตามเครื่องหมายจราจรนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยชอบดูป้ายจุดอื่นๆก็จะเป็นพวกจุดกลับรถนะครับจุดกลับรถเนี่ยเราก็จะเชื่อซึ่งเป็นผลิตจากพลาสติกนะครับหรือภาษาบางทีก็เรียกว่าแบเรียร์น้ําก็คือมีน้ําใสอยู่ข้างในเราก็เอาตัวแบเรียร์เนี่ยไปจัดวางลักษณะเป็นตัว S กับหัวก็คือหมายความว่ารถที่จะเข้าบริเวณจุดกลับรถให้เข้าเฉพาะซองที่เป็นสตอรี่เท่านั้นจะไม่มีการเข้าไปจอดรอคิวซ้อนคันอยู่นะครับซึ่งวิธีการเนี้ยใช้แล้วได้ผลทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นความสูญเสียนะครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับใช้รถใช้ถนน
1: ได้ทุกเมื่อมีสติเมื่อเจอจุดเสี่ยงสามารถเลี่ยงอุบัติเหตุได้
2: 2569

คุณผู้ชมคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรโดยเฉพาะการสร้างอาชีพเรื่องงานหัตถศิลป์งานฝีมือจนทำให้ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและก็พื้นที่ภาคอีสานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูการต่อยอดด้านงานหัตถศิลป์โดยการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีของประสบกรณิกรและราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะในการจัดทำดอกไม้จันทร์พระราชทานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะด้วยพระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าและความงดงามของดอกไม้ไทยซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตและจิตใจอันอ่อนโยนของคนไทยพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และจำลองความงามของดอกไม้พันธุ์ไทยที่ใกล้สูญหายเพื่อให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเมื่อไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทรงตระหนักว่าเป็นหัตถศิลป์อันประณีตที่ต้องอดทนและความรักในความงามของธรรมชาติโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ขึ้นในศูนย์ศิลปาชีพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรและแม่

0: บ้านในยามว่างเว้นจากการทำนาให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวอย่างมั่นคงผลงานดอกไม้ประดิษฐ์ของศิลปาชีพแห่งธรรมชาติหากยังเป็นประตูปูทางไปสู่อาชีพหัตถกรรมหลากหลายแขนงรวมถึงการทำดอกไม้จันทร์งานหัตถศิลป์ถวายความอาลัยที่ต้องการความประณีตอ่อนช้อยกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพพระราชทานที่ช่วยสร้างรายได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนจากวัสดุเพียงไม่กี่ชิ้นหล่อหลอมด้วยความรู้ความตั้งใจและความประณีตในทุกขั้นตอนจนรังสรรค์เป็นดอกไม้จันทร์ที่สมบูรณ์ดอกไม้จันทร์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีจึงไม่ใช่เพียงผลงานหัตถศิลป์ที่งดงามหากแต่คือดอกไม้แห่งพระเมตตาที่ช่วยชุบชีวิตสร้างอาชีพและจะยังคงเบ่งบานอยู่ในใจของราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้นำชุมชนและจิตอาสาจึงได้ร่วมใจกันประสานพลังจัดทำดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับผู้ลงมือประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแค่งานฝีมือหากคือศูนย์รวมใจแห่งความจงรักภักดีและโอกาสในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหา
1: การดำเนินงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นการอบรมในเรื่องของการจัดทำดอกไม้จันทร์ในทั้ง7แบบแล้วก็มีดอกไม้จันทร์ที่เป็นดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดนะคะจังหวัดอุบลราชธานีเองเราใช้ดอกบัวหลวงนะคะซึ่งเคยใช้ดอกบัวหลวงในการในพระราชพิธีค่ะนอกจากเราจะเป็นการรวมจิตใจนะคะรวมบูรณาการของการจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเรากำหนดการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยคิดฐานจาก85ปีขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ที่จำนวน 960,000 การจัดทำดอกไม้จันทร์แล้วก็ในการจัดทำครั้งนี้เรามีการอบรมสอนวิทยากรจิตอาสาก่อนนะคะเพื่อไปขยายผลให้กับประชาชนที่อยากจะจัดทำนะคะโดยมีทั้ง25อำเภอวิทยากรจากครูนะคะจากสกรระดับอำเภอเมืองได้รับความอนุเคราะห์แล้วก็25อำเภอนั้นก็เป็นวิทยากรจิตอาสาที่อยากจะมาร่วมในการสอนประชาชนทั้งหมดนะคะ480ท่านค่ะเป็นทางระบบออนไลน์นะคะ
0: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาผ่านการถ่ายทอดการฝึกปฏิบัติในระบบออนไลน์ไปยังทั้ง25อำเภอพร้อมจัดเตรียมวิทยากรครูคอในระดับพื้นที่
1: ประจำจังหวัดนะคะ1ดอกนางหนึ่งช่อนะคะแล้วก็ประจำอำเภอ25อำเภอเราจะจัดพิธีในการส่งมอบจากนั้นเราจะรวบรวมส่งทางกระทรวงนะคะเพื่อถวายในพระราชพิธีก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากทุกภาคส่วนเรามีสมาชิกได้ขอในการรับสนับสนุนงบประมาณการจัดทำดอกไม้จันทร์ฝึกอบรมนะคะแล้วก็มีกลุ่มอาชีพคุณเองไปในการอบรมในเรื่องของการเหมือนประดับตกแต่งผ้าจับจิตผ้าโดยเราจะสังเกตได้ว่าเขาก็คือมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็อยากจะมีส่วนร่วมในการจัดพิธีในช่วงของเดือนธันวาคมค่ะ

ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การประสานงานในภาพรวมหากยังต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้ารายละเอียดตั้งแต่การคัดสรรวัสดุการบรรจงจัดวางกลีบดอกไปจนถึงการขึ้นรูปประดิษฐ์ประดอยเป็นดอกไม้จันทร์แต่ละประเภทเพื่อให้ผลงานทุกชิ้นออกมาสมบูรณ์เรียบร้อยสมพระเกียรติอย่างที่สุดกิจจึงเปรียบเสมือนการหลอมรวมศาสตร์แห่งทักษะฝีมือเข้ากับศิลป์รูปพื้นฐานทั้งการจับกลีบสู่การเรียงร้อยชิ้นส่วนสำเร็จเป็นดอกไม้จันทร์ที่สมบูรณ์แบบรวมทั้งสิ้น7รูปแบบและสิ่งที่ทำให้ดอกไม้จันทร์ของจังหวัดอุบลราชธานีมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นก็คือเอกลักษณ์ที่ถักทอขึ้นจากความผูกพันและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำคัญบุพผาราชินีพันไม้นามพระราชทานอันทรงคุณค่าและรูปแบบที่8คือดอกบัวหลวงดอกไม้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกเรียงร้อยขึ้นด้วยความประณีตบรรจงสะท้อนถึงศูนย์รวมใจของประสบนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีอย่างแท้จริง

0: วิทยากรในวันนี้นะคะมาจากสกร.ระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะโดยการนำของท่านผอ.สุนันทนาภักดีค่ะดอกไม้จันทร์พระราชทานมีทั้ง7แบบนะคะจะมีดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้ดอกพุทธาลดอกลิลลี่ดอกชบาหนูดอกชบาทิพแล้วก็ดอกดาราลัดค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะจะที่สาธิตหลักๆก็คือการสอนดอกไม้จันทร์จากชาวอุบล นะคะถวายความอาลัยนะคะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของชาวอุบลผลิตออกมาเป็นดอกอุบลค่ะแต่ละประเภทนะคะในการใช้สำหรับเป็นหนวดจันทร์ด้วยแล้วก็ใช้เป็นเกสรด้วยนะคะนะคะฟอลาเทปทูบเทียนนี่คือวัสดุอุปกรณ์ในการเข้าช่อทุกขั้นตอนการเข้าช่อจะเหมือนกันหมดเลยจะต่างกันแค่ชนิดของกลีบดอกแต่ละชนิดค่ะถ้าเผื่อว่าสนใจนะคะเราจะมีคลิปการสอนดอกไม้จันทร์ทั้ง7แบบและดอกบัวอุบลรวมเป็น8แบบอยู่ที่เว็บไซต์ของสกร.ระดับอำเภอเมืองสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะเข้าไปที่หน้าจอแล้วนะคะจะขึ้นทั้ง8แบบเราอยากเรียนดอกไม้ชนิดไหนนะคะก็จิ้มเข้าไปที่ชนิดนั้นก็จะเป็นคลิปวิดีโอเด้งขึ้นมาให้ศึกษาค่ะความรู้สึกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่พระองค์ท่านได้ทำเพื่อปวงชนชาวไทยมารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงค่ะแล้วก็อยากจะสาธิตสอนการทำดอกไม้จันทร์พระราชทานทั้ง7แบบและดอกบัวอุบลที่ชาวอุบลร่วมแรงร่วมใจกันทำถวายเพื่อเป็นการส่งท้ายแสดงความอาลัย
1: เมื่อความรู้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้องฝึกอบรมภารกิจและขั้นตอนสำคัญคือการส่งต่อจากครูผู้สอนสู่ครูวิทยากรในระดับพื้นที่กระจายลงสู่หัวใจของราษฎรในชุมชนผู้พร้อมใจลงมือทำด้วยความตั้งใจจริงเพราะการฝึกอบรมในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งหวังเพียงให้เกิดผลงานดอกไม้จันทร์คนละ1ชิ้นแต่หากเป็นการบ่มเพาะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้คือครูคอผู้ที่จะนำทักษะและความเพียรพยายามกลับไปขยายผลในท้องถิ่นของตนในการต่อยอดสร้างงานสร้างรายได
2: ้ความรู้ที่ได้ในวันนี้มีไปถ่ายทอดให้กับทีมงานว่าจะเป็นสตรีผู้บุญบางสาหารหรือสตรีที่ตำบลบ้านแขมแล้วก็ชุมชนในหมู่บ้านของผู้บุญบางสาหารแล้วก็ที่ตำบลบ้านแขมเรียนรู้นะคะก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากเกินไปแล้วก็โดยเฉพาะดอกบัวนะคะดอกไม้ประจำจังหวัดของเราเนี่ยซึ่งวัสดุที่วิทยากรแนะนำเราก็มีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติอย่างที่พวกสังข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถทำ

0: ได้นะคะส่วนดอกไม้ชนิดอื่นๆก็ทําได้เช่นกันไม่ได้ยากเกินไปค่ะคือในฐานะที่ดิฉันเป็นตัวแทนของอำเภอพิบูลมังสาหารแล้วก็ขอบคุณท่านนายกอำเภอพิบูลมังสาหารแล้วก็พัฒนาชุมชนอำเภอพิบูลมังสาหารที่ให้เกียรติดิฉันมาร่วมรับการฝึกอบรมทําดอกไม้จันทร์ในวันนี้ซึ่งดิฉันก็จะได้นําความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปถ่ายทอดให้ประสบนิกรของชาวอำเภอพิบูลมังสาหารเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีในฐานะที่เราเป็นลูกที่จะทำให้สมเด็จแม่พระพันปีหลวงของเราค่ะ
1: ทักษะที่ค่อยๆฝึกฝนความชำนาญผ่านสองมือและจิตใจที่จดจ่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะหัตถกรรมไทยใหญ่ในการส่งเสริมงานฝีมือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งองค์ความรู้การออกแบบและความปราณีตที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนนั่นคือรากฐานสำคัญที่พร้อมจะถูกนำไปต่อยอดสู่งานศิลป์และทักษะอาชีพที่มั่นคงในอนาคตหากได้รับการบ่มเพาะราชธานีพื้นที่สำคัญ
2: ที่เราภาคภูมิใจมากก็คือเรามีองค์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็บังพึ่งใจที่เราสามารถนำประสบการณ์ที่เรามีนำความรู้นำวิชาชีพที่เราได้ฝึกมาได้สอนมาแล้วก็ได้แบ่งปันเราทุกคนจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะเปิดโอกาสที่จะเรียนรู้เปิดโอกาสที่จะฝึกที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดอาชีพต่อยอดสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองอยากทำแล้วก็มีความสุขในการที่ได้ทำค่ะ
1: แนวคิดการสร้างงานสร้างอาชีพผ่านงานฝีมือย่อมส่องสว่างชัดเจนเมื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ภาพจำแห่งพระมหากรุณาธิคุณในการพลิกฟื้นงานศิลปะหัตถกรรมและผ้าไหมไทยให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าซึ่งไม่เพียงสืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษแต่ยังสร้างอาชีพและยกย่องเชิดชูชีวิตของราษฎรให้อยู่ดีกินดีใต้ร่มพระบารมีจากดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ประดอยขึ้นด้วยความจงรักภักดีในวันนี้จึงถูกเรียงร้อยเข้ากับคุณค่าของงานศิลปะหัตถกรรมไทยด้วยความตั้งใจที่จะส่งต่อและรักษาองค์ความรู้นี้ให้อยู่คู่ชุมชนตราบนานเท่านาน
3: เราได้มีการอบรมให้ความรู้กับวิทยากรหรือประชาชนที่สนใจแล้วก็คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง25อำเภอแล้วก็จังหวัดในส่วนของจังหวัดนี้เราก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พช.พนักงานอำเภอจำนวน50คนนะคะในการอบรมแล้วก็จะมีการออนไลน์ไปทั้ง25อำเภอรวมแล้วในวันที่4กันยาทุกคนก็ได้รับความรู้แล้วก็ได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานทั้ง7แบบแล้วก็ดอกไม้ประจำจังหวัดอำเภอละ1ช่อซึ่งเป็นดอกบัวหลวงที่จะต้องส่งซึ่งในบรรยากาศในวันนั้นทุกคนมาด้วยจิตอาสานะคะแล้วก็เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกๆอำเภอก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะคะซึ่งดอกไม้ประดิษฐ
1: ์นั่นคือคุณค่าอันหาที่สุดตัวเลขแห่งเป้าหมายคือ
3: คุณดำริของพระองค์ท่านมาไทยในจังหวัดอุบลราชธานี
1: แต่คือการแสดงออกถึงความระลึกถึงพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับงานศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของที่เกิดในแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี
4: พระพันปีหลวงวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
5: สองที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดด

0: เด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

คือไม่อยากให้ทุกคนประมาทแล้วต้องมาเป็นเหมือนเราเพราะว่าบางทีคนเรามันอาจจะกลับอะไรไปแก้อะไรไม่ได้แล้วครับเหมือนผมยกตัวอย่างผมนี่คือผมพลาดครั้งเดียวอาจจะไปกลับไปแก้อดีตไม่ได้เลยก็คือต้องกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิตอ่ะ

0: ธีรยุทธสินประยงหรือต้นชายวัย34ปีผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนเข้าอย่างจังขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อปี2557ส่งผลให้กระดูกสันหลังหักทับเส้นประสาทไขสันหลังยิ่งกว่าฝันร้ายก็คือการที่ฟื้นขึ้นมาและพบว่าร่างกายท่อนล่างตั้งแต่สะดือลงไปไร้ความรู้สึกและจะเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิต
1: น้องก็โทรมาบอกว่า

0: องต้นถูกรถชนแม่ก็ตื่นตึงก็ตกใจแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะนึกว่าไม่เป็นอะไรมากนึกว่าจะเดินได้ไม่คิดว่าจะเดินไม่ได้พอไปพอน้องก็ตัวก็ไปถูกโรงพยาบาลก่อนแต่ก็แม่ไปที่โรงพยาบาลไปถึงแล้วก็เอ็กซเรย์ให้กินยาก็เจ็บมากนะก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วมันเจ็บที่หลังที่หลังมันจะปวดกลัวก็ทนไม่ไหวแล้วแม่บอกว่าตนหน่อยแบบมันเจ็บมันไม่สรุปมันคือมันไม่พอจนแล้วมันไม่สรุปคือก็จะเจ็บมากเลยแล้วก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลพอหมอก็พาก้าไปตรวจในห้องก็บอกว่าน้องจะเดินไม่ได้แม่ก็เสียใจมากเลยแม่ร้องไห้เลยก็บอกอย่างนั้นก็บอกน้องมีสิทธิ์เดินไม่ได้นะคุณแม่แม่ตำใจก็บอกว่าน้องจะเดินไม่ได้แล้วก็บอกว่านะแม่ก็น้องเสียใจแม่ก็ไม่นึกว่าจะเป็นแบบนี้นะแบบว่านึกว่าจนแล้วนึกว่ามันจะไม่มันไม่มีแผลเลยไม่ดูคือมันจะไม่เจ็บเท่าไหร่คือมันไม่มีแผลเลยแม่ไม่จะนึกว่าเดินไม่นึกว่าเดินไม่ได้นะแต่หมอก็บอกแม่ตำใจแม่ก็เสียใจแต่ว่าไม่รู้ทำยังไงแต่ว่าน้องก็ตัวนั้นก็รู้แต่ก็ทำใจได้นะก็เบียบ้าก็เสียใจแต่ก็ยังทำใจได้อยู่เลย
1: กว่า3ปีกับการเก็บตัวไม่ยอมพบเจอหน้าใครไม่ยอมออกไปไหนนอกจากการไปรักษาหาหมอทั้งหมอพื้นบ้านและแผนปัจจุบันพร้อมกับความหวังว่าต้องกลับมาเดินได้อีกครั้งแต่ยิ่งนานวันความฝันยิ่งริบหรี่แต่เพียงแค่การปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดชีวิตของต้นก็เปลี่ยนไป
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้ปุ้ยอยู่กับคุณธีรยุทธ์สินประยงหรือคุณต้นค่ะผู้พิการทางการเคลื่อนไหวสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณต้นอยากให้คุณต้นเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรคะทำให้คุณต้นต้องมาใช้ชีวิตติดล้อแบบนี
3: ้ก็ต้องย้อนไปเมื่อ9ปีที่แล้วครับผมทำงานอยู่ในอบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงครับก็เลิกงานนะครับระหว่างทางกลับบ้านก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านครับแล้วก็ระหว่างทางมันเป็นทางแยกก็มีรถกระบะเข้ามาชนนะครับ

0: ทำให้ผมเหมือนกับลอยแล้วก็ตกมาบนถนนแล้วก็เหมือนกับทำให้กระดูกสันหลังหักซี่โครงหักแล้วก็สะโพกเชิงกรานหักแต่ที่จุดที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นกระดูกสันหลังครับมันไปทับเส้นประสาทไขสันหลังก็เลยทำให้ตั้งแต่ช่วงล่างมันอ่อนแรงแล้วก็ชาไม่มีความรู้สึกแล้วก็ขานี่อ่อนแรงไม่สามารถเดินได้ครับก็ประมาณนี้ครับ
1: แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณต้นรู้สึกยังไงคะในระหว่างที่เรารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าร่างกายท่อนล่างของเราไร้ความรู้สึก
0: ถ้าถามว่าตอนนั้นนะผมยังมีความหวังอยู่ว่าสัก5เดือน1ปีหรือว่า3ปีเราอาจจะหายกลับมาเดินได้อีกครั้งนึงครับตอนนั้นก็คือยังมีความหวังว่าตัวเองจะกลับมาเดินได้ใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้งนึงครับ
1: คือตอนนั้นน่ะยังมีความหวังอยู่
0: ใช่ครับ
1: ด้วยวิทยาการการแพทย์อะไรต่างๆเราคิดว่าเราต้องหาย
0: ใช่ครับ
1: แล้วช่วงไหนที่แบบเฮ้ยเราจะต้องอยู่บนวีลแชร์อย่างนี้ตลอดชีวิต
0: เพราะว่าเหมือนกับระยะ1ปี2ปี3ปีแรกมันจะต่างกัน1ปีแรกคือเรายังมีความหวังอยู่ว่าเออยังไงเราก็ต้องหายพอย่างก็ไปที่2เราก็เริ่มคิดว่าเออก็ยังมีความหวังเล็กๆอยู่ว่าจะหายอะไรแบบนี้แต่พอย่างก็ไปที่3ก็คิดว่าเพราะว่าเหมือนกับเราในระหว่างที่1ปี2ปีแรกนั้นคือเราใช้เวลากับการรักษาตัวเองเกือบทุกวันก็คืออาจจะไปรักษาแบบหมอทางไสยศาสตร์บ้างการนวดบ้างอะไรทุกอย่างที่มีคนอื่นบอกว่าคนอื่นเขาหายหรือว่าดีแล้วก็ไปทุกที่ไปทุกบ้านที่เขาบอกว่าดีก็อาจจะแต่พอเหมือนกับเรารู้สึกอย่างนึงว่าเหมือนกับเราไปแล้วเหมือนกับเราเหมือนกับมันแวบเข้ามาในหัวเราว่าเออเราอาจจะหลอกตัวเองก็ได้คือหมอที่โรงพยาบาลนะเขาก็บอกแล้วว่าเออเรานี่พิการนะไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิตแต่บางทีเป็นเหมือนกับเรายังมีความหวังอยู่อาจจะมีปฏิหาริย์อะไรคือหวังเล็กๆว่าเราอาจจะเดินได้แต่พอถึงระยะเวลานึงเราอาจจะกลับมายอมรับตัวเองว่าเออเราอาจจะเดินไม่ได้จริงๆก็ได้ครับแล้วเหมือนกับมันพอเรายอมรับตัวเองได้เราก็คิดว่าเออชีวิตประจำวันของเรานี่เหมือนกับเราคิดว่ามันจำเจแล้วครับก็เหมือนคือตื่นมาอาบน้ำกินข้าวกายภาพแล้วก็นอนกลับมาตอนเย็นก็เหมือนกับเราคิดว่าเออชีวิตเรามันมีอยู่แค่นี้หรือว่าอะไรแบบนั้นครับคงเกือบ3ปีครับก็คือ
1: เราเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าความหวังของเรามันค่อยๆริบหรี่ลงแล้วใช
0: ่
1: ไหมแล้วทีนี้เราปรับความคิดของเรายังไงคะ
0: ก็เหมือนกับมันไม่มีทางให้เราเลือกด้วยเราคิดว่าเหมือนกับชีวิตเรานี่คือมันมี2ทางเราเลือกก็คือถ้าเราอยู่เราต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตเหมือนกับเราคิดว่าตอนนั้นเราอายุยังน้อยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราจะสมมติว่าเราจะเสียชีวิตสัก60ปีตอนนี้เรายัง20กว่าปีเราต้องนั่งนอนๆกินข้าวกับน้ำนอนแบบนี้อีก20กว่าปีนี่แล้วถามใจตัวเองว่าอยู่ได้ไหมเราคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราเบื่อแล้วถ้าเราอยู่ไม่ได้นี่เราต้องทำยังไงเราก็ต้องสู้แล้วถ้าเราสู้นี่เราต้องสู้ยังไงเราก็เลยอาจจะเซิร์ช Google บ้างอะไรในต่างๆอาจจะมีเพื่อนๆบ้างคอยแนะนำอะไรก็ถ้าเราจะสู้แบบเราติดล้อนี่เราทำอะไรได้บ้างอะไรแบบนี
1: ้
0: ก็เริ่มจากการออกไปข้างนอกก่อนอาจจะครั้งแรกอาจจะมีเขินๆอายๆแบบคือเหมือนกับเราอยากไปเที่ยวเราอยากไปมีความสุขแต่บางทีอาจจะมีคนที่รู้จักเขาอาจจะมาตั้งคำถามอะไรกับเราเยอะจนเรารู้สึกว่าเราอยากมาเที่ยวเราไม่ได้มาตอบคำถามอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เหมือนกับแต่พอนานไปเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะโฟกัสแก้ความสุขของเรามากกว่ามันกับเราไปที่ไหนเราก็ยกตัวอย่างเราจะไปกินอะไรแล้วก็โฟกัสไปที่ร้านนั้นเราไปกินเราก็กลับเหมือนกับเราโฟกัสแก้ความสุขของตัวเองเราไม่ได้ไปคิดถึงคนอื่นให้มันเยอะครับก็คือเน้นความสุขตัวเองมากกว่า
1: พอเราเริ่มที่จะโฟกัสความสุขของเราเองแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยไหมคะ
0: ถ้าถามว่าเราโฟกัสความสุขของตัวเองชีวิตเปลี่ยนไหมผมว่าความคิดเราเปลี่ยนมากกว่าชีวิตเรายังอาจจะไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่ความคิดเราเปลี่ยนเราคิดว่าความสุขเรามันอยู่ตรงไหนและเราก็เหมือนกับเราคิดว่าเราเหมือนกับเราศึกษาว่าคนพิการนี่สามารถทําอะไรได้บ้างเราก็พยายามศึกษาเราพอเราได้รู้ว่าคนพิการก็สามารถทํางานได้ออกไปช่วยเหลือคนอื่นได้ออกไปเหมือนกับตอนเราเดินได้นี่เราอาจจะมีความคิดอีกอย่างนึงอาจจะมีเป้าหมายอีกอย่างนึงแต่พอตอนเราเดินไม่ได้นะเราอาจจะทิ้งเป้าหมายนั้นไปเพื่อที่จะ
1: ตอนนั้นมีเป้าหมายว่ายังไงคะ
0: ก็เหมือนกับเป้าหมายของทุกคนก็อาจจะมีรถมีบ้านมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีคือเราหมายถึงเราจะอยากจะมีเงินเก็บอยากจะมีคือสร้างฐานะตัวเองให้มันดีครับมันดีแต่พอเราเป็นคนพิการนี่เราคิดว่าเราเป็นคนพิการนี่เราไม่จำเป็นต้องรวยก็ได้ไม่จำเป็นต้อง อะไรก็ได้แค่เรามีความสุขก็เพราะว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายเราไม่ได้เหมือนกับเป้าหมายที่เราอยากจะมีครอบครัวที่มันสมบูรณ์แบบมันก็เริ่มหายไปก็เลยคิดว่าทำยังไงก็ได้ตัวเองมีความสุขก็เลยเริ่มจากก็เรียนรู้จากที่ต่างๆก็อาจจะโชคดีหน่อยนึงตอนนั้นนะเหมือนกับพอผมคิดว่าผมอยากจะออกจากบ้านก็มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคหน้าที่จังหวัดสงขลาครับเขาก็เลยมาถามที่บ้านว่ามันมีศูนย์ฟื้นฟูนะคุณอาจจะไปเรียนไปศึกษาได้ไปเราก็เลยคิดว่ามันก็ใช่เลยเหมือนกับมันตรงเลยกับเราตอนนั้นเราก็ไม่อยากอยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับเราก็เลยตอบรับเลยว่าไปพอไปมันก็จริงๆครับอย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้เจอเพื่อนได้พูดคุยได้คำปรึกษากันแล้วก็เหมือนกับได้เรียนรู้อีกโลกใบหนึ่งเลยเหมือนกับผมคิดว่าคนพิการนะคุยกับคนพิการด้วยกันน่าจะมีความเข้าใจมีความรู้สึกอะไรมันดีกว่าก็ได้ความรู้จากตรงนั้นเยอะอีกอย่างนึงที่นั่นก็มีอาจจะมีแบบมีนักกายภาพนี่เขาก็ฟื้นฟูทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเราด้วยครับมันกับบางทีเราก็อาจจะให้ความรู้ว่าเราฝึกให้เรายอมรับตัวเองได้เรากล้าออกสู่สังคมครับก็เลยพอเรากล้าออกสู่สังคมเราก็ได้เจออะไรได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะทำให้มันกับคุณภาพชีวิตเราก็ดีขึ้นทีละนิดแล้วก็พยายามเรียนรู้พยายามศึกษาอะไรที่มันคิดว่ามันดีกับตัวเราแล้วก็มันกับเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ครับ
1: ด้วยตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยก็เข้ามาช่วยคนพิการได้เยอะเลยโดยเฉพาะโซเชียลอันนี้ช่วยยังไงบ้างคะ
0: ก็โซเชียลก็อาจจะทำให้เราได้สร้างคอนเทนต์ของตัวเองหรือว่าได้มีช่องทางในการทำมากินค้าขายออนไลน์อะไรประมาณนี้ครับ
1: โดยเฉพาะคุณต้นเอง

0: เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นดาว TikTok คนหนึ่งด้วยคอนเทนต์ในช่อง TikTok เนี่ยเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ก็เป็นการให้กำลังใจแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจครับเหมือนกับเราพิการเราก็ยังสู้เหมือนกับคนอื่นเขาที่คนที่เขากำลังท้ออะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่เห็นว่าเออขนาดว่าเราพิการเรายังยิ้มได้เรายังมีความสุขได้เรายังทำงานได้ยังใช้ชีวิตได้เกือบปกติก็เลยเหมือนกับเป็นการให้กำลังใจคนอื่นแล้วก็สร้างแรงบันใจให้คนอื่นไม่อยากให้คนอื่นท้อครับ
0: แล้วนอกจากนี้เองก็ยังมีการขายของออนไลน์
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ขายอะไรคะ
1: เป็นสาคูต้นครับสาคูต้นก็คือเป็นสาคูที่ทำจากต้นสาคูแท้ๆเป็นสาคูออร์แกนิกครับเป็นแป้งที่ทำจากต้นสาคูแท้ๆก็คือเป็นก็เรียกว่าสาคูแท้สาคูต้นพัทลุงครับ
0: ก็นำมาใช้ขายทั้งผ่านTikTok แล้วก็
1: Facebook ครับ
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราตามคุณต้นไปดูการขายของออนไลน์แล้วก็การไลฟ์ TikTok กันค่ะไปค่ะ
1: ครับ
2: คุณผู้ชมคะสาคูต้นหรือสาคูแท้ก็คือแป้งชนิดหนึ่งค่ะที่สกัดมาจากต้นปาล์มสาคูมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆสีน้ำตาลอ่อนๆอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะจะพบมากก็ในจังหวัดพัทลุงนี่เลยค่ะคนที่นี่นะคะเขานิยมนำมาทำเป็นอาหารทั้งคาวทั้งหวานเพราะรสสัมผัสที่หนุบหนับมีกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนดอกไม้แห้งแตกต่างจากสาคูทั่วไปถ้าคุณผู้ชมได้ลิ้มลองนะคะถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการกินสาคูก็ว่าได้ค่ะนี่ก็เป็นช่องทางเป็นรายได้ของครอบครัวสินประยงที่ต้นได้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวด้วยการขายของผ่านช่องทางออนไลน์ค
1: ่ะของเราอาจจะเป็นขายปลีกด้วยขายส่งด้วยครับขายปลีกอาจจะเป็นช่องทาง Facebook TikTok ขายส่งก็อาจจะมีแม่ค้าที่เขาขายออนไลน์หรือว่าเอามีหน้าร้านก็อาจจะรับแล้วก็เอาไปขายต่อที่หน้าร้านของเขาหรือว่าในช่องทางการขายของเขาครับ
3: สาคูก็เป็นสาคูต้นสาคูแท้สาคูพัทลุงนะครับคือสาเป็นสาคูสามใจก็เป็นสาคูที่ทำจากต้นสาคูแท้ๆนะครับเป็นสาคูออร์แกนิกครับ
4: ไม่ภูมิใจที่ก็เป็นแบบนี้แต่ว่าก็ถึงว่าก็จะเดินไม่ได้แต่ว่าก็ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างเหมือนอื่นอย่างนี้เขาก็ให้แม่เวลาแม่ไม่มีเขาก็ให้แบบนั้นเนี่ยก็ภูมิใจที่ไปช่วยเหลือคนแบบพิการแบบเดียวกันแล้วก็ไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจแล้วก็ช่วยพูดเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้แหละถึงเป็นแบบนี้ก็คือก็ยังทำได้คือยังอยู่ได้แบบว่าเขาทำใจได้แล้วคือเขาไม่คิดอะไรมากแล้วคือเขาอยู่สบายแล้วตอนนี้ไปไหนก็ได้พาแม่ไปซื้อของเขาก็ขับรถขี่รถไปได้ไปจุงไปหาหมอก็ปาได้ทุกอย่างเลย
2: การปลดพันธนาการความคิดในครั้งนั้นไม่เพียงทำให้ต้นได้หลุดพ้นจากความมืดมนแต่ยังสามารถช่วยดึงผู้พิการหลายคนที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันให้ได้พบกับความสดใสของโลกใบใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง
5: เมื่อก่อนก็ไม่กล้าออกไปไหนก็คือตอนแรกเลยที่ประสงค์ประเทศขึ้นมาก็นอนติดเตียงมาเลยปีกว่าก็เลิกทำทุกอย่างไปหมดเลยเพราะว่าคิดว่าทำไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องนอนอย่างเดียวคือต้องมาฝึกนั่งอะไรใหม่กว่าจะนั่งขึ้นมาได้ก็ปีกว่าแล้วกว่าจะกลับมาเริ่มทำอีกแล้วก็เริ่มโทรหาลูกค้าว่ารับออเดอร์ไหมจะลองทำดูอะไรเงี้ยตอนแรกก็เริ่มจากออเดอร์น้อยๆก่อนแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆส่วนรู้จักกันได้ยังไงนั้นคือก่อนพอเริ่มทำกระเป๋ากระจุดขึ้นมาค่ะก็มีพี่ๆที่รู้จักกันเหมือนมาถ่ายทำไปลง YouTube แล้วพอดีพวกทีมงานเขาเห็นกันอาหารจาก YouTube เขาก็เลยเข้ามาหาที่บ้านแล้วก็มาแนะนำมาชวนแล้วก็ถึงได้รู้ว่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรามันคือกลุ่มคนพิการมันมีเยอะมากแล้วเขาก็ออกไปใช้ชีวิตกันข้างนอกได้ปกติไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเข้ากิจกรรมร่วมกิจกรรมอบรมกิจกรรมสมาคมบางทีก็ไปออกบูธในงานวันคนพิการของสมาคมอะไรเงี้ยค่ะ พี่ๆเขาก็จะช่วยแนะนำให้ก็แนะนำให้มีรายได้เสริมแนะนำให้มีหน่วยงานได้ติดต่อรู้จักเพิ่มมากขึ้นเป็นการโฆษณาเป็นในตัวแล้วก็แนะนำสิทธิประโยชน์ของคนพิการซึ่งเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้เรารู้แต่เงินผู้พิการเนี่ยเดือนละ800แค่นั้นเราไม่ได้รู้ว่ามันมีเงินกู้มีอบรมมีอะไรต่อเติมบ้านหรืออะไรก็คือไม่รู้เลยเมื่อก่อนไม่สามารถเหมือนกบในกะลาแล้วก็นุ่งแต่ผ้าถุงจะไปไหนก็ไม่รู้จักว่าใส่รองเท้าได้นะถึงนั่งวีลแชร์ก็ใส่รองเท้าได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกไปข้างนอกเห็นคนอื่นอะไรเงี้ยเขาทำได้ก็เริ่มรู้น้องเขาขับรถได้ยิ่งแบบตกใจเอ้าขับรถได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยคือเราเคยขับได้ขับตอนที่ยังเดินได้แต่เดินไม่ได้ก็ไม่คิดว่าจะขับได้เพราะก็ไม่เคยเห็นเพราะว่ายิ่งในตัวจังหวัดพัทลุงนะมีน้อยมากเหมือนกันที่ว่าจะเห็นว่าคนพิการขับรถได้หรือเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนด้วยก็เลยไม่เห็นพอมีโอกาสออกไปข้างนอกก็ได้เห็นหลายๆอย่างแล้วก็คิดว่าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันก็จากการแนะนำแล้วก็บางต้นก็จะมาแนะนำแล้วก็ช่วยเหลืออยู่ตลอดเหมือนเวลาไปหาหมออะไรเงี้ยเขาก็จะมารับมาส่งไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะก็มีการช่วยเหลือกันอยู่ตลอดค่ะไม่ได้ว่าเข้ามาแล้วก็หายไปก็คือจะมีการมีลงกลุ่มมีติดต่อข้อมูลแล้วก็ชวนกันไปทำกิจกรรมอยู่เรื่อยๆค่ะซึ่งส่วนนึงมันก็ทำให้เราไปตอนแรกเราอยู่แต่กับกลุ่มคนที่เป็นคนปกติแล้วก็จะเปรียบเทียบแล้วเราก็จะรู้สึกแย่เพราะว่าเราด้อยกว่าเขาแต่ว่าพอเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นคนพิการด้วยกันเนี่ยพอเราไปเห็นเราก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเลยก็คืออบอุ่นสบายใจเพราะว่าจะเข้าใจกันแล้วก็บางคนแย่กว่าเราอีกหนักกว่าเราอีกเราไม่ได้หนักกว่าใครไม่ได้หนักกว่าคนอื่นคนอื่นเขาแย่กว่าเราเยอะไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีกำลังใจขึ้นมาเยอะตรงนี้แล้วก็ทำให้แบบเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นกล้าออกไปด้านนอกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าหลักๆที่สำคัญเลยคิดว่าสำคัญกับทุกคนเลยก็คือกำลังใจที่ทำให้เราจะสู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำตรงนี้มีมากขึ้นอันนี้สำคัญที่สุดสำหรับโดยส่วนตัวนะคะที่คิดว่าก็คือพอเราไปเห็นคนอื่นเขาแย่กว่าเราแล้วเขาให้กำลังใจเราหรือว่าเล่าสู่เล่าประสบการณ์กันฟังแล้วก็แนะนำกันดูแลกันที่เป็นคนพิการด้วยกันเห็นใจกันมีความเห็นอกเห็นใจกันดูแลกันนะคะก็คือตรงนี้ได้กำลังใจเยอะมากที่เราจะสู้ต่อเพราะว่ามันก็มีอยู่แล้วว่ายอมรับได้ไหมก็ยอมรับได้แต่มันก็จะมีบางช่วงก็จะกลับไปหวนว่ายอมรับไม่ได้บางสิ่งพอเราทำอะไรไม่ได้สักอย่างนึงหรือไม่ได้ดั่งใจหรืออะไรเราก็จะกลับไปหวนคิดอะไรเงี้ยแต่พอมีตรงนี้มีให้กำลังใจกันคอยให้กำลังใจกันอยู่ตลอดมันก็ดีขึ้นค่ะมันก็ช่วยได้เยอะ

นอกจากการที่ต้นเดินสายให้กำลังใจผู้พิการด้วยกันแล้วต้นยังรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ขับขี่รวมไปถึงความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตของเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดพัทลุงเพียงเพื่ออยากเป็นส่วนหนึ่งในการลดจำนวนผู้พิการและลดอุบัติเหตุทางถนน

เพราะตั้งแต่น้องต้นเข้ามาอยู่ในเครือข่ายอย่ามองไม่กลับในมือที่มองไม่กลับของจังหวัดพัทลุงเนี่ยคือภารกิจของผมก็การตามานก็ดีขึ้นเยอะคือเวลาลงพื้นที่อะไรพวกนี้น้องต้นอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้คนพิการที่ว่าเราลงเยี่ยมเนี่ยสามารถเป็นกำลังใจให้เขาเยอะฝ่าที่คนพิการน้อยฝ่าน้องต้นเหมือนน้องต้นเนี่ยพิการหนักสุดเพราะว่านั่งต้องนั่งวีลแชร์ทีนี้เวลาลงพื้นที่เนี่ยแนะนำอะไรก็คนที่พิการเขาก็จะเชื่อเขาก็จะทำตามแล้วก็น้องต้นเนี่ยเป็นคนนิสัยดีนะครับเข้าได้กับทุกคนไม่ว่าจะร่วมกับคนปกติคนพิการอะไรเนี่ยคือเขาจะเข้าได้หมดตั้งแต่น้องต้นเข้ามาเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของเราข้อเมื่อ

น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งบางทีมันเป็นความสุขที่เราหาได้ด้วยตัวเองนะครับคือมันความสุขตรงนี้เราคือคนอื่นได้เราไม่ได้เราต้องหาด้วยตัวเองบางทีมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งก็คือมันแบบเราไปเยี่ยมคนพิการคนอื่นแล้วเหมือนกับเห็นคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความสุขแล้วเราก็คิดว่าตัวเองก็มีก็ดีเหมือนกันนะเราพิการเราไม่ได้ว่าไร้ค่านะเราก็มีประโยชน์เราก็ทำเพื่อสังคมได้ทำเพื่อคนอื่นได้แล้วก็เหมือนกับทำให้เรามีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็อยากจะทำต่อไปครับ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: โอ้โหแย่แล้ว
2: เป็นไรครับพ
1: ่อฝนตกน้ำท่วมพ่อไม่ได้ขายของลูกค้างงวดมาแล้วเนี่ยอะไรลูก
2: ไม่ว่าจะน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวเขาก็พร้อมช่วยเรานะพ่อโทษเถอะ
1: โทษได้เลย
2: ครับ
3: โทรกันได้เลยค่ะสายด่วนปภ1784สะดวกรวดเร็วแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน
4: เฮ้ย
2: เฮ้ย
4: เฮ้ย
5: กลับมาแล้วเหรอลูก
6: ค่ะแม
5: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
6: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
5: เดี๋ยวฉะนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: และถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
3: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
2: ช่วงนี้ผมดองตอกอะพี่อยากไปวัดครับ
3: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
4: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
2: ไป
5: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: ื้นดินสู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ MBT South รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะในสัปดาห์ของการประชุมที่เรียกได้ว่าเป็นการประชุมสำคัญที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพค่ะโดยในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนะคะโดยล่าสุดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเพื่อที่จะนำเสนอแนวพระราชดำริแล้วก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สายตาประชาคมโลกค่ะโดยเมื่อวันที่12ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะนายเอกภพเพียรพิเศษค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งนะคะเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งจัดขึ้นควบคู่ไปกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMFและกลุ่มธนาคารโลกนะคะโดยมีนายเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะนายดนุชาพิทยนันท์ค่ะเลขาธิการสสช.นะคะนายอเจบังกาค่ะประธานกลุ่มธนาคารโลกค่ะนางคริสตาลิน่าจอร์จดิวาค่ะกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมด้วยนะคะโดยท่านนายกได้กล่าวว่าหัวข้อของ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ของการประชุมประจำปีในครั้งนี้เนี่ยได้สะท้อนเรื่องของความมุ่งมั่นของไทยค่ะในเรื่องของการจะให้ประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาค่ะแล้วก็เสริมสร้างความสามารถของสังคมในเรื่องของการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งสำหรับประเทศไทยนั้นแนวคิดดังกล่าวมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดนะคะกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชดำริและพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยตลอดระยะเวลากว่า7ทศวรรษค่ะพระราชกรณียกิจด้านของการพัฒนานั้นได้สะท้อนหลักของความพอประมาณนะคะความมีเหตุผลและก็การมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงค่ะบนพื้นฐานของความรู้คุณธรรมซึ่งก็ยังคงมีความสำคัญต่อเรื่องของการพัฒนาในปัจจุบันค่ะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าพระราชกรณียกิจในด้านของการพัฒนาทรงแสดงให้เห็นเรื่องของความก้าวหน้าไม่ควรวัดเพียงเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่าควรที่จะครอบคลุมไปถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการที่จะรับมือกับความท้าทายในอนาคตด้วยนะคะโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ค่ะต่อการเรื่องการส่งเสริมพัฒนาที่สมดุลครอบคลุมและยั่งยืนนะคะโดยนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสที่ไทยเรานั้นกำลังเตรียมเข้าสู่ครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปี2570ค่ะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจพร้อมกับเชิญชวนนะคะให้ผู้เข้าชมนั้นได้ร่วมสะท้อนว่าแนวพระราชดำริสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างไรนะคะโดยภายในแล้วก็โครงการพัฒนาที่จะเปลี่ยนหลักการดังกล่าวให้เป็นแนวทางปฏิบัตินะคะซึ่งก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนด้วยนะคะนอกจากนี้ไทยพาวิเลียนยังนำเสนอเรื่องของศักยภาพของไทยเรานะคะในด้านของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลค่ะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็สังคมอายุยืนนะคะพร้อมกับกิจกรรมด้านของศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักแนวคิดแล้วก็ศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติด้วยนะคะโดยในช่วงท้ายค่ะท่านนายกก็เชื่อมั่นนะคะว่านิทรรศการนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะ ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและก็มีความเข้มแข็งสำหรับทุกคนด้วยนะคะอันหนึ่งการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ IMF และก็กลุ่มธนาคารโลกจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่12ไปจนถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะโดยประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้นะคะซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศด้วยกันค่ะกว่า 15,000 คนทั้งผู้กำหนดนโยบายในด้านของเศรษฐกิจและการเงินนะคะผู้บริหารสถาบันการเงินระหว่างประเทศภาคเอกชนนักวิชาการรวมไปถึงผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆทั่วโลกนะคะในขณะที่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันสูงคุณค่านั้นภายในงานค่ะคุณผู้ชมก็เป็นการนำเสนอพระราชดำริและแนวทางการพัฒนาของไทยแก่ผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศนะคะซึ่งก็จะสะท้อนแนวคิดเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งนะคะภูมิคุ้มกันให้ประชาชนและสังคมสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ
1: Annual Meeting ปี2026ได้กลับมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่2เราต้องการชูตลักษณ์ของความเป็นไทยเราต้องการแสดงศักยภาพว่าประเทศไทยเราเติบโตไปแค่ไหนเรามีของเรามีวัตถุดิบในประเทศที่เราสามารถนำมาปรุงแต่งสำหรับในงาน Annual Meeting ได้คอนเซ็ปต์เนี่ยก็คือเป็นการชูวัตถุดิบของดีตามท้องถิ่นหรือที่เราเรียกว่าตาม GI ของชุมชนให้แก่ผู้เข้าร่วมนานาประเทศเนี่ยได้ชิมรสชาติอาหารนะครับในหมวดของการจัดอาหารเนี่ยมันจะต้องมีครบองค์ประกอบพอเราวางคอนเซ็ปต์ของเมนูโดยที่เราใช้วัตถุดิบเป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยเราก็พยายามเลือกสรรคัดวัตถุดิบแล้วก็ทำอาหารที่แขกผู้มีเกียรติเนี่ยเขาสามารถที่จะเห็นอัตลักษณ์ของวัตถุดิบไทยแต่อาจจะเป็นในส่วนของอาหารที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเราสามารถทำให้เห็นว่าของประเทศไทยเราเองเนี่ยสู้วัตถุดิบต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันครับจริงๆหลายเมนูคือเมนูที่เราอยากจะแนะนำแต่ถ้าถามว่าในโจทย์ของงานรอบนี้เราจะมีในเรื่องของ longevity ด้วยเช่นกันอาหารไทยที่เป็น longevity แล้วก็เป็นในส่วนของอาหาร future food เพราะจริงๆแล้วอาหารไทยเราเปรียบเสมอว่าอาหารคือยาอยู่แล้วสมุนไพรพื้นบ้านเปรียบเสมอกับยารักษาโรคดีๆนี่มันคือฝันของผมมาตั้งแต่สมัยตอนที่ผมได้เริ่มทำงานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจด้านอาหารถ้าสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ทำงานอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้รับโอกาสที่จะทำงานสักอย่างหนึ่งที่เป็นของประเทศชาติเนี่ยมันคงจะรู้สึกดีพวกเราเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆของจิ๊กซอว์หนึ่งชิ้นในการจัดงานของ Annual Meeting ปี2026เนี่ยครับเพราะว่าการประชุมทั้งหมดมันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการประชุมทั้งหมดมันทำให้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราไปได้ถึงขนาดไหนของดีเรามีต้องมากมายผมก็เชื่อว่าครั้งนี้มันจะเป็นโอกาสที่พวกเราไม่ว่าจะเป็นทีมเชฟหรือว่าทีมพนักงานสั่งเซอร์วิสหรือว่าไม่ว่าจะเป็นศูนย์ธุรกิจหรือว่าประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยผมว่าทุกคนเราได้มีส่วนร่วมที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมาเมืองไทยต้องอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องครับผมถือนิยามแค่นี้

ค่ะกลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะในช่วงนี้ชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะน่ากำลังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจนะหลายท่านก็น่าจะทานเจกันค่ะกรมควบคุมโรคก็เลยชวนคนไทยนะมาปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยนะด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพลดหวานนะมันเค็มมุ่งลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อค่ะโดยเมื่อวันที่10ตุลาคม2569ค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้กล่าวนะคะว่าเทศกาลกินเจปี2569นี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคก็ขอชวนประชาชนชาวไทยนะกินเจอย่างรู้ทันแล้วก็ปลอดภัยค่ะเพราะว่าปีนี้นอกจากการละเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็รับประทานอาหารตามธรรมเนียมแล้วนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะในการที่จะหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพแต่ว่าสิ่งสำคัญการไม่มีเนื้อสัตว์ไม่ได้หมายความว่าอาหารทุกเมนูนั้นจะดีต่อสุขภาพนะโดยเฉพาะอาหารเจที่ผ่านเรื่องการทอดนะแปรรูปและอาจจะมีการใช้เครื่องปรุงรสนะคะน้ำตาลไขมันแล้วก็โซเดียมสูงอย่างเช่นต้มจับฉ่ายนะฮะพะโล้เจหมี่ซั่วเผือกทอดนะซึ่งหากรับประทานเป็นประจำหรือว่าในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคไม่ติดต่อค่ะประชาชนและก็ผู้ป่วยนะคะควรที่จะให้ความสำคัญในการเลือกรับประทานอาหารเป็นพิเศษในปริมาณที่เหมาะสมนะเพราะว่ากินเจได้บุญแล้วต้องได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะนายแพทย์นิติเฮตานุรักษ์ค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็มีการกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าการรับประทานอาหารเจควรจะมีความระมัดระวังค่ะเพราะว่าอาหารเจที่พบได้ทั่วไปเนี่ยมีทั้งผัดทอดแล้วก็แปรรูปนะคะอย่างเช่นโปรตีนเกษตรที่ผ่านการแปรรูปรวมถึงอาหารสำเร็จรูปนะซึ่งบางเมนูอาจจะมีการใช้ซีอิ๊วมีซอสปรุงรสมีเต้าเจี้ยวนะซึ่งในเครื่องปรุงรสเนี่ยก็มักจะมีโซเดียมแฝงด้วยนะคะคุณผู้ชมหากว่ารับประทานอาหารที่มีโซเดียมแฝงมากไปหรือว่าเติมเครื่องปรุงมากไปเนี่ยอาจจะทำให้โซเดียมสูงเกินกว่าที่ควรได้รับต่อวันนะโดยทางองค์การอนามัยโลกมีการกำหนดค่ะว่าโซเดียมเนี่ยจะต้องไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันรวมไปถึงอาหารเจที่มีน้ำมันมากนะคะขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดเนี่ยก็อาจจะทำให้รับพลังงานที่ต้องการต่อวันมากเกินความจำเป็นด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารมากเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยควรระวังเลยก็คือผู้ป่วยโรคของเบาหวานนะคะโรคอ้วนนะคะควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงอย่างเช่นขนมหวานนะไอศกรีมเจทั้งหลายเบเกอรี่เจนะคะผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงนะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างเช่นอาหารทอดแกงกะทิต่างๆนะคะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรที่จะจำกัดการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมนะคะก็ควรระวังเลยนะคะเลี่ยงการเติมเกลือนะซอสปรุงรสแล้วก็งดอาหารผักดองด้วยนะคะแล้วก็ระวังอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงอย่างเช่นกล้วยนะส้มผักสีเข้มต่างๆนะฟักทองชะอมมะเขือเทศแล้วก็รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนแพทย์หญิงวรยาเหลืองอ่อนค่ะผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อก็กล่าวเน้นย้ำนะคะว่าคนไทยเนี่ย

0: ามารถที่จะเริ่มได้ง่ายๆนะจากการเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายค่ะเน้นผักผลไม้อาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยนะคะลดอาหารหวานนะคะมันเค็มลดการเติมเครื่องปรุงเลี่ยงอาหารที่มีการผัดทอดนะควรเปลี่ยนเป็นพวกเมนูต้มนึ่งย่างแทนนะคะและที่สำคัญเลยคือการอ่านฉลากโภชนาการค่ะมองหาเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพก่อนที่จะเลือกซื้อนะดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะ 8-10 แก้วต่อวันแล้วควรที่จะขยับร่างกายแล้วก็มีกิจกรรมทางกายออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันด้วยนะคะดูว่าสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงในระยะยาวทั้งนี้นะคะประชาชนนั้นสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะช่วงนี้มาที่อีกงานนึงนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับงานประเพณีสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองค่ะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะชิมผลไม้ขึ้นชื่อและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่9จนถึง18ตุลาคม2569นะคะณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรค่ะโดยขณะนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมไปสัมผัสจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะโดยจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยไข่ที่สำคัญของประเทศนะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองกล้วยไข่นะเนื่องจากว่ามีสภาพพื้นที่แล้วก็ภูมิอากาศที่เหมาะสมทำให้กล้วยไข่นั้นมีรสชาติที่หวานอร่อยนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์โดยช่วงเดือนกันยายนนะคะไปจนถึงตุลาคมเนี่ยเป็นฤดูกาลที่กล้วยไข่นั้นให้ผลผลิตค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับช่วงเทศกาลของศาสตร์ไทยนะชาวกำแพงเพชรจึงได้นิยมนำกล้วยไข่สุกนะคะมารับประทานคู่กับกายศาสตร์แล้วก็นำไปถวายพระสงฆ์ตามประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะประชาชนจะได้พบกับนิทรรศการในด้านการเกษตรนะกล้วยไข่ซิตี้ซึ่งก็จะจัดแสดงองค์ความรู้ด้านของการเกษตรผลผลิตกล้วยไข่จากเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็การส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดจนจำหน่ายกล้วยไข่กำแพงเพชรผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรจากทั้ง11อำเภอนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีนิทรรศการทางวัฒนธรรมด้วยนะคะคุณผู้ชมสืบศิลป์สารวัฒนธรรมอารยธรรมกำแพงเพชรค่ะที่จะนำเสนอเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็วิถีชีวิตของชาวกำแพงเพชรนะคะพร้อมกับกิจกรรมสาธิตอาหารพื้นถิ่นนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะผู้ที่ชื่นชอบการจับจ่ายใช้สอยนะยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากตลาดนัดกล้วยไข่นะแล้วก็ของดีเมืองกำแพงเพชรนะคะทั้งกล้วยไข่สดจากสวนผลไม้ตามฤดูกาลนะผลิตภัณฑ์โอท็อปนะสินค้าชุมชนต่างๆเสื้อผ้าอาหารพื้นเมืองแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชรรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะส่วนกิจกรรมบนเวทีค่ะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีแล้วก็ความบันเทิงจากศิลปินในภาคของเอกชนนะรวมไปถึงกิจกรรมประกวดธิดากล้วยไข่เมืองกำแพงนะซึ่งก็มีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ค่ะเพื่อที่จะสร้างสีสันส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะร่วมเที่ยวชมชิมช็อปแล้วก็สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกนะในงานประเพณีที่มีชื่อว่าศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2569ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง18ตุลาคม2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเพื่อที่จะร่วมสนับสนุนสินค้าเกษตรนะผลิตภัณฑ์ชุมชนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นึงแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ
1: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
0: อ กลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะคุณผู้ชมในห้วงสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์สารคดีเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่กำลังฉายอยู่เลยนะคะแล้วก็มีเวลาที่จะไปชมนะได้อีกแค่ไม่กี่วันแล้วค่ะสำหรับสารคดีนะคะที่ถ่ายทอดอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจของสาวไทยคนนี้ที่ชาวไทยเนี่ยรักเธอเสมอมานะน้องลิซ่าและลิสามโนบาลค่ะศิลปินสาวชาวไทยสมาชิกวง Blackpink นะกับเส้นทางชีวิตและการเติบโตในวงการบันเทิงค่ะผ่านภาพยนตร์สารคดีเรื่องAlways La Lisa ค่ะซึ่งก็เข้าฉายในภาพยนตร์ประเทศไทยตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาและจะฉายต่อไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569เป็นวันสุดท้ายค่ะโดยภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ค่ะกำกับโดยซูคิมนะผู้กำกับชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีถ่ายทอดช่วงเวลาสำคัญตลอด1ปีในชีวิตของน้องลิซ่าค่ะหลังจากพักทำกิจกรรมร่วมกับวง Blackpink นะเพื่อที่จะเดินหน้าสร้างเส้นทางศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวค่ะแฟนๆที่ได้ชมจะได้สัมผัสเบื้องหลังของการทำงานนะคะตั้งแต่การสร้างสรรค์อัลบั้มเดี่ยว Alter Ego นะคะก้าวเข้าสู่วงการการแสดงนะผ่านซีรีส์ The White Lotus Season 3นะไปจนถึงการเตรียมขึ้นเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่าง Coachella ในปี2025ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยในช่วงเวลาส่วนตัวค่ะคุณผู้ชมความกดดันแล้วก็ความท้าทายของศิลปินหญิงที่ต้องค้นหาตัวตนนะท่ามกลางความคาดหวังของผู้ชมทั่วโลกซึ่งต้องบอกว่า Always Lisa คุณผู้ชมไม่ใช่เป็นเพียงแค่สารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของศิลปินระดับโลกเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังสะท้อนถึงเรื่องราวความมุ่งมั่นการเติบโตของหญิงสาวชาวไทยคนหนึ่งที่กล้าเดินทางตามความฝันนะคะจนสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับนานาชาตินะคะย้ำกันอีกสักครั้งนึงสำหรับแฟนๆของน้องลิซ่านะคะและผู้ที่สนใจอยากจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะคุณผู้ชมโดยสามารถที่จะติดตามชม Always La Lisa ได้ที่ในโรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการทั้งระบบปกติแล้วก็ IMAX นะจนถึงวันที่18ตุลาคม2569ค่ะหลังจากจบการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง2ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2028หรือว่า LA 28นะคะก็จะเปิดฉากขึ้นที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14จนถึง30กรกฎาคม2571นะคะโดยขณะนี้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันค่ะกำลังเดินหน้าเตรียมความพร้อมในหลายด้านเลยนะคะทั้งสนามแข่งขันระบบการคมนาคมนะคะการจำหน่ายบัตรแล้วก็เรื่องของการระดมอาสาสมัครนะคะเพื่อที่จะรองรับนักกีฬาแล้วก็ผู้ชมจากทั่วโลกค่ะโดยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ของ LA นะคะเนื่องจากว่าเป็นเมืองที่มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนเป็นครั้งที่3นะต่อจากปี1932และปี1984ค่ะขณะที่การแข่งขันพาราลิมปิกจะจัดขึ้นที่ LA เป็นครั้งแรกค่ะหนึ่งในแนวทางสำคัญของ LA 28ก็คือการใช้สนามกีฬาแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่แล้วนะโดยไม่มีแผนที่จะก่อสร้างสนามแข่งขันถาวรแห่งใหม่สำหรับมหกรรมครั้งนี้เพื่อที่จะลดต้นทุนแล้วก็ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้มากที่สุดนะสนามสำคัญก็ได้แก่ Los Angeles Memorial Coliseum นะคะที่เคยใช้การจัดแข่งขันโอลิมปิกมาแล้ว2ครั้งและจะกลับมารองรับการแข่งขันกรีฑาอีกครั้งนะคะในขณะที่สนามโซฟาสเตเดียมในเมืองอิงเกอร์วูดก็ได้รับการปรับพื้นที่นะภายในชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะใช้จัดการแข่งขันว่ายน้ำโดยเจ้าภาพวางแผนให้เป็นสนามแข่งขันว่ายน้ำโอลิมปิกที่มีความจุผู้ชมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ยังมีการใช้สนามแข่งขันกระจายอยู่หลายพื้นที่นะทั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็เมืองอื่นของสหรัฐเพื่อให้เป็นความเหมาะสมกับความต้องการของกีฬาแต่ละประเภทซึ่งจะทำให้การประสานงานระหว่างเมืองเจ้าภาพเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญค่ะโดยเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันนะ LA 28ก็ได้มีการเปิดเผยผลการประชุมร่วมกับทางคณะกรรมการประสานงานของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ค่ะโดยมีการติดตามความคืบหน้าตลอดการประชุม3วันนะทั้งเรื่องการจำหน่ายบัตรก็ดีนะคะการเปิดรับอาสาสมัครภาพลักษณ์การแข่งขันและการเตรียมความพร้อมด้านของปฏิบัติการ สำหรับระบบคมนาคมนะถือว่าเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของ LA เลยค่ะเนื่องจากว่าสนามแข่งขันนั้นกระจายอยู่ในหลายพื้นที่นะและเมืองแห่งนี้ก็มีการใช้รถส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะหน่วยงานขนส่งของ LA หรือว่า LA Metro ก็ได้วางแผนพัฒนาระบบการเดินทางนะเพื่อที่จะรองรับการแข่งขันโดยตั้งเป้าให้ผู้ถือบัตรเข้าชมสามารถที่จะเดินทางไปยังสนามแข่งขันด้วยระบบขนส่งสาธารณะเดินเท้าหรือว่าจักรยานนะพร้อมกับเตรียมระบบรถโดยสารเสริมและจุดเชื่อมต่อการเดินทางค่ะเพื่อจะลดความหนาแน่นของจราจรนะด้านความสนใจของแฟนๆกีฬาทั่วโลกนะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันเปิดเผยไว้เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ว่าขณะนี้เนี่ยมียอดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันโอลิมปิกสะสมมากกว่า6ล้านใบแล้วนะหลังจากที่มีการจำหน่ายบัตรรอบแรกแล้วก็รอบที่2นั่นเองนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรเข้าชมเจ้าภาพเขาก็เตรียมจะเปิดจำหน่ายเพิ่มเติมอีกนะคะในปี2570ค่ะโดยใช้ระบบมาก่อนได้ก่อนแทนการจับสลากนะคะเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรในขณะที่บัตรเข้าชมการแข่งขันพาราลิมปิกก็จะเริ่มจำหน่ายในปีเดียวกันค่ะนอกจากการเตรียมสนามแข่งขันแล้วก็เรื่องของการเดินทางแล้วนะคะเจ้าภาพยังมีการเปิดรับอาสาสมัครนะเพื่อร่วมปฏิบัติงานในช่วงหักกับกีฬาโดยมุ่งหวังว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการต้อนรับนักกีฬาแล้วก็ผู้มาเยือนจากทั่วโลกค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมการเตรียมจัดการแข่งขันต้องเผชิญกับเรื่องของความท้าทายนะทั้งเรื่องของการบริหารจัดการงบนะคะการประสานงานหน่วยงานความรักษาความปลอดภัยนะก็จัดระบบเดินทางให้สามารถที่จะรองรับผู้ชมจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพนะสำหรับโอลิมปิก2028นะมีกำหนดจัดขึ้นวันที่14จนถึง30กรกฎาคม2571นะก่อนที่จะต่อเนื่องด้วยมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง27สิงหาคม2571นะซึ่งก็น่าจับตามองทีเดียวค่ะว่าในช่วงเวลาที่ยังไม่ถึง2ปีที่เหลือเนี่ยคุณผู้ชมนครลอสแอนเจลิสหรือว่า LA จะสามารถที่จะเปลี่ยนแผนการเตรียมงานทั้งหมดนะคะให้กลายเป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกที่สร้างความประทับใจให้แก่นักกีฬาแล้วก็ผู้ชมจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างไรค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
2: กลับมาแล้วเหรอลูก
3: ค่ะแม
2: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
3: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวฉะนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: กลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจค่ะคุณผู้ชมคะหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของการงดบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อที่จะชำระกายและใจตามคติความเชื่อของชาวจีนนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าอีกปากหนึ่งของโลกของเราค่ะณดินแดงของแอฟริกาตะวันออกเขาก็มีธรรมเนียมเรื่องการงดเว้นเนื้อสัตว์เหมือนกันนะเพื่อที่จะแสดงความศรัทธาทางศาสนาเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เรื่องเล่าในต่างแดนจะพาไปรู้จักกับประเพณีในประเทศของเอธิโอเปียนะดินแดนที่การรับประทานอาหารจากพืชไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือกในด้านของสุขภาพนะคะแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตแล้วก็ความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนานค่ะชาวคริสต์นิกายเอธิโอเปียออร์โธดอกซ์เทวาฮิโดนะมีธรรมเนียมถือศีลอดที่เรียกว่าซอมค่ะโดยในช่วงถือศีล นะผู้ศรัทธานั้นจะงดบริโภคเนื้อสัตว์นะไข่นมเนยแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดเลยนะคะพร้อมทั้งมีการสวดมนต์แล้วก็ฝึกควบคุมความต้องการของตนเองนะคะที่น่าสนใจก็คือการถือศีลอดของชาวเอธิโอเปียนออร์โธดอกซ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ปีละครั้งเหมือนกับที่ประเทศไทยเรานะคะแต่ว่ามีการกำหนดให้วันพุธและวันศุกร์ส่วนใหญ่เป็นปีของวันถือศีล นะรวมไปถึงเทศกาลสำคัญของศาสนาค่ะโดยเฉพาะในช่วงของมหาโพธิ์ก่อนเทศกาลอีสเตอร์ซึ่งก็จะมีระยะเวลาหลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะคะในบางช่วงค่ะผู้ถือศีลก็ต้องถือศีลอย่างเคร่งครัดนะคะงดอาหารเครื่องดื่มจนถึงช่วงบ่ายก่อนรับประทานอาหารที่ปัสจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปตามอายุแล้วก็สุขภาพรวมไปถึงธรรมเนียมของแต่ละชุมชนนะคะการถือศีลเช่นนี้นะคะคุณผู้ชมยังทำให้เอธิโอเปียมีวัฒนธรรมอาหารจากพืชที่โดดเด่นมากมากเลยนะโดยหนึ่งในอาหารยอดนิยมก็มีเยซอมเบยาเยเนตูนะซึ่งก็เป็นชุดอาหารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือประกอบด้วยแกงถั่วเลนนินนะถั่วลูกไก่ผักแล้วก็เครื่องเทศหลากหลายชนิดนะเขาก็จะมาจัดวางบนแผ่นแป้งหมักพื้นเมืองที่เรียกว่าอินเจรานะซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายกับแผ่นแป้งนุ่มรสเปรี้ยวอ่อนๆ นะคะอาหารจานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่มีสีสันที่สวยงามเท่านั้นนะคะแต่ว่าสะท้อนถึงวัฒนธรรมเรื่องของการรับประทานอาหารร่วมกันของชาวเอธิโอเปียด้วยที่นิยมจะใช้มือฉีกแผ่นแป้งอินเจรานะเพื่อที่จะตักอาหารรับประทานค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมแก่นสำคัญของการถือศีลอดในความเชื่อของเอธิโอเปียนออร์โธดอกซ์ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการงดเรื่องเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะแต่รวมไปถึงเรื่องการสำรวมเรื่องของคำพูดคำจาด้วยนะคะก็คือไม่พูดคำหยาบไม่พูดปดนะคะการละเว้นการกระทำที่ไม่ดีการสวดภาวนาแล้วก็การฝึกจิตใจให้มีความอดทนแล้วก็อ่อนน้อมนะคะแม้ว่าเทศกาลกินเจของชาวจีนกับการถือศีลอดของชาวคริสต์ในเอธิโอเปียเนี่ยจะมีรากฐานความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมที่แตกต่างนะคะคุณผู้ชมคะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่คุณผู้ชมเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันก็คือการใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนตนเองค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องของความบริสุทธิ์ทางจิตใจนะเรื่องราวจากเอธิโอเปียจึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าผู้คนจากทั่วโลกนะจะมีศาสนาภาษาแล้วก็วัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองผ่านการถือศีลแล้วก็เรื่องของการละเว้นในบางสิ่งบางอย่างกลับเป็นคุณค่าที่สามารถพบเห็นได้หลากหลายดินแดนทั่วโลกค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคิดการดีวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนอนุบาลมะนังตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลค่ะพามาติดตามเรื่องราวของน้องนักเรียนที่มีความสามารถด้านการรำมโนราตัวอ่อนนะคะซึ่งการรำมโนรานั้นถือว่าเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวใต้มาอย่างยาวนานค่ะและยูเนสโกก็ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้มโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะการที่มีน้องๆเยาวชนรุ่นหลังนะคะได้มีการสืบสานศิลปะที่ดีงามแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมเป็นอย่างมากค่ะและตอนนี้ค่ะน้องมโนราตัวอ่อนคนเก่งของเราพร้อมที่จะร่ายรำให้ได้รับชมกันแล้วไปติดตามกันค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับหนึ่งในมโนราตัวอ่อนคนเก่งในวันนี้ค่ะน้องน้ำขิงค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำขิงแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทิดาขาวแสงค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำขิงค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะ
0: ค่ะน้องน้ำขิงคะน้องน้ำขิงสนใจในการรำมโนราได้ยังไงแล้วเข้ามาสู่วงการการรำมโนราได้ยังไงคะ
1: เริ่มแรกหนูได้ซ้อมมโนรามาจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวรรณทิศค่ะของวัดนิคมพัฒนารามฝั่ง7ค่ะแต่พอโรงเรียนได้มีกิจกรรมรำมโนราหนูก็เลยมารำที่โรงเรียนต่อค่ะ
0: แล้วใช้เวลานานไหมคะในการฝึกรำมโนราถึงได้สามารถรำมโนราตัวอ่อนได้ค่ะ
1: การรำมโนราตัวอ่อนก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะต้องมีครูผู้สอนควบคุมเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าชอบท่าไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: ชอบตอนม้วนลุงไม้ไผ่ค่ะ
0: ทำไมถึงได้ชอบท่านี้คะ
1: เพราะว่ามันยากแล้วก็ท้าทายสำหรับตัวหนูดีค่ะแต่ว่าหนูก็ทำมันได้ดีค่ะ
0: ค่ะแล้วเราฝึกซ้อมท่านี้ใช้เวลานานไหมคะ
1: 3-4 เดือนค่ะ
0: 3-4 เดือนเหรอคะนี่คือต่อวันเราฝึกหนักขนาดไหนวันนึงใช้เวลากี่ชั่วโมงคะประมาณ1 วันเราแบ่งช่วงเวลาการฝึกเป็นยังไงฝึกตอนเช้าหรือว่าตอนบ่ายหรือว่าหลังเลิกเรียนหรือว่ายังไงคะ
1: หลังเลิกเรียนค่ะแล้วก็คาบชุมนุมค่ะ
0: คือปกติก็จะมีคาบชุมนุมอยู่แล้วเราก็ฝึกในคาบนั้นด้วยแล้วการฝึกรำมโนราเนี่ยแน่นอนหรอว่าต้องใช้ความอดทนต้องใช้เวลาใช่ไหมคะน้องน้ำขิงเคยรู้สึกท้อบ้างไหมแล้วถ้าสมมติว่ารู้สึกท้อเนี่ยอะไรมันทำให้เราผ่านมันมาได้แล้วก็ฝึกฝนต่อจนเก่งแบบนี้คะ
1: สำหรับหนูนะคะหนูไม่เคยรู้สึกท้อหรือเหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าหนูชอบในการรำมโนรามากค่ะ
0: เวลาเราได้รำมโนราความรู้สึกเรามันเป็นยังไงคะ
1: รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้รำโชว์ให้กับทุกคนดูค่ะ
0: มโนราให้อะไรกับเราบ้างการฝึกรำมโนราเนี่ยมันส่งผลให้เราปรับเปลี่ยนหรือว่าดีขึ้นในเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ได้มีเงินที่สะสมจากการรำเยอะขึ้นแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ค่ะ
0: อ๋อคือการรำมโนราเนี่ยเรามีทั้งแบบรำโชว์ทั่วไปแต่ว่ามีทั้งเรื่องของการที่จะหารายได้จากการรำโชว์ด้วยใช่ไหมคะหนูเคยไปรำโชว์ที่ไหนยังไงมาบ้าง
1: เคยไปรำไกลสุดก็ภาคเหนือค่ะจังหวัดน่านค่ะ
0: ไปภาคเหนือไปโชว์อะไรคะตอนนั้น
1: โชว์มโนราตัวอ่อนค่ะมดในถาดแล้วก็ม้วนตัวบนไม้ไผ่ค่ะ
0: ตอนนั้นมันเป็นงานอะไรพอจะจำได้ไหมคะ
1: เป็นงานวัดค่ะแบบให้รำตามวัดเลยค่ะ
0: ทำไมอยู่ถึงหนูถึงได้ไปถึงภาคเหนือคะ
1: เพราะว่าหนูได้รำหลายๆจังหวัดมาแล้วค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นแล้วก็เขาก็เลยโทรมาติดต่อด้วยค่ะ
0: คือเรารำอยู่แถวสตูลแถวจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็พอมีคนเห็นก็เลยติดต่อมา ให้เราขึ้นไปรำถึงภาคเหนือรู้สึกยังไงบ้างเอาศิลปะวัฒนธรรมของคนใต้ขึ้นไปโชว์ถึงภาคเหนือความรู้สึกของเราร
1: ู้สึกภูมิใจมากค่ะเพราะว่าไม่เคยได้รำไกลขนาดนี้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วคนที่เขาเห็นเราในวันนั้นมีเสียงตอบรับยังไงบ้าง
1: ดีมากค่ะแล้วก็ชอบมากค่ะแล้วก็บางคนก็มารำด้วยค่ะ
0: แล้วเมื่อกี้น้องน้ำขิงบอกว่ารำมาหลายที่แล้วแล้วพี่กุ้งนางทราบมาว่าได้รับรางวัลมาก็เยอะเหมือนกันมีรางวัลอะไรบ้างคะ
1: มีรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็รางวัลความประพฤติดีรางวัลวัฒนธรรมวินิจค่ะแล้วก็รางวัลย่างสมาร์ทค่ะแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะหนูภูมิใจในรางวัลที่หนูได้มาทั้งหมดค่ะเพราะว่ามาถึงขนาดนี้ก็คือได้
0: ถือว่าเราได้มีประสบการณ์เนาะแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่รักด้วยใช่ไหมคะโรงเรียนได้สนับสนุนเหมือนกับว่ามีการพาหนูไปรำที่ไหนแบบนี้ไหมคะ
1: มีค่ะเช่นกรุงเทพอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วการฝึกซ้อมของหนูในแต่ละวันเนี่ยคุณครูมีส่วนช่วยยังไงบ้างให้เราได้แบบมีความสามารถในด้านนี้ค่ะ
1: ช่วยการพัฒนาท่าเรื่อยๆค่ะแบบเช่นท่าตัวอ่อนนี่ค่ะต้องฝึกนานแล้วก็คุณครูก็อยู่เบื้องหลังตลอดเลยค่ะ
0: แล้วบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามโนราตัวอ่อนมันอันตรายไหมเพราะว่าดูท่ามันก็เหมือนจะยากใช่ไหมคะหนูมีความคิดเห็นตรงนี้ยังไง
1: สำหรับหนูนะคะยากมากค่ะแต่ว่าคุณครู ก็สอนแล้วก็ควบคุมจนหนูได้ค่ะแล้วก็บางทีมีผิดพลาดบ้างค่ะแต่ก็ทำได้ค่ะ
0: แต่ก็ทําได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่ามโนราตัวอ่อนมันเป็นสิ่งที่ยากจริงๆแล้วมันยากนั่นแหละแต่ถ้าเกิดอดทนเหมือนที่น้องน้ําขิงฝึกฝนมาก็สามารถทําได้
1: ค่ะสำหรับหนูนะคะมันไม่ได้ยากอย่างที่เพื่อนๆคิดค่ะถ้าเราตั้งใจแล้วก็อดทนซ้อมก็ทำได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วเพื่อนๆของน้องน้ำขิงเนี่ยเขาสนใจเรื่องของการรำมโนรากันเยอะไหมคะ
1: เยอะค่ะแต่ว่าบางคนนะคะก็จะมีพี่ๆน้องๆนะคะที่เรียนจบไปแล้วค่ะก็เลยไม่ได้มาโชว์นี่ค่ะ
0: อ๋อค่ะให้กับเด็กๆหลายคนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ในคาบชุมนุมใช่ไหมค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าอยากจะพูดถึงโนราเป็นศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันไม่ได้ทันสมัยน้องน้ำขิงอยากจะบอกอะไรกับเขาเหล่านั้นให้หันมาสนใจแล้วก็หันมาฝึกซ้อมรำมโนราคะ
1: อยากให้เพื่อนๆมารำมโนรากันเยอะๆค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เพื่อนๆคิดค่ะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ในเวลาเรียนได้ค่ะ
0: โรงเรียนอนุบาลมะนังเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่องและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชนที่ได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องการศึกษากิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาค่ะเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลมากมายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะการรำมโนราตัวอ่อนถือเป็นจุดเด่นของโรงเรียนที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายและยังเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กด้วยค่ะ
2: สำหรับแนวทางการส่งเสริมนั้นทางโรงเรียนก็ได้วางแผนได้มีในแผนปฏิบัติการประจำปีแล้วก็มีโครงการอันที่จะส่งเสริมมโนรานี้ไปต่อเนื่องโดยจะให้ประมาณเป็นรายปีเช่นยกตัวอย่างปี65ปี66นั้นตั้งไว้30,000ปี67ก็60,000ปี68ก็72,000ก็จะวางเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนต่อเนื่องก็สำคัญสำหรับเด็กอย่างแรกก็คือเด็กนั้นได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพที่เขาชอบมโนราและในส่วนเรื่องการเรียนรู้เด็กคนที่ฝึกจะนอกจากมีความชอบแล้วก็มีสติในการฝึกแล้วก็จะมีผลต่อการเรียนด้วยรางวัลเป็นรางวัลประกวดเยาวชนคุณวัฒนธรรมวินิจ

0: ของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็รางวัลเป็นการสนับสนุนนักเรียนครูบุคลากรเป็นต้นแบบของชุมชนแนวทางนั้นนอกจากมีในแผนงานโครงการแล้วก็จะมีชุมนุมอยู่ชุมนุมนี้ก็อยู่อย่างต่อเนื่องแล้วเด็กก็จะได้มาสมัครชุมนุมมาเรียนรู้เพิ่มขึ้นโรงเรียนก็จะกล่าวว่าจะมีโครงการไว้ทุกปีแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนจะวางแผนอย่างไรถ้าโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการแล้วก็มีโครงการนี้มาเรียนรู้ใส่ไว้ทุกปีมันก็จะต่อเนื่องไปตลอดทั้งเด็กนะครับที่เข้าชุมนุมแล้วก็ทั้งครูที่จะสอนนักเรียนอยู่นะครับ
1: ผมคิดว่าเสน่ห์ของมโนรานะครับมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับแต่ในมุมมองของผมเสน่ห์ของมโนราผมคิดว่าน่าจะคือท่ารำที่อ่อนช้อยและงดงามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแข็งแรงของท่ารำนะครับท่ารำของมโนรานะครับสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีหรือวิถีชีวิตของคนภาคใต้ได้ชัดเจนขบวนการสอนของผมก็คือจะให้เด็กๆฝึกพูดจังหวะดนตรีออกมาปั๊บติ๊กปั๊บปั๊บเต่งๆตุงปั๊บติ๊กปั๊บปั๊บเต่งๆตุงปั๊บติ๊กปั๊บปั๊บเต่งๆตุงเต่งตุงเต่งตุงเต่งตุงปั๊บตุงเด็กจะได้รู้ในเรื่องของจังหวะทับนะครับ
2: ปั๊บติ๊กปั๊บปั๊บเต่งตุงปั๊บติ๊กปั๊บปั๊บเต่งๆตุงเต่งตุงเต่งตุงปั๊บตุง
1: คุณสมบัติอันดับที่1ในการรำตัวอ่อนผมจะดูที่ร่างกายของเด็กก่อนว่าเด็กมีโรคประจำตัวไหมร่างกายสมบูรณ์ไหมแข็งแรงไหมถ้านักเรียนมีร่างกายที่สมบูรณ์ก็สามารถฝึกในการรำตัวอ่อนได
3: ้ขอฟ้าเจ็ดจีบลงขอฟ้าไม่เอาก็ไขว้ได้ก็ได้เอาที่สิบนะ
1: ก็จะเริ่มด้วยการปรับความสมดุลของร่างกายนะครับอย่างเช่นให้เด็กวอร์มร่างกายก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆดัดตนเขาดัดมือดัดแขนดัดลำตัวนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนกว่าร่างกายของนักเรียนนะครับจะเริ่มที่จะสมดุลแล้วพอเริ่มที่จะสมดุลผมก็ค่อยๆเอาท่าตัวอ่อนมาดัดแปลงให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นท่าโค้งตัวไม่ว่าจะเป็นพดบนไม้ไผ่นะครับอันนี้เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันได้รับโอกาสจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดสตูลหลายๆที่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นต่างๆนะครับก็ได้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆมโนรานะครับไปทำการแสดงไม่ว่าจะเป็นงานเกษียณอายุหรือว่างานประกวดต่างๆจะเป็นการแสดงพิธีเปิดนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากงานวัดต่างๆนะครับหลากหลายสถานที่ที่มอบโอกาสให้กับเด็กๆแล้วก็ได้พาเด็กๆไปทำการแสดงทีนี้ก็เด็กๆก็จะได้มีสร้างรายได้ในระหว่างเรียนได้ด้วยครับการรำมโนรานะครับแน่นอนเลยในเรื่องของร่างกายของนักเรียนนะครับเพราะว่าการรำมโนราเนี่ยจะเป็นการรำที่เขาเรียกว่าเกรงตัวทุกสัดส่วนนะครับทุกสัดส่วนต้องมีความแข็งแรงนะครับแค่รำรอบเดียวนี่ก็เหนื่อยแล้วแต่ละวันซ้อม 3-4-5 รอบเป็น10รอบก็มีเพราะฉะนั้นแล้วการรำมโนราเนี่ยก็เหมือนกับการได้ออกกำลังกายทุกวันนะครับเด็กๆกล้ามเนื้อหรือว่าความสมดุลของร่างกายเนี่ยจะมีความแข็งแรงขึ้น

คุณผู้ชมคะและหวังว่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครหลายๆคนโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะคะให้ช่วยกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามอย่างมโนราค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการคิดการดีหมดลงแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปติดตามน้องๆเด็กๆที่มีความสามารถกันที่ไหนหรือว่าเรื่องราวดีๆอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ในปี2569ประเทศไทยระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2506นี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569

0: สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
1: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณตายเปิดทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองหลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ก็รออีกแล้วแต่ทิ้งจะเต็มบิดมาต่อมือทุกช่องขาทุกขั้นคุณว่ามันเร็วรวมถึงความเป็นความตายผมก็ผ่านมาแม่นแล้วและผมคงไม่กลับไปจุดนั้นอีกแล้วครับชีวิตเป็นครั้งเดียวใช้อย่างมีสตินะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ศาลเจ้าเจิงอ๋องท่าเรือแห่พระรอบเมืองภูเก็ตม้าทรงโชว์อิทธิฤทธิ์องค์หญิงพระเหล็กสง่างามกลางขบวนศรัทธา49หุดยักษ์ปัตตานีเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาหลังเที่ยวบินอุมรอถูกยกเลิกรอสถานการณ์คลี่คลายก่อนเดินทางอีกครั้งเปลี่ยนกล้วยหอมธรรมดาให้สร้างมูลค่าบานาน่าดิฟเมนูกล้วยเคลือบช็อกโกแลตเจ้าแรกในยะลาสายหวานต้องไม่พลาดติดตามข่าวสารใน14จังหวัดภาคใต้กับสุชาดาดอเลาะและพงศธรบุญสุขในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมพงศธรบุญสุขและคุณสุชาดาดอล้อครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะคะกับการสืบข่าวของเรานะคะทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดราชการนะคะ
1: ไม่มีวันหยุดครับ
0: ค่ะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 14:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.ค่ะ1ชั่วโมงเต็มกับข่าวสารของ14จังหวัดภาคใต้และคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมได้ทั้งช่องทางทีวีนะคะดิจิตอลทีวีหมายเลข11และช่องทางทางด้านโซเชียลมีเดียนะคะก็คือทาง Facebook Fanpage นะคะ NBT ภาคใต้และเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะร่วมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พูดถึงความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะวันนี้ไปเจอเหตุการณ์อะไรมีนโยบายไหนที่ขับเคลื่อนในพื้นที่หรือว่าเตรียมรับมืออุทกภัยกันยังไงบ้างนะคะและขณะเดียวกันค่ะประเด็นร้อนวันนี้ที่จะเสิร์ฟก็มีหลายประเด็นทีเดียวนะคะที่พูดถึงทั้งเรื่องของการประชุม IMF World Bank แล้วก็เรื่องของถือศีลกินผัก
1: ก็ยังมีมาให้ชมกันอยู่ช่วงนี้นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการจัดกิจกรรมในที่จังหวัดยะลาค่ะจังหวัดยะลาจัดพิธีวางพานพุ่มวันนวมินมหาราชา13ตุลาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9พระมหาราชาผู้ทรงยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินค่ะบรรยากาศที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็น

0: านพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชาประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีพลโทชาคริตอุจจรัตน์แม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดยะลาข้าราชการตุลาการทหารตำรวจส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ประธานพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนถวายความเคารพและนำกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชซึ่งพระองค์ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมและพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยนำมาซึ่งความผาสุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงการจัดพิธีในครั้งนี้นับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนสืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: มาที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะครับที่บริเวณหน้าเสาธงสารกลางจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายรัชศาสตร์ทิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยข้าราชการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นประกอบพิธีทางศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่ารวมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
0: ต่อเนื่องด้วยบรรยากาศที่หอประชุมจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ทิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหนังทุกภาคส่วนค่ะร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันนวมินทรมหาราชา13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใจความตอนหนึ่งว่าตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยปวงประสบนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประสบนิกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่จำนวน 4,741 โครงการได้ก่อเกิดประโยชน์อเนกอนันต์แก่ประเทศชาติเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป
1: ปิดท้ายนะครับที่จังหวัดชุมพรครับที่โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพลนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนำข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจและประสงค์นิกรรวมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะแห่งการครองสิริขออภัยครับตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระ

0: สติปัญญาในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 4,741 โครงการที่ยอมรับจนขยายผลไปยังนานาประเทศทั่วโลกโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจยืนสงบนิ่งและร่วมตั้งจิตอธิษฐานในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติต่อไปครับ
1: กิจกรรมจิตอาสาก็มีขึ้นในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะจังหวัดยะลานะคะจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมพลังทำความดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวรรณวมินทร์มหาราชา13ตุลาคม2569ที่บริเวณแม่น้ำปัตตานีหมู่ที่3ตำบลสะเออำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลาในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวรรณวมินทร์มหาราชา13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมภายหลังพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมเก็บขยะและปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณริมแม่น้ำปัตตานีเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสร้างความสะอาดให้กับชุมชนสำหรับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทร์มหาราชาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงพระวิริยะอุตสาหะทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาพร้อมวางรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
0: ขณะที่พลโทชาคริตอุจารัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาพระราชทานและกำลังพลจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรร่วมบริจาคโลหิตณกลุ่มงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เสน่ห์อกถึงความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการบริจาคโลหิตครับถือเป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นการสำรองโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับโลหิตครับ
1: อีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่บริเวณศาลากลางจังหวัดยะลาค่ะก็เป็นไปด้วยความซาบซึ้งเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีโดยนางสาวณภัสสรสิริมังคโลประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรมจังหวัดยะลานำกลุ่มลูกเสือชาวบ้านและประชาชนชาวยะลากว่า100คนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองรวมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันนวมินทรมหาราชาท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างไม่ขาดสายภายในงานประชาชนร่วมกันเดินเทิดพระเกียรติรอบศาลหลักเมืองพร้อมแกว่งบกธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์สีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงก่อนร่วมกันขับร้องบทเพลงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพลงสรรเสริญพระบารมีตลอดจนยืนเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาตินอกจากนี้ค่ะคณะผู้จัดยังได้ร่วมกันมอบแจกจ่ายข้าวสารให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลในวันสำคัญดังกล่าว
2: ในฐานะของคนในพื้นที่สีแดงเราก็ทำได้ตามกำลังที่เรามีแต่ว่าเราก็มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีค่ะเราคนไทยต้องรำลึกไว้เสมอว่าประเทศไทยนี้อยู่มาได้ด้วยบูรพกษัตริย์แห่งกรุงสยามทุกๆปีถึงแม้ทุกๆเดือนจะไม่ได้ทำแต่ในหนึ่งปีสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือการระลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำโดยเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้ที่ท่านช่วยทำให้ดินที่ไม่ดีกลายเป็นดินดีสามารถปลูกได้ปลูกข้าวได้เพราะฉะนั้นน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยค่ะ เราในฐานะประสงค์นิกรก็ทำได้เท่าที่กำลังมีเนี่ยค่ะ
0: ไปดูอีกบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับในเขตเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลากลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณตั้งอยู่บริเวณหลังโรงเรียนนิบงชินูปถัมภ์พร้อมด้วยเครือข่ายมิตรแท้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานบารมีทำด้วยใจเพื่อพ่อหลวงโดยการทอดกล้วยมันฟักทองพร้อมแจกเครื่องดื่มสมุนไพรอาทิน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยโอเลี้ยงและขนมไข่ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคุณอัมพรมาสุวรรณหรือว่าคุณนกเจ้าของร้านก็ได้มีการเปิดเผยว่ากิจกรรมแจกทานนับเป็นปีที่10และเป็นรอบที่13เนื่องจากปีแรกได้จัดกิจกรรมถึง3ครั้งจุดเริ่มต้นทำให้พวกเขาทำมาตลอด10ปีนะครับคือความรักและความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9อยากแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้อิ่มท้องมีความสุขทุกคนมีหัวใจดวงเดียวกันที่อยากจะเป็นผู้ให้และพร้อมใจกันออกมาทำกิจกรรมนี้ในทุกๆปีสำหรับวัตถุดิบที่นำมาประกอบได้แก่แป้งทอดกรอบกว่า 10.5 กิโลกรัมกล้วยน้ำว้าไม่ต่ำกว่า100หวีมันเทศ25กิโลกรัมและฟักทองอีก15กิโลกรัมนอกจากนี้ยังได้รับน้ำใจจากกลุ่มกัลยาณมิตรกลุ่มใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเครือข่ายร้านบ้านสุขภาพจากถนนมะกรูดอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่ได้เดินทางมาร่วมสมทบแรงกายแรงใจแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มาด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบารมีของพ่อหลวงที่เคารพรักยิ่ง
1: ปิดท้ายบรรยากาศที่วัดเขารามตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตหรือวันนวมินทรมหาราชา13ตุลาคม2569โดยมีนายวินิจเทพนิตนายอำเภอเมืองสงขลารักษาราชการแทนปลัดจังหวัดสงขลาพันเอกธีรพันธ์แพเรือหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำกำลังพลจิตอาสาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรในด้านต่างๆสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและได้นำกำลังพลจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นพยุงต้นตำเสาต้นพยอมต้นตะเคียนและต้นกันเกราตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
0: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับโดยจังหวัดสงขลาก็ได้มีการรวมพลังจิตอาสาและประชาชนครับร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับกว่า 39,099 ดอกครอบคลุม16อำเภอครับเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้ครับบรรยากาศที่ห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาและนักเรียนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตและตั้งใจเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายรัชศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางณัฐธิรารวมเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมงานและรับมอบดอกไม้จันทร์จากหน่วยงานต่างๆสำหรับดอกไม้จันทร์ที่จะทำมีทั้งหมด7รูปแบบด้วยกันครับได้แก่ดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบดอกพุตานดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพและดอกชบาหนูเพื่อเข้าร่วมผู้เข้าร่วมต่างช่วยกันประกอบกลีบและตกแต่งดอกไม้จันทร์อย่างประณีตสะท้อนถึงความตั้งใจและความร่วมมือของคนในพื้นที่ทางนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้คุณค่าของการเสียสละและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลากำหนดเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์รวม 39,099 ดอกครอบคลุม

0: พื้นที่ทั้งหมด16อำเภอครับโดยอำเภอหาดใหญ่ตั้งเป้าไว้ 75,000 ดอกนอกจากนี้ยังนำดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลามาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยโดยตั้งเป้าดำเนินการให้ได้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: จังหวัดสงขลาเราเนี่ยมีเป้าอยู่ 390,000 กว่าดอกแล้วก็แบ่งไปตามอำเภอต่างๆนะครับก็ทุกฝ่ายก็ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับปวงชนชาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ร้อยรวมพลังดวงใจนะครับที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อไปถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนอกจากจะทำดอกไม้จันทร์แล้วในเดือนธันวาคมนี้ก็มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับก็สำหรับหาดใหญ่นี่ก็จะมีที่วัดโคกสมานคุณนะครับแล้วก็ตามอำเภอต่างๆก็ตั้งกระจายกันไปนะครับตามวัดต่างๆแต่ว่าที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเราจัดที่ลานว่าวที่แหลมสมิหลานะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมพลังกันรวมพลังกันนะครับที่จะรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพพระองค์ท่านครับ
2: รู้สึกว่ามีความสุขปลื้มปิติค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำดอกไม้จันทร์เพื่อที่ไปใช้ในงานพระราชพิธีเราอาจจะเคยทำดอกไม้มีพื้นฐานแต่นี่มาด้วยความที่ว่าใจอิ่มเอิบที่ว่าอยากจะมาช่วยงานนี้ค่ะแต่ทุกคนก็ทำกันด้วยความเต็มใจแล้วว่าทุกคนมาด้วยใจที่ว่าอยากจะมาทำดอกไม้ครั้งนี้ค่ะอยากจะเชิญประชาชนแล้วก็ที่โรงเรียนอยากจะให้ตัวเราเองนี่ค่ะหลังจากนี้เราจะไปถ่ายทอดให้นักเรียนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนที่ว่าอยากจะต้องการที่จะมาทำ
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภาคภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยปลุกจิตสำนึกเยาวชนและชุมชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาที่พฤกษาทวิฝั่งนาวาศิลป์ถิ่นใต้และทอดพระเนตรวีทัศน์เกี่ยวกับการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคก่อนพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม
0: จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมถึงนิทรรศการหัวแลซับใต้หมอเราร่วมรักษายังคุณค่าลุยจังหูของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งนำเสนอคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นภาคใต้ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยและการสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับ
3: มาดูบรรยากาศร่วมบุญกันนะคะช่วงเทศกาลถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตนะคะก็ได้เดินหน้าทำเพื่อสังคมนะคะร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก2569ค่ะส่งต่อพลังศรัทธามอบสิ่งของให้กับ5อ้ามในพื้นที่จังหวัดค่ะ สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569รวมส่งมอบสิ่งของเพื่อทำบุญแล้วก็สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่อ้ามสำคัญในจังหวัดภูเก็ตรวม5แห่งประกอบด้วยอ้ามบ้านดอนอ้ามบ้านเคียนอ้ามบางคูอาร์มสปัมและอาร์มท่าเรือซึ่งทั้ง5อาร์มนี้นะคะที่สมาคมร่วมส่งต่อความปรารถนาดีและร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลถือศีลกินผักในปีนี้โดยนางสาวอํานวยทองสมนายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาและสมาชิกสมาคมร่วมเดินทางส่งมอบสิ่งของท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความอบอุ่นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าการจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของสมาคมซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานพร้อมร่วมอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมและสืบทอดพลังแห่งศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่น
0: ยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยศาลเจ้าเจงอ๋องท่าเรือนะครับก็ได้มีการแห่พระรอบเมืองภูเก็ตม้าทรงโชว์อิทธิฤทธิ์ครับแล้วก็องค์หญิงพัดเหล็กนะครับได้สง่างามกลางขบวนแห่บรรยากาศประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในวันนี้ครับ14ตุลาคมเป็นวันที่5ของงานและเป็นวันที่4ของพิธีอิ้วเก้งหรือว่าพิธีแห่พระรอบเมืองมีศาลเจ้าสำคัญเข้าร่วมขบวน2แห่งได้แก่ศาลเจ้าเจงอ๋องบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและศาลเจ้าท่าเรือหรือว่าฮกเล่งเก้งท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ออกมารอชมขบวนตลอดเส้นทางอย่างเนืองแน่นซึ่งขบวนแห่พระรอบเมืองศาลเจ้าท่าเรือนำโดยนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรในฐานะประธานจัดงานถือศีลกินผักศาลเจ้าท่าเรือพร้อมด้วยคณะกรรมการศาลเจ้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาขบวนแห่เริ่มต้นบริเวณสี่แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก่อนเคลื่อนไปตามถนนเทพกษัตริย์ผ่านถนนสายต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตมุ่งหน้าสู่สะพานหินก่อนประกอบพิธีอัญเชิญควันธูปเทียนกลับไปยังศาลเจ้าตลอดขบวนมีม้าทรงชายและหญิงรวมแสดงอิทธิฤทธิ์ตามความเชื่อใช้อาวุธและของมีคมหลากหลายชนิดทั้งอุปกรณ์จริงและอุปกรณ์จำลองอาทิมีดดาบเหล็กแหลมเขียวเกี่ยวข้าวและปืนจำลองท่ามกลางบรรยากาศของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เฝ้ามาชมอย่างใกล้ชิดครับ
3: ค่ะหนึ่งในสีสันที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือองค์หญิงพัดเหล็กม้าทรงหญิงประจำศาลเจ้าท่าเรือปรากฏตัวพร้อมกับพัดคู่กายร่วมขบวนอิ้วเก้งด้วยท่วงท่าสง่างามจนกลายเป็นจุดสำคัญจุดเด่นที่ดึงดูดสายตาของประชาชนในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะเวลา 20:00 นก็จะมีพิธีลุยไฟของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโปเก้งบริเวณที่ดินเปล่านะคะบริเวณถนนบนถนนหลวงพ่ออำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
0: จากภูเก็ตนะครับมากันที่จังหวัดตรังนะครับโดยศาลเจ้าพ่อหมื่นรามก็ได้มีการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์กว่า900องค์ด้วยกันครับประทับร่างม้าทรงนะครับออกโปรดสาธุชนรอบเขตเทศบาลนครตรังพร้อมแสดงอภินิหารตามความเชื่อด้วยศาสตราวุธนานาชนิดครับบรรยากาศที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานเกือบ200ปีได้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์กว่า900องค์ประทับม้าทรงประทับร่างม้าทรงทั้งชายและหญิงก่อนเคลื่อนขบวนออกจากศาลเจ้าเพื่อโปรดสาธุชนในเขตเทศบาลนครตรังซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญครับที่ประชาชนรอคอยในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดตรังโดยตลอดเส้นทางของขบวนแห่ม้าทรงได้แสดงอภินิหารตามความเชื่อของศาลเจ้าโดยใช้ศาสตราวุธหลากหลายชนิดทั้งเหล็กแหลมหอกดาบทวนและมีดประกอบพิธีมีลักษณะที่มีความหวาดเสียวสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ประชาชนที่มารอชมขณะที่สาธุชนจำนวนมากนะครับต่างเฝ้ารอติดตามขบวนด้วยความเลื่อมใสพร้อมยกมือไหว้และตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนอกจากนี้นะครับประชาชนเจ้าของบ้านห้างร้านและก็หน่วยงานต่างๆก็ได้มีการจัดตั้งโต๊ะบูชาเพื่อรอรับขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์โดยจัดเตรียมเครื่องสักการะตามความเชื่อทั้งอาหารเจแห้งผลไม้ น้ำชาธูปเทียนกระดาษเงินกระดาษทองและประทัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความเคารพต่อองค์ศักดิ์สิทธิ์และอีกภาพนะครับที่สะท้อนถึงความศรัทธาของชาวจังหวัดตรังคือการเล่นเกลียวซึ่งเป็น

0: ที่ประดิษฐานกิมซินหรือว่ารูปปั้นองค์ศักดิ์สิทธิ์จำนวน14หลังด้วยกันครับโดยบรรดาเหล่าลูกศิษย์ของศาลเจ้าพ่อเหมือนรามนะครับก็ร่วมกันแบกและเคลื่อนเกลี้ยวไปตามเส้นทางท่ามกลางเสียงประทัดที่ดังกึกก้องต่อเนื่องโดยมีประทัดกับจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายรวมกว่า3ล้านนัดทำให้บรรยากาศของขบวนแห่มีความยิ่งใหญ่และเปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชุมชนครับ
1: มาดูบรรยากาศในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากันบ้างนะคะเทศบาลเมืองเบตงค่ะร่วมกับมูลนิธิกวนอินเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตาสว่างเบตงธรรมสถานนะคะจัดพิธีแห่เจ้ารอบเมืองศาลเจ้าแป๊ะกงงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569บรรยากาศที่ศาลเจ้าแป๊ะกงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลานายใช้วงนิตยลักษณ์นายกเทศบาลเมืองเบตงนะคะก็ได้เป็นประธานปล่อยองค์พระออกแห่รอบเมืองในงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ที่ทางเทศบาลเมืองเบตงค่ะร่วมกับมูลนิธิกวนอินเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตงธรรมสถานจัดขึ้นโดยมีนายขนบชาวนาประธานมูลนิธิกวนอิมเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตงธรรมสถานหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมโดยขบวนองค์พระสิงโตมังกรเหล่าม้าทรงออกจากศาลเจ้าแล้วนะคะก็มุ่งหน้าไปทางถนนโคชริตผ่านหน้าศาลจังหวัดเบตงตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงธนาคารออมสินย่านธุรกิจการค้าโรงแรมแกรนด์บันดารินวัดกวนอิมก่อนที่จะเดินหน้ากลับมาค่ะที่ศาลเจ้าแปะกงซึ่งก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวรอคอยกราบไหว้องค์เทพเจ้าต่างๆรวมถึงชมขบวนแล้วก็ถ่ายรูปและตลอดเส้นทางค่ะก็มีนะคะทางนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารอส.และก็กำลังภาคประชาชนคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็รักษาความปลอดภัยค่ะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะเข้าสู่วันที่5สำหรับเทศกาลถือศีลกินเจนะคะที่ศาลเจ้าโกเล้งจีอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ยังคงคึกคักไปด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาค่ะก็เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารเจทำบุญและก็กราบไหว้และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยอาหารเจที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ผัดวุ้นเส้นก๋วยจั๊บข้าวต้มขนมหวานขนมเจาะหูข้าวเหนียวปิ้งผลไม้นอกจากนี้นะคะประชาชนที่อยากทานที่บ้านก็สามารถนำกลับไปได้อีกด้วยค่ะนอกจากจะกินแล้วนะคะก็อาจจะได้เรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ยังเป็นการทำบุญสัตว์และยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีถือศีลกินเจให้สืบต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับ49ฮุดยาก็ได้เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาครับหลังเที่ยวบินอุมเราะห์ถูกยกเลิกรอสถานการณ์คลี่คลายก็จะกลับไปเดินทางใหม่อีกครั้งครับนายคอลิสเจแวร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมสวมอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมต้อนรับและให้กำลังใจฮุดยาจากจังหวัดปัตตานีจำนวน49คนซึ่งเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาหลังได้รับผลกระทบจากกรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางเมื่อเวลาตีหนึ่งนะครับของวันที่11ตุลาคม2569โดยยังไม่มีกำหนดการเดินทางใหม่ที่แน่นอนบริษัทฮายาททราเวลปัตตานีและผู้เดินทางได้ร่วมหารือกันก่อนตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายหลังจากได้มีการพักอาศัยที่กรุงเทพเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณากำหนดการเดินทางอีกครั้งทางนี้บริษัทจะเก็บสิทธิ์บัตรโดยสารไว้เพื่อให้เดินทางใหม่ได้เมื่อมีความพร้อมด้านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ยังคงตกค้างในกรุงเทพมหานครครับ
1: ขณะที่แซ่ยีมะสนิงผู้ประกอบการนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการกลับมาตั้งหลักเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายและความชัดเจนเกี่ยวกับเที่ยวบินโดยบริษัทหารือกับผู้เดินทางและมีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบดูแลฮุจญาตทั้ง49คนให้สามารถเดินทางไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อประกอบพิธีอุมเราะห์ได้ตามความตั้งใจเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยพร้อมยืนยันความพร้อมในการประสานและดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทรับผิดชอบเพื่อให้การเดินทาง

0: ครั้งใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ค่ะสอบต.นะคะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยนะคะที่มีผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ยังให้บริการสายด่วนอุ่นใจสอบต.1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันทีโดยสอบต.พร้อมประสานความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรวดเร็วและเป็นธรรมบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลพี่น้องประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
1: มาดูเรื่องของวัฒนธรรม2ภาคกันบ้างนะครับระหว่างภาคอีสานและก็ภาคใต้ครับโดยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรือต้นเทียนพรรษาวัดศรีแสงทองจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางไกลครับกว่า 1,200 กิโลถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมงานชักพระประจำปี2569ในฐานะทูตวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์2ภูมิภาคเรือต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางข้ามภูมิภาคกว่า 1,200 กิโลเมตรถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีงานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคม2569พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์โดยเรือต้นลำเทียนนี้นะครับเป็นผลงานจากวัดศรีแสงทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งส่วนทีมช่างจึงต้องเร่งมือซ่อมแซมพร้อมร่วมพิธีเปิดงานชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานีและร่วมสร้างสีสันให้กับประเพณีงานชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ครับโดยการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงวิถีประเพณีระหว่างภาคอีสานและภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2จังหวัดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ
2: ชำรุดไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วผมก็มานะครับปีนี้ก็มาเป็นปีที่2ปีนี้เราเห็นปัญหาจากปีที่แล้วว่าการเดินทางเป็นยังไงแล้วก็ตัวไหนที่มันไม่แข็งแรงเราก็เสริมความแข็งแรงเข้าไปก็มันแตกต่างแล้วก็ประทับใจในเรือพระของที่สุราษฎร์นะครับเพราะว่ากว่าจะทำได้แต่ละชิ้นเพราะว่าเขาตัดไม้เป็นชิ้นมาประกอบความยากมันก็จะแตกต่างกับจากเรือต้นเทียนนะครับเรือต้นเทียนก็มีการทำที่ซับซ้อนกว่าแต่ลายที่นี่ละเอียดละออมากกว่าใช้เวลาอาจจะนานกว่าด้วยซ้ำแล้วก็อยากให้เชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์เข้ามาดูขั้นตอนการทำเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราได้ทำใหม่ครับขั้นตอนกระบวนการการทำนะครับอยากจะเชิญชวนมารับชมครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะ
3: ภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อเกิดภัยพิบัติเราจะต้อง 1. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2. ใส่ใจในทุกคำเตือน 3. จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 5. เรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
4: Tahukah anda dalam kemalangan jalan raya perkara yang paleda bukan sekadar dipakai untuk mengelakkan di teher atau di samping keselamatan diri dan orang yang sedang menanti kepulangan anda jangan lupa pakailah topi peleda setiap kali menunggang mobil

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้มีการเป็นประธานเปิดงาน Royal Pavilion นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9แล้วก็ได้มีการเผยนะครับว่า2026 IMF World Bank มีผู้เข้าร่วม

0: 18,000 คนสะท้อนความเชื่อมั่นของประเทศต่อนานาประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานรอยัลพาวิเลียนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9โดยภายในรอยัลพาวิเลียนมีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศไทยและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้รับการสืบสานต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้เข้าใจพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตชุมชนของประเทศไทยโดยนายอนุทินได้เปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มีประเทศไทยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับมีผู้เข้าร่วมกว่า 18,000 คนโดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากรในแวดวงการเงินการธนาคารและตลาดหุ้นตลาดทุนทั่วโลกตลอดจนผู้นำประเทศครับอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศซึ่งนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้แสดงความพึงพอใจต่อการเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยเนื่องจากเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดเท่าที่เคยจัดการประชุมมาทางนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีโอกาสจากเวที2026IMF World Bank Group's Annual Meeting นำเสนอทิศทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินการคลังและมาตรการรับมืออาชญากรรมทางการเงินออนไลน์โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเชื่อมโยงกับโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากทั่วโลกมากขึ้นครับ
1: เอกนิตินะคะขึ้นเวทีค่ะ IMF World Bank ชูไทยรับมือโลกแตกขั้วดึง FDI นะคะครึ่งปีแรกโต 47% การลงทุนเอกชนโตถึง 10% 2ไตรมาสเดินหน้าเชื่อมทุนเทคโนโลยีและยกระดับคนไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเวทีการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพโดยบนเวทีผู้นำเศรษฐกิจโลกเข้าร่วมได้แก่นางคริสตาลินาก็เกลียวว่ากรรมการผู้จัดการ IMF นายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางเอริก้าปูรารัฐมนตรีคลังฟินแลนด์เปิดประเด็นมาที่ประเทศไทยถึงการรับมือเศรษฐกิจโลกที่กำลังแยกส่วนนายเอกนิติกล่าวว่าโลกธุรกิจปัจจุบันจากการแข่งขันด้วยต้นทุนและประสิทธิภาพไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยมากขึ้นไทยจึงต้องรับแรงกระแทกผ่าน3ช่องทางสำคัญทางการค้าตลาดการเงินและการลงทุนพร้อมปรับตัวให้เร็วกว่าเดิมด้านการค้าไทยนำเข้าพลังงานสุทธิและเคยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางมากกว่า 50% ได้กระจายแหล่งนำเข้าไปยังแอฟริกาตะวันตกและลาตินอเมริกาในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาลดความเสี่ยงและรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานในประเทศในส่วนตลาดการเงินช่วง8เดือนที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนธนบัตรรัฐบาลไทยอายุ10ปีขึ้น basis point ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น120เบสิสพอยต์สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกของตลาดต่อวินัยการคลังไทย
0: ครับด้านการลงทุนนะครับถือว่าไทยได้รับประโยชน์จากกระแสกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนต่างชาติโดยคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากกว่า 10% ต่อเนื่อง2ไตรมาสหลังรัฐเร่งลดขั้นตอนอนุมัติให้นักลงทุนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ได้ถูกใช้สะท้อนภาพการเป็นเจ้าภาพที่กระจายประโยชน์ลงสู่ฐานรากโดยไทยนะครับดึงชุมชนกว่า37แห่งทั่วประเทศมาร่วมจัดทำสิ่งทอประดับห้องประชุมเชื่อมงานระดับโลกกับฝีมือและรายได้ของชุมชนในประเทศทางนี้ไทยพร้อมร่วมมือกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศและประเทศต่างๆนะครับเพื่อเป็นการยกระดับผลิตภาพและพาเศรษฐกิจไทยก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ
1: มาดูการเดินหน้าเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรับกระแสกรีนซีซั่นค่ะชูเขาศกเป็นจุดหมายใกล้ชิดธรรมชาติปั้นเยาวชนนะคะสู่มัคคุเทศก์น้อยยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นหรือช่วงฤดูฝนนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาศกซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ธรรมชาติที่ใกล้ธรรมชาติค่ะในด้านการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาคือด้านการให้บริการการเดินทางและการรับส่งนักท่องเที่ยวตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยนายสมชาวโกศลนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าการรองรับนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการและระบบบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักท่องเที่ยวค่ะได้รับความสะดวกตลอดการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจจะมีข้อจำกัดด้านสภาพอากาศและเส้นทางสัญจรซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวคือความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมีภาพถนนที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีผลต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อดำเนินการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตลอดจนสร้างความเข้าใจในด้านการบริการการสื่อสารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน
2: นะฮะเราต้องระวังเรื่องของอุทกภัยครับฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมีนะฮะผมว่าในเรื่องของการสื่อสารนะครับเครื่องมือสื่อสารอะไรเป็นต้นนะครับต้องจัดเตรียมเอาไว้นะครับนักท่องเที่ยวมาแล้วนี่เราก็ต้อนรับเหมือนคนบ้านเดียวกันนะนะครับแล้วก็สื่อความหมายกันรู้เรื่องนะครับที่ขอฝากก็คือในเรื่องของการคมนาคมที่เรายังด้อยอยู่ในเรื่องของราคาซันเฟอร์หรือการขนส่งนี่แหละที่มันไม่เสถียรบางบริษัทก็สูงบางที่บริษัทก็ต่ำนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเรากลัวว่ามันจะมีการหลอกลวงนักท่องเที่ยวนะครับแค่นั้นเองครับ
0: มาในพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดเวทีสงขลา Heritage Youth Forum 2026ครับรวมพลัง14โรงเรียนต้นแบบนะครับในการขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลกผ่านการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมครับที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมสงขลา Heritage Youth Forum 2026เวทีศักยภาพโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมสงขลาสู่มรดกโลกโดยมีนายอำนวยพินสุวรรณรองประธานมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลกนายนิยมชูชื่นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายการุณชูช่วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กันตพลมหามัดรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภายในงานนะครับก็ได้มีการนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยนำเรื่องราวของสงขลาสู่มรดกโลกและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาบูรณาการในห้องเรียนเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเข้าใจคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์แผนการเรียนรู้นวัตกรรมและนิทรรศการที่สะท้อนถึงศักยภาพของโรงเรียนต้นแบบปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในบ้านเกิดตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่การมีส่วนร่วมในการปกป้องและพัฒนาจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนครับ
1: ช่วงเย็นอย่างนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปเติมความหวานความอร่อยกันบ้างนะคะเปลี่ยนกล้วยหอมธรรมดาสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะบานาน่าดิปนะคะเมนูกล้วยเคลือบช็อกโกแลตค่ะเจ้าแรกในยะลาสายหวานต้องไม่พลาดค่ะ พาไปเปิดพิกัดร้านขนมหวานสตรีทฟู้ดน้องใหม่ค่ะบานาน่าดิฟที่ตลาดมีนายะลากำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลทีเดียวค่ะเปลี่ยนกล้วยหอมธรรมดาให้กลายเป็นเมนูทานเล่นสุด

0: ฟินชูไอเดียสร้างมูลค่าเพิ่มจนแปรรูปขายดีครองใจทั้งเด็กวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ในพื้นที่ค่ะโดยเจ้าของไอเดียสุดเก๋นี้นะคะคือนายสุรกิฟลีกาเจหนุ่มปัตตานีคนรุ่นใหม่ที่ย้ายมาจากกรุงเทพนะคะช่วงว่างงานราว2เดือนก็ได้แรงบันดาลใจจากการเล่น TikTok ต่างประเทศค่ะจนเกิดไอเดียอยากลองทำขายเองเริ่มศึกษาวิธีการแล้วก็ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก AI มาทดลองปรับปรุงสูตรช็อกโกแลตแล้วก็เทคนิคต่างๆจนได้รสชาติอร่อยกลมกล่อมหวานละมุนลิ้นและลงตัวหลังเปิดร้านได้ประมาณ3เดือนค่ะกระแสตอบรับดีโดยจุดเริ่มต้นความปังก็เกิดจากตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยค่ะซึ่งเดิมทีตั้งใจจะจ้างคนมารีวิวแต่ด้วยความที่ว่ามีกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วจึงลองถ่ายคอนเทนต์ลง TikTok ค่ะปรากฏว่าคลิปกลายเป็นไวรัลคนดูชอบและแห่ตามมารับประทานกันอย่างต่อเนื่องค่ะไฮไลท์ซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกเองได้โดยจะสามารถเลือกซอสฉ่ำๆได้ถึง2อย่างด้วยกันค่ะจาก4รสชาติได้แก่ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่มัทฉะและคาราเมลโดยมีท็อปปิ้งแน่นๆให้เลือกถึง7อย่างด้วยกันค่ะตั้งแต่โอวัลตินโอรีโอโกโก้ครันช์เม็ดช็อกโกแลตแล้วก็เม็ดสีและอื่นๆในขณะที่ราคาก็จับต้องได้นะคะเริ่มต้นเพียง29บาทเท่านั้นค่ะหากต้องการเพิ่มท็อปปิ้งก็คิดเพียงชนิดละอย่างละ5บาทเท่านั้นค่ะ
1: ราคาแน่นอนครับจากราคากล้วยหวีนึงก็ตกประมาณ40บาทแต่ว่าอันนี้เรามาแปรรูปเพิ่มท็อปปิ้งเพิ่มซอสก็จะตกลูกละ29บาทครับเด็กๆชอบครับทานกล้วยจะดีต่อสุขภาพครับแล้วก็อิ่มครับลูกเดียวก็อิ่มเพราะว่าลูกใหญ่ครับร้านอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงตลาดมีนานะครับอยู่ติดประชาชื่นครับแล้วก็จะมีสาขาปัตตานีด้วยครับอยู่ในตลาดกรีนมาร์เก็ตครับสายมอครับตรงสายมอครับ
0: ค่ะพาไปดูนะคะบรรยากาศการย้ายที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนและรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นค่ะบรรยากาศที่หอประชุมศาลจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่นะคะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตมายังอาคารใหม่โดยมีผู้บริหารศาลหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ทำการแห่งใหม่และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสำหรับอาคารศาลจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตใกล้กับศาลอุทธรณ์ภาค8และศาลกลางจังหวัดภูเก็ตศาลกลางจังหวัดภูเก็ตค่ะบนพื้นที่กว่า8ไร่ใช้งบประมาณก่อสร้าง262ล้านบาทสามารถรองรับห้องพิจารณาคดีถึง14บัลลังก์โดยศาลจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาการย้ายที่ทำการในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพิ่มความพร้อมด้านพื้นที่ห้องพิจารณาคดีและห้องไกล่เกลี่ยตลอดจนการจัดสรรพื้นที่ให้บริการประชาชนให้เป็นสัดส่วนทั้งในส่วนของการรับงานฟ้องและการขอปล่อยชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนคู่ความทนาย

0: ังหวัดภูเก็ตอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
1: ตำรวจภูธรเมืองยะลาจัดพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาหลังใหม่อาคารรักประชาโดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชัดชัยศักดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาและข้าราชการตำรวจคอยให้การต้อนรับสำหรับพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนเข้าร่วมนะครับอาทินายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลาผู้บังคับบัญชาฝ่ายตำรวจและทหารอบจ.ยะลาเทศบาลนครยะลาประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมภายในงานก็จัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธพราหมณ์และอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และผู้ปฏิบัติงานครับ
0: อาคารรักประชาเกิดจากแนวคิดและดำริของพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติของข้าราชการตำรวจและการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนจึงเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเงิน45ล้านบาทใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างรวม578วันลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง2ชั้นมีใต้ถุนโล่งและเชื่อมต่อกับอาคารเดิมด้วยทางเชื่อมออกแบบทันสมัยพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในแบ่งเป็นพื้นที่บริการประชาชนให้สะดวกเข้าถึงง่ายตลอดจนจัดสรรห้องปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆอย่างเป็นสัดส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจค่ะ
1: ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับโดยคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายนะครับก็ได้มีการปล่อยขบวนรถบรรทุกของยังชีพและสิ่งของจำเป็นครับเพื่อเร่งเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราครับที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรปล่อยขบวนรถนำถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนางพลนกรชูกิตติวิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายเจริญโชคพรมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับในพิธีปล่อยขบวนรถพระครูบัณฑิตธรรมธาดาได้ประกอบพิธีพรมน้ำมนต์และสวดบทชยันโตเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งให้โอวาทแก่คณะทำงานและผู้ขับขี่ให้เดินทางด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทและถึงที่หมายโดยปลอดภัยทั้งนี้ในขบวนรถนะครับประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นตลอดจนเรือและทางทีมงานมูลนิธินะครับเพื่อมุ่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกันในยามที่เกิดความเดือดร้อนพร้อมทั้งส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้และขอให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วครับ
0: ค่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เตรียมรับมืออุทกภัยนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมผนึกกำลังนะคะภาคีเครือข่ายภาครัฐแล้วก็เครือข่ายในการวางแนวทางค่ะการบริหารจัดการกำลังพลอุปกรณ์ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานบรรยากาศที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจรองรับสถานการณ์อุทกภัยโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพันเอกวิชาญสาริกพันธ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชทหารปภ.จังหวัดตลอดจนผู้แทนมูลนิธิหน่วยกู้ภัยและสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะได้มีการหารือหาแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรสาธารณกุศลและก็มูลนิธิรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายกู้ภัยโดยเน้นตรวจสอบความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์ระบบสื่อสารเพื่อให้ทุกหน่วยสามารถสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดค่ะได้เสนอให้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็นโซนอย่างชัดเจนเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานนะคะศูนย์บัญชาการระดับอำเภออย่างใกล้ชิดรวมถึงขอข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอเพื่อวางแผนเคลื่อนย้าย

0: และให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับแรกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองค่ะ
1: ครับหมดเวลาของข่าวเด็กประเด็นใต้ประจำวันนี้แล้วนะครับเรา2คนและทีมงาน MB South ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ตายแหล่ข้าวท้องถิ่นผักตายสี่สไตล์สี่รายการข้าวจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าข้าวความเคลื่อนไหวผักตายตอนบนกับรายการแหล่งข้าวชาวใต
1: ้ต้อนรับสู่เวลารายการแหล่งข้าวชาวใต้นะครับหน้าแสง NBC Seoul TV Digital 21ครับ
0: วันสายๆ8โมง45แหล่ข้าวใต้ตอนหลังกับรายการพี่ราบขาบข้าว
2: จากใต้คุณผู้ชมนะครับที่แลพวกเราผ่านช่องทางออนไลน์ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Live นะครับ NBC ช่อง
0: 4โมงวันเย็นแหล่กันยาวๆครบทุกแง่มุมข้าวกราฟข้าวเด่นประเด็นตาย
3: จังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดงานตรุษจีนเดือน3บ้านเราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: ปิดท้ายซีซั่นข้าวเรื่องชาวบ้านลาวกันนุกสไตล์ขนคอนกับรายการโมข้าวเช่าเทือน
4: คุณผู้ชมคะว่าเดี๋ยวจะบอกไปเมื่อกี้คือว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปแหล่งนั่งตะลุง
0: รูเรื่องภาคใต้แลได้ทั้งวันช่อง11 NBT ภาคใต้
5: เอ้ยโย่พวกตอนนี้กำลังไปเรียนมหาลัยนะพวกดูบรรยากาศกล้องหลังกันนะพวก
6: เฮ้ยเฮ้ยขับรถอะไรวะอย่างนี้ต้องฉายประจานหน่อยเว้ยดังแน
7: ่เฮ้ยเห็นคลิปนี้หรือยัง
8: คุณค่าของคนไม่อาจตัดสินจากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียว
9: เข้าใจผิดไปแม่

คุณลมคุณอาจจะได้แพ้แต่ถ้าคุณยอมแพ้คุณจะไม่ได้อะไรเลยสำหรับช่วงนี้ติดตามรับชมรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่รายการหมู่ข่าวเช้าเตือนกันเหมือนเดิมนะคะตีห้าวันเย็นๆค่ะมาเจอกับข่าวสั้นในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ที่น่าสนใจค่ะวันนี้มีผู้ประกาศหน้าใหม่มาแนะนำมากูกับปิซี่โบนนะคะให้น้องแนะนำตัวเองเลย
1: สวัสดีค่ะสุดีพรอมรกุลน้องเอ็มนะคะมาจากโรงเรียนจารีตปิชากรค่ะ
0: มาฝึกประสบการณ์ฝึกการเรียนรู้นะคะบทบาทของการเป็นผู้ประกาศรายการโทรทัศน์และก็การทำรายการโทรทัศน์กันที่ NBT นครที่ธรรมรัฐ1สัปดาห์ด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไง
1: ก็ตื่นเต้นมันเป็นซึ่งดีว่าเราไม่เคยทำมาก่อนก็ได้ลองได้ทำก็ด
0: ีใจ NBT ยินดีต้อนรับน้องเสมอและก็ฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับน้องเอ็มในการอ่านข้าวหมู่ข้าวชาวเตือนในวันนี้กันด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการรับชมรายการหมู่ข้าวชาวเตือนของเราค่ะช่องทางลักทีวีดิจิตอลไมล์เลข11 NBT ภาคใต้นอกจากนี้ยังมีช่องทางโซเชียลกันด้วยใช่ไหมน้องเอ็ม
1: ใช่ค่ะFacebook นะคะ NBT นครซี่ธรรมราช YouTube NBT นครซี่ธรรมราช TikTok NBT นครแล้วก็ x.com นะคะ NBT นครซี่ธรรมราชและสุดท้ายค่ะ Instagram NBT นครค่ะ
0: ใช่ค่ะ

0: าไปรับชมข้อมูลข่าวสั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกันได้จาก NBT นครศรีธรรมราชนะคะหนูเอ็มเข้าไปติดตามมอดทุกแพลตฟอร์มยัง
1: เข้าไปติดตามเลยค่ะ
0: เป็นข้อบังคับนะใครมาฝึกงานของเราก็ติดตามช่องทางของเรากันด้วยค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะพาไปเก็บต๊อกบรรยากาศวันนวมินทรมหาราชในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกับพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรเป็นถวายเป็นพระราชกุศลและวางพวงมาลานะคะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569พาไปดูบรรยากาศกันเลยแต่ว่าค่ะบรรยากาศนี้นะคะในช่วงเช้าเด็กแต่ว่าเกิดขึ้นที่ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีเมื่อหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนรวมใจกันเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีนายสุวัฒน์กันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีมีการนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะ
1: กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีรวมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและรวมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยค่ะจากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆรวมประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: ใช่ค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะ13ตุลาคม2569และ13ตุลาคมของทุกปีนะคะนับเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชพระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการเกษตรด้านการบริหารจัดการน้ำและก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วก็ถือเป็นวันหยุดราชการกันด้วยนะเรียกว่านะน้องเอ็มนะมีข้าวมาต่อข้าวที่ซองไปได้กัน
1: เป็นข้าวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อิ่มบุญอิ่มใจเจ้าโคกร้านข้าวแกงชื่อดังเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะเปิดหม้อเลี้ยงประชาชนฟรีแบบไม่อั้นกว่า20เมนูเลยค่ะถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9เผยนะคะทำต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วพร้อมตั้งใจทำความดีเช่นนี้ต่อไปตราบที่ตนเองนั้นยังมีลมหายใจอยู่
0: ค่ะ
1: ที่ร้านข้าวแกงร้านที่ร้านข้าวแกงผีล่วงนะคะตลาดสำเภาทองอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาทานอาหารฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
0: ใช่ค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2569นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายอิสรศักดิ์ศักดาพิทักษ์หรือว่าผีล่วงอายุ70ปีนะคะเจ้าของร้านข้าวแกงผีล่วงได้ออกมาต้อนรับผู้ที่เข้ามาทานในร้านโดยตนเองด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะแล้วก็ทักทายพูดคุยอย่างเป็นกันเองนี่แหละผีเสื้อข้าวใส่หมวกคนนี้แล้วนะคะโดยทางร้านค่ะได้จัดให้ท่านฟรีเลยทั้งวันที่13ตุลาคม2569แต่จะฟรีแค่วันเดียวนะคะวันนี้ไปไม่ทันแล้วค่ะเรียกได้ว่าเนี่ยเขาจัดเลี้ยงฟรีกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงสามโมงบ่ายสามโมงนะคะที่จัดให้พี่น้องประชาชนได้ทานกันฟรีๆมีกับข้าวหมากว่ายี่สิบอย่างให้เลือกทานแต่ว่ามีข้อแม้สักคิดหนึ่งว่าเอาไปแล้วก็ต้องกินให้หมดนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนก็เดินทางเข้ามาทานอาหารที่ร้านกันอย่างต่อเนื่องกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มค่ะสำหรับร้านข้าวแกงผีล่วงค่ะมีทั้งหมดเนี่ยซ่องซ่าค่าด้วยกันนะคะซ่าค่าแรกเนี่ยอยู่ที่ตลาดสำเภาทองซึ่งก็อยู่บริเวณข้องนี้แหละตลาดสำเภาทองอยู่ในลาดเลยนะคะเดินตรงซื้อพี่ไปร้านแกเนี่ยจะอยู่มุมสายสายกันสักคิดแล้วก็อีกสาขาหนึ่งจะเป็นบริเวณเยการุณราชค่ะลั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็เป็นจุดเด่นของร้านข้าวแกงที่นี่นะคะคือมีรสชาติที่

0: จัดจานเข้มข้นร้อยสะอาดถูกลักอนามัยแล้วก็มีให้เหลือก็หลายอย่างค่ะสามารถที่จะเข้าไปทานกันได้ที่ร้านนะคะหรือว่าจะซื้อใส่ถุงกลับบ้านก็ได้ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50ถึง60บาทค่ะปกติทางร้านก็จะเปิดขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็หยุดทุกๆวันอาทิตย์นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจนะคะเป็นเรื่องราวแห่งนำใจจากผู้ประกอบการท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้ใช้สิ่งไกลตัวนะคะอย่างเช่นเรื่องราวของอาหารหนึ่งมือส่งต่อความอิ่มเอมแล้วก็ความอิ่มใจให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกับการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ในวันสำคัญค่ะ
1: ทำวันนี้เพราะว่าทำด้วยใจรักด้วยทำด้วยถนองประโยชน์ระบาดด้วยทำแล้วว่าเราทำมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9แต่วันอคตนะเราทำมาตลอดแล้วมาหยุด2ปีช่วงโควิดแล้วจะทำแบบนี้ตลอดไปคือทำแล้วสบายใจแล้วก็ไม่เงินเดือดร้อนแล้วก็เขาช่วยสนับสนุนกันมาพวกตลาดโลกไม่ค้าพวกค้าไม่ค้านะทำจะรอจนกว่าจะทำไม่ไหวเป็นมีน่าจะเป็นปีที่6นะ
2: วันนี้กับข้าวเรามีกินเฉลี่ยอะไรบ้าง
1: ประมาณ20กว่าอย่างเกือบ30มีขนมจีนด้วยมีของหวานด้วยพี่หลวงภูมิใจที่เราเกิดมาในประเทศไทยนะเรามีชาติเรามีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์แล้วก็เราจะสนองพระยุคลบาทของพระสถาบันพระมหาตลอดไป
0: พี่โบจะบอกพี่โบเคยไปกินร้านนี้ด้วยร้อยจริงน้องอิ่มแล้วก็เป็นร้านที่มีความสะอาดนะคะถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าพลาดเลยดีกว่าไม่ได้กินของฟรีไม่ปรือนะคะไปอุดนุ่นพี่ล่วงกันด้วยนะคะพี่ล่วงทำความดีเพื่อสังคมสร้างความเรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจให้กับคุณสุราษฎร์ธานีเราก็ไปอุดนุ่นคนดีที่ประกอบร้านข้าวแกงกันในสุราษฎร์ธานีกันได้ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: กลับมาจากสุราษฎร์ธานีลงมาสักทีไปชุมพรหน่อยเอ็มเคยไปไม้งานขึ้นโค่นชิงทง
3: ยังไม่เคยแต่ว่าต้องลองสักครั้งในชีวิต
0: นี่และความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะเรือยาวขึ้นโค่นชิงทงนะคะที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาแห่งสายนามเป็นเอกลักษณ์นะคะแห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดชุมพรสำหรับการแข่งขันเรือยาวขึ้นโค่นชิงทงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เรื่องราวของกีฬาการแข่งขันเท่านั้นนะแต่ว่ายังเป็นการสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมและก็กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรรายละเอียดน่าสนใจเป็นมันปรือปิเจนี่พาไปแลในช่วงข้องไอยะค่ะ

0: หากพูดถึงการแข่งขันเรือยาวในประเทศไทยไล่คนคงนึกถึงความเร็วและก็การข้าวเส้นชัยเป็นหลักนะคะแต่ว่าที่จังหวัดชุมพรค่ะยังมีการแข่งขันเรือยาวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ชนิดเดียวนะคะที่เรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะก็คือประเพณีแข่งเรือยาวขึ้นโค่นชิงธงมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวหลุมน้ำลังส้วนและชาวชุมพรค่ะความพิเศษที่ไม่เหมือนใครของการแข่งเรือยาวขึ้นโค่นชิงธงนะคะก็คือยุทธิกติกาการตัดสินค่ะเพราะเรือที่เข้าเส้นชัยก่อนไม่ใช่ผู้ชนะเสมอไปนะแต่หัวใจสำคัญของการแข่งขันยุทธินายหัวเรือค่ะหรือว่าผู้ที่รับหน้าที่ปีนขึ้นไปบนโค่นเรือซึ่งเป็นหมายส่วนหัวเรือที่ยืนยาวลอยอยู่เหนือผิวน้ำนะคะเมื่อเรือวิ่งเข้าแค่เส้นชัยแล้วนายหัวเรือต้องส่งตัวอย่างมั่นคงนะท้าทายคลื่นลมแล้วก็ความเร็วแล้วก็เอื้อมมือขวาทุงชัยที่เส้นชัยมาให้ได้นะคะหากขวาทุงสำเร็จดักซาทุงไว้ได้ก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะอย่างสมบูรณ์แบบค่ะการขึ้นโค่นชิงธงจึงไม่ได้อาศัยแค่พละกำลังของฝีพายเท่านั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬาและก็การแข่งขันประจำปีเท่านั้นนะแต่ยังได้รับการ
1: ส่งค่ะช่วงหน้ามีของกินมาฝากใช่ไหมน้องเอ็ม
2: ใช่ค่ะเราบอกว่าอร่อยมาก
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้
4: Know what they are. It is your ability to read.
5: ปี2569การพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
6: เข้าทุกเรื่องราวทุกตอนลองมาชมกันแลก่อน
1: นี่มีของหวานมาฝากอย่างที่เกริ่นไปใช่ไหมคะเป็นการพูดไอเดียใช่ไหม
2: คะเมื่อเพิ่มอีกคนรุ่นไหมนะคะที่ได้นำเร่งมา
1: การวางงานประมาณ2เดือนในกรณีทำงานอยู่หน้าความรู้ด้วยนะคะก่อนที่จะทดลองถ่ายคลิปนำเสนอสินค้าแล้วก็

0: แล้วประมาณ3เดือนแล้วก็ยังได้รับการตอบรับจากจุดเด่นเลยก็คือลูกค้าเนี่ยสร้างมาบาทนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะก็สามารถมาชิมได้บานานะซ้ายมหาวิทยาลัยส่งค่านะคะ
0: ให้กับร่างกายและหัวใจนะคะตัวเชิงนิเวศค่ะรับกระแสกรีนซิตการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งแหล่งพัฒนาก็คือทางด้านของการ
1: ความสะดวกตลอดการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนอาจจะมีขื่นท่านไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าน้ำประปาและสภาพถนนที่
0: เริ่มพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาคุณการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลก
1: ความสำคัญของความพอประมาณ
0: และโครงการพัฒนาซึ่งสะท้อนการนำชุมชนการยกระดับคุณภาพชีวิตและการคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนมากันด้วยค่ะ

0: 300,000 รายต่อปีที่ถูกพรากเปอร์เซ็นต์ของชีวิตที่ดับสูญไปในเลือดสูงอ้วนลงพุงล้วนจัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งสิ้นคนไทยจะหมดเลือดหัวใจตีบและหัวใจขาดเลือดจนหัวใจวายตามมาโรคไตเสื่อมจนถึงขั้นต้องฟอกเลือดปลายมือปลายเท้าขั้นวาระแห่งชาติปัจจุบัน
1: เข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NDT ภาคใต้ก่อนเข้ารายการจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมด้วยช่วยกันในเรื่องที่เล่านี้ค่ะเราทำได้ไงทำดีโซดรับกับส่วนกลางเรื่องนี้ในส่วนติดต่อเรือรังภายใต้หน่วยรายชุมชนเลยและวันนี้ถือว่าเป็นก่อนที่จะให้อาจารย์ได้โฟกัสกันตรงจุด
2: ก็เลยจับมือกับหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอาจจะก็คือสำนักสร้างสรรค์โอกาสนะครับผ่านมาทางมหาวิทยาลัยวลัยหลักนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนครศรีธรรมราชเน
1: ี่ยก้อนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวอาจารย์จะภาพอินโฟลำดับการเสียชีวิตในจังหวัดนครศรีธรรมราชอินโฟ10
2: เรื่องของค่าตัวตายอะไรต่างๆพวกนี้จะเป็นการจะป่วยแบบถ้าพนันให้ชุมชนลองเสนอตัวมาว่าเราประเมินตัวเองว่าเขามีความพร้อมที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยกันมากเนี่ยก็จะมีชุมชนที่เคยทำงานกับซ้ออยู่เดิม
1: ค่ะ
2: นะคร
1: ับ
2: ประเด็นอื่น
1: ใช่ค่ะ
2: ครับนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยในเคราะห์กันว่าตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาตรงไหนในชุมชนนะครับจะเรียกว่านำรองในการนำรองเนี่ยนะครับโดยผู้นำชุมชนการนำชุมเนื่องจากว่าม
1: ีเหตุปัจจัย
2: มีเหตุปัจจัยว่าดูแล้วน่าประมาณจากซ้อเองจะต้องมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้ได้เป็นขัด

0: ไม่เกินนั้นนะครับเพราะว่าจะได้ดู
1: แต่ละพื้นที่ทั้ง25ชุมชนแบบ
0: ต้นที่อาจารย์ซิ่งช่วยดูแลนะครับเป็นพีเรียดไปประมาณสัก2กิโลนะครับชุมชนเวลาราชการบางทีก็ค่ำๆเย็นๆนะบางทีซ่องถุงซ่ำถุงมีใน10ปียุทธศาสตร์ของซ่องอันที่1ก็คือเรื่องหลอดหัวมีกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อสาเหตุของคนที่เป็นเบาหวานมีความทําเรื่องเบาหวานและภาวะน้ําหนักโอ้ยทางซ่องชุมชนเนี้ยทางคณะกรรมการชุมชนเป็นกลไกความแข็งแกร่งของชุมชนเนี่ยนะครับเช่นเรื่องของการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงการตรวจน้ำตาลไปหน่อยมันก็เพาะพันได้หน่อยพวกนี้นะครับก็ชุมชนเขาจะมาการเรื่องให้ความรู
1: ้
0: นะครับให้ความรู้นะครับเกินร้อยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่เกิน125มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับกลุ่มที่มีน้ำหนักเปลี่ยนมวลดัชนีมวลกายกินให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายให้ความรู้เรื่องการพักผ่อนให้ความรู้ถูกต้องมุ่งเป้าคือแต่ละคนเนี่ยมันเข้าผลปื้อรสชาติอาหารจะแบ่งกันแล้วก็ไปคุย
1: พิกัดคือในพื้นที่ตำบลกำแพงเซาอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ใกล้ๆบ้าน
0: เรื่องของเอกสารต่างๆนะครับก็เกิน6เดือนมาแล้วเนี่ยตอนนี้เราลงไปประเมินคนเนี่ยเริ่มมีคนที่ควบคุมน้ำหนักตัวเองได้นะเขาไม่ต้องไปนู่นเขาจะออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเขาช
1: อบเองเนี่ยก็คือเรียกว่าต้องมีสมุดจดบันทึกโครงการนี้ความขาดว่างสูงสุดที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคะ
0: มีการปรับเปลี่ยน24,000กรัมต่อวันแบบนี้ครับดื่มน้ำนะครับออกกำลังกายก็คือว่าพอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วบุคคลเนี่ยจะต้องสร้างมาที่จะควบคุมค่าน้ำตาลน้ำตาลปลายของข้องน้ำหนักตัวให้ได้นะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ 10% ข้องทางขับแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือความการสร้างมวลกล้ามเนื้อก็แปลว่าเราเนื้อเนี่ยจะประเมินทีเดียวเชื่อกายถูกต้องเดี๋ยวมวลกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มขึ้นพวกนี้ให้ได้แล้วก็ชุมชนจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อนะครับทีมแกนนำทางมหาไทยรับเชื้อไรจากที่ต่างๆเข้าจัดการ

0: บหน้าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งจังแนวปฏิบัติวิธีการที่วิทยา
1: คือเพจ Facebook ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชนะครับไปเสิร์ชใน Google ได้แล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารพวกนี้ได้แต่ว่าถ้าจำ
0: ขอบคุณอาจารย์ซิ่งกาญจนอารีมากๆค่ะขอบคุณผู้ชมที่รับชมมาด้วย
2: ผักตาย4สไตล์4รายการ
3: เป็นเพจ Facebook Live นะครับ NBT ช่วง
2: สี่โมงวันเย็นแลกันยาวๆช่อง11 NBT ผักตาย
4: ต้องไปเรียนมหาลัยนะพวกดูบรรยากาศกล้องหลังกันหน่อย
5: จากสิ่งที่เห็นเพียงด้านเดียว

0: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้
1: สงสัยที่ชาวบ้านอ่ะ
0: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่า
2: เกินอ่ะอดเลย
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับค่ะ
4: และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของ
5: การดำเนินโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6: 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะคะวันนี้เนื้อหาของการประชุมแล้วอย่างที่คุณพิษบอกไปว่าเรามีของดีมากเพราะฉะนั้นในโง่ค่ะซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลการตอบสนองกระบวนการติดตามการคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากนะคะยอดผู้เข้านอกจากนี้ประเทศไทยก็ได้รับการตอบรับและการชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้แทนรัฐบาลหนึ่งในนั้นก็คือนี่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะเป็นเหมือนรถเข็นผลไม้ดีอยู่แน่ๆนะคะแต่นี่คือเรานำมาทุกคนชมว่าอร่อยนะคะผลไม้ไทยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยไงช่วงบ่ายๆก็บอกว่าจะมีการเสิร์ฟขนมก่อนเราก็จะได้เห็นไอศกรีมนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะบอกว่าโด่งดังระดับโลกนะคะเราก็ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดความเมื่อยล้าให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะเขาจะเป็นวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นประชุมณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐ
7: บาลพูดถึงว่าคือในการประชุมอย่างเงี้ยภาพนึงเราก็จะทานกาแฟกันใช่ไหมท่านนายกดินหรือว่าสตง.ที่แถลงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของไทย PBS คณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบตามหนังสือร้องเรียนจากบุคลากรภายในองค์กรครอบคลุมยังขาดการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้ชมเชิง

0: ส่วนมิติที่2คือตรวจสอบด้านการย่อโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560ถึง2500การคลังของรัฐที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมฐานะอยู่แล้วแต่กลับเอารถส่วนกลางไปใช้โดยไม่มีเหตุจำเป็นประเด็นนี้ก็จะไม่เกิน240วันต่อไปลองฟังเสียงดูครับ
1: หน่วยงานที่เราตรวจนะครับต้องดำเนินการตามข้อเสนอให้เขารับว่าอย่างนี้นะรายงานขอตงจะออกให้ PPS เนี่ยครับจะต้องทำงานร่วมกันคือต้องอันนี้ประการที่หนึ่งนะครับโดยจริงๆแล้วหน่วยงานใช่ไหมครับส่วนเรื่องที่สองหรือเลื่อนๆอย่างร้ายแรงปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายหรือไม่แล้วก็ผลการ
0: สังเกตของสตง.ประเด็นที่บอกว่าขัดวินัยการเงินการคลังทั้งการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะแจ้งครับว่าการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะใดดำเนินการด้วยความโปร่งใสแล้วก็สามารถเปิดพร้อมเดินหน้าไปในรูปสู่การเป็นสถาบันสื
2: ่อการขั้นตอนทำไมมันแตกต่างกันมันลักลั่นหรือเป็นมืออาชีพเราเองก็อยากจะเป็นมืออาชีพในการเป็นสื่อสาธารณะตามกฎหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์มีนะครับดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและกฎหมายของสตง.เองก็ยังบอกด้วยซ้ำว่าม
3: าดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันนางสาวสุภมาศอิสระภักดี
4: ก็เห็นว่า
5: เราก็ยินดีตามข้อได้จริงที่มันเกิดขึ้น
6: ครับเพราะว่าพวกเราทำงานการเมืองการที
7: ่ปลายไม่ไว้วางใจมันเป็นไทม์ไลน์ไม่เคยที่ไม่มีชื่อสักครั้งหนึ่งเหมือนกับสื่อมวลชนเวลาไปทำบุญหรือจะไป
3: และนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้จะไม
8: ่แรงอยู่นะครับแต่ก็เขาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ด้วยกัน
9: ผมว่าก็คงน่าจะสามารถชี้แจง
0: หรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยตรวจสอบได้ถึงว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุเลยครับว่าถ้ามีเข้าใจว่าปปช.ต้องใช้เวลาในการร่วม
10: กันว่ามันจะถึงตรงไหนแต่ความเป็นห่วงในเรื่องการหลบหนีนะครับแล้วก็ในส่วนของการ
0: ปปช.เข้าไปแทรกแซงไม่ได้แล้วก็ไม่ควรเข้าไปแทรกแซง
3: หลายเวทีนะคะพาไปดูอีกหนึ่งเวทีระนาดจากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชาชนมีทักษะอันจำเป็นต่อการปรับตัวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเดี๋ยวกับประเด็นสำคัญของโลกในมิติต่างๆที่เกิดขึ้นในเวทีนี้นะคะก็คือนายกรัฐมนตรี
11: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรม
12: ตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ
0: เพื่อความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยจุดที่3พอเจ้าหน้าที่ลดแรงดันน้ำลงตามปรากฏว่าไฟโหมแรงขึ้นมาอีกครั้ง
13: ไฟยังขึ้นไม่เยอะเลยตอนแรกแล้วมีเสียงระเบิดออกมา
14: แล้วก็กลัวอันตราย
0: นางปองกมลกัน6คนแต่ช่วงเกิดเหตุออกไปทำงานกันวิ่งจนหกล้มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้อาศัยในบ้านข้างเคียงออกมาทั้งหมด
15: 6คนแล้วก็ออกไปทำงานข้างนอก5ท่านก็เหลืออยู่1คนนะคะคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้เจอค่ะเพราะว่าตอนนี้นำส่ง
16: โรงพยา
15: บาลวิมุตอยู่ก็ยังไม่ได้คุยกับเขาย
16: ังไม่สามารถชั้นล่างบริเวณชั้นล่างซึ่งเพลิงค่อนข้างที่จะเร็วก็น่าจะมีวัสดุใดที
3: ่สถานการณ์น้ำปีนี้หนักสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาคาดว่าใช้เวลาอีกประมาณสัก6หมู่10ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองค์จนถึงวันนี้ก็นานกว่า15วันและเพิ่มเติมชาวบ้านยอมรับนะคะว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากน้ำเหนือหลากมา
17: เกิดของขึ้นพอเย็นก็

0: นอนกันที่นู่นพอเช้าขึ้นมาน้ำทางในคลองดันมาด้วยน้ำทางเขื่อนมันดันมาเขาเปิดเขื่อน
1: ไปทำงานกันหมดเดี๋ยวมีเป็นแอ่งแอ่ง
2: ที่ผ่านมาเคยเกิดทำให้เราได้รับความเดือดร้อน
1: เพราะนครนายกช่วงนี้เยอะมากช่วยเหลือดูแลน้ำเอากระสอบทรายมาลงเอาเรือมาให้ใช
3: ้ชนทั้งแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มจัดศูนย
2: ์แล้วในปี
4: ประสานงานที่อบต. อีกทีนึงประมาณเนี้ย
2: คิดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายได้ไหม
4: อาจจะแห้งครับคือว่ามันเป็นแอ่งมาก
5: ถึง 80% เก็บขยะในชุมชนทีมข่าว NVT เราลงพื้นที่ไปสำรวจก็พบว่าที่เขตลาดกระบังยังมีขยะเกล้าจุดแรกเนี่ยปริมาณขยะเคลียร์อย่างเต็มที่ด้านนายบุญยึกปริมาณขยะได้พุ่งสูงมาก 2-3 วันแรกและเปิดจุดให้บริการลงทะเบียนขอรับเงินสู่ภาวะปกติภายใน2สัปดาห์ครับ
6: กรุงเทพมหานครก็จัดมีแพทย์ลงตามชุมชนต่อเนื่องนะครับผมชุมชนรอบนอกด้วยฮะก็รอบนอกคือเขตลาดกระบังเนี่ยมันท่วมทั้งพื้นที
3: ่ล่าสุดได้โอนเงินเข้าบัญชีประชาชนสำเร็จมหานครก็ได้ชี้แจงนะคะว่าก็เป็นไปตามเกณฑ์ระดับความเสียหายแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมขังนอกจากนี้เวทรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครซึ่งปภ.ก็ได้อนุมัติและส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีรวมเป็นวงเงินกว่า670ว่าน้ำเนี่ยไม่ได้ไหลเข้าไปสู่ภายในตัวบ้านกรณีรับ 9,000 บาทก็จะไปพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์แทนการผูกกับเลขประจำตัวประชาชนและมีการประกอบความเสียหายตลอดจนปัญหา
7: ตั้งเท่านี้แล้วทำไมเหมือนเงินยังเข้าไม่นะคะในการที่ธนาคารออมสินเองก็จะเป็นข้อเนี่ยวันรุ่งขึ้นธนาคารออมสินก็ทำงานแต่พออย่างเงี้ยเขาเรียกท่วมขังล้อมเนี่ยมันจะเหมือนกันถ้าทั้งหมู่บ้านนี่อาจจะไม่ต่างกันมากมีทรัพย์สินเสียหายในบ้านในเงื่อนไขวันที่ต่างกันก็จะเป็นตัวกำหนดล้อมบางบ้านอาจจะมีน้ำที่เข้าไปท่วมขังแล้วก็ทำให้
3: เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นเอกสารสาธารณภัยและหากทางเขตต้องการ
5: แล้วก็ภาคการเกษตรเป็นอย่างมากด้วยครับ 18,000 ล้านบาทส่วนทำให้ความช่วยเหลือจากระเบียบเดิมที่มีอยู่เพื่อให้การเยียวยาสอดคล้องกับสภาพความสูญเสีย
8: ผมเองได้สั่งการให้ท่านปลัดกระทรวงอยู่แต่ช่วงเพิ่มขึ้นก็คงจะนำกฎเกณฑ์นั้นใหม่ก็รวบรวม
5: นอกจากภาคเกษตรแล้ว

0: 4,600 รายใน59จังหวัดครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการรายย่อยโรงงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนจากการตลอดจนซ่อมแซมเครื่องจักรและ2เดือนรวมถึงการอนุมัติสินเชื่อพิเศษและมาตรการพักชำระหนี้จากกองทุน S
1: ความช่วยเหลือเร่งด่วนซึ่งอันดับแรกก็คือเงินในการที่จะฟื้นฟูกิจการ3เดือนนะครับแล้วก็เร่งประสานในการ
2: หลายหน่วยงานลงมือพลเอกศิรภพสุภวานิชเจเรกองอำนวยการนิเทศกอรมน.ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่มอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคจังหวัดปทุมธานีจากนั้นเดินทางไปยังบริเวณริมท่าน้ำวัดสารที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนด้านพลตรีพีรชัดพานทองที่หมู่6ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อย
0: สร้างจังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้แม้ว่าระดับน้ำหลายจุดจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ารอบเดินทางเข้าออกลำบากนะครับเพราะว่าบางครอบครัวต้องดัดแปลงเรือโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงจึงได้ร่วมกับผู้ประสบภัยโดยเน้นครัวเรือนที่อยู่ลึกในชุมชนไม่สามารถออกไปยังจุดแจกจ่ายของได้ทั้งนี้ถ้าประชาชนต้องการ
3: นี่คือเหล่าฮีโร่ที่เขาไม่ซื้อเห็ดเพาะที่มาจากการเผาป่าครับเผาขยะเพื่อ นำมาหมักปุ๋ยกันทั้งหมู่บ้านว่า
4: ทำไมเราไม่เผาพ่ออ
5: ยากอยู่บนโลก
6: มากลับบ้านกันนะครับ
5: ไม
7: ่เงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่เข้าสู่อย่างยิ่งครับต่อความมั่นคงของระบบการเงินดิจิทัลทั่วโลกรันทำงานต้านภัยช่อโกงทางการเงินระดับสากลซึ่งก็จะเป็นต้นแบบ
8: การประชุม IMF

0: ตามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบนะครับหลักๆจะมีกรอบแนวทางหลัก5เสาหลักด้วยกันแล้วก็ซัมเมอร์และความเสี่ยงด้านไซเบอร์ทุกรูปแบบ IMF World Bank ไทยเองก็ยังรวบรวมแนวทางการดําเนินงานของ4เคสของมูลค่าความเสียหายของสแกมเมอร์ภัยสแกมเมอร์จากทั่วโลกนะครับทีนี้ก่อนที่จะค่อยๆลดลงมานะครับจนตอนนี้ปีนี้ครึ่งปีความเสียหายได้สําเร็จนะครับ
1: ในงานไอ้พวกนี้เนี่ยเหมือนกับเรานะครับก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ข้อดีคือ12หลักการใน Bangkok Blueprint เนี่ยก็ทําให้ประเทศต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปปรับ
0: ชุมทิ้งไว้ให้กับทุกประเทศได้สานต่อนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าของประเทศไทยนําไปสู่การยกระดับการก็จะยังคงเย็นเหมือนเดิมผมกําลังเจาะไปที่เศรษฐกิจแบบรายภูมิภาคแล้วนะ
2: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีนะครับมุ่งเน้นการนําเสนอบทเรียนจากเยอรมนีและญี่ปุ่นประกอบการตัดสินเซอร์ประเทศเยอรมนีคุณทันแห่งประเทศไทยคุณทาเคฮิโร่ในการเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนระหว่างภูมิภาคพร้อมเจาะลึกประเด็นการหลอมยืดหยุ่นด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานผลได้อย่างชัดเจนช่วยให้บริษัทมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และดึงดูดเงินมองเศรษฐกิจแห่งอนาคตซึ่งเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากถึง5หัวข้อกบข.สะท้อนมุมมองว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนส่วนสามารถร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อสร้างความใหญ่ต้องช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดนี้ด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG มาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนครับiBank จัดแหล่งทุนอย่างทั่วถึงพร้อมสนับสนุน iBank จัดเวที Islamic Finance From Crisis Resilience to โตได้มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำบทบาทของการเงินอิสลามนะครับในการสวาธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเงินอิสลามมีส่วนช่วยรับมือวิกฤตสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
3: พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
4: พบกันสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
5: มีปัญหาปรึกษาเรา
6: แต่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพละศึกษาอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นจึงมองว่าการใช้เทคได
7: ้คือเราต้องลงลึกในเรื่องเกี่ยวกับจะมีบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้แต่วันนี้ถ้าเรามองกีฬานี่ซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่มากและ
6: สำหรับการประชุมวิชาการว่าศึกษาและกีฬาอาเซียนครั้งที่12หรือใต้รวมถึงสิงคโปร์ในการประชุมตลอด3วันคือตั้งแต่วันนี้ถึง16
8: พฤศจิกายนเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การเภสัชกรรมสารองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดหายาการบริเซน
9: ซึ่งแซนดอมใน MOU ครั้งนี้เนี่ยก็จะขยายความสักหรือว่าการนำยานะครับมาบรรจุแล้วก็ปลายทางก็คือ
8: ประเทศความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อน Medical Invest GDP และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
10: เผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติหลวงชนบทให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

0: ายเตือนและสัญญาณไฟพร้อมตรวจสอบลดลงและคำสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มขึ้นขนส่งระหว่างประเทศและข้อจำกัดอิด SME ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก3เดือนข้างหน้าเพิ่มการใช้สินค้าไทยในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มธนาคารโลกเข้าร่วมสำหรับโครงการนี้มุ่งปรับปรุงคลองและอาคาร
1: ท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากในช่วงโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อภาคเหนือและภาคกลางในภาคเหนือค่ะพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรน้ำท่วมขังแล้วนะคะทำให้ต้องระวังฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในคลิกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกข้ามคืนจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20เกตรวมถึงอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22เพราะตอนนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครต้องระวังน้ำท่วมขังและภาคตะวันออกฝนจะตกช่วงค่ำถึงกลางดึกในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกกระจายตลอดจังหวัดที่อยู่ฝั่งนะคะทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะอ่าวไทยนะคะฝนไปตกแช่นานนะคะคลื่นในหาดต่างๆยังเล่นได้แต่การออกเรือเป็นสบายแต่นี่แหละค่ะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนฟ้า
2: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่สำนักข่าวระดับโลกอย่างเอาแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับสำนักข่าวอัลจาซีราซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกาตาร์ได้เสนอสารคดีสืบสวนสอบสวนหลายตอนที่เป็นการตีแผ่เครือข่ายกาโดยตอนล่าสุดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางคือตอนที่มีชื่อว่าแต่ภายในถูกใช้เป็นแหล่งสแกมเมอร์และศูนย์กลาง call center นอกจากนี้ในสารคดีสายจีนซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการนี้อีกทั้งยังมีการแฉเครือข่ายรับสินบน
3: ตามคำสั่งให้ควบคุมตัวเกือบ2เดือนส่วนพฤติกรรมสงสัยเป็นสายลับ
2: ลักครั้งใหญ่ครับที่บ่อน้ำมันกูเมรีขณะนี้กำลังสอบสวนถึงสาเหตุดิบมีแรงดันมหาศาลทำให้เกิดการพวยคราบน้ำมันจึงแผ่กระจายเป็นวงกว้างปกอันนี้ไม่ได้เกิดจากการก่อวินาศกรรม
3: รานทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลของเยเมนคุมเครือข่ายแท่นขุดเจาะน้ำมันท่อชะงัก
2: เป็นไปแล้วถึง276ล้านดอลลาร์สหรัฐกลางวาระที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้ามากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อ
3: เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

0: ทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคม
1: plus.prd.go.th และเช่นเคยนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำคัญระดับโลกนะครับวัยรุ่นในประเทศไทยในทุกวันนี้นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ต้องขอบพระคุณท่านรองนะครับที่พัฒนากันอย่างไรไปอย่างไรแต่ในเรื่องหนึ่งซึ่งทุกคนย้ำตลอด
2: ร่วมพัฒนาประเทศไปด้วยกันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยกลุ่มเนี่ยแต่แน่นอนถ้าเราจะมองในระยะยาวเราก็ต้องมองไปถึงเรื่องของสามารถเติบโตขึ้นมาได้ภายในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความมั่นใจจะทำให้เขาการเรียนการเรียนรู้การทำงานต่างๆซึ่งตรงนี้แน่นอนมันส่งผลกับ
1: ห่วงของการแข่งขันและแรงกดดันที่มันต้องยอมรับว่าน
2: ะคะที่ทางกลุ่มสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่ที่ปีนี้เขาทำกันทั้งประถมนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการบูลลี่หรือการถูกเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องมีแรงกดดันในเรื่องของการที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยนะยอมรับว่าช่วงวัยตรงนี้เป็นช่วงที่วัยที่ได้รับความกดดันว่าการที่เราให้ความสำคัญเป็นปีแรกเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ค่ะ
3: ฟังดูน่าสนใจคุณโคชพลเห็นภาพปีเก่าว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะนำไปสู่อะไร
2: ค่ะจริงๆต้อง1551ตามกฎหมายนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต้องมามีส่วนร่วมด้วยแต่ว่าก็จะมีมาให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะเนี่ยเขาคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อทีนี้เนี่ยเราก็จะมาในการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะไปพิจารณาร่วมกับมติจะเป็นอีก2ประเด็นที่จะไปหาฉันทามติ คือมันกลายเป็นประเด็นที่นะคะแต่สุขภาพจิตเนี่ยมีในทั้ง5เวทีตรงนี้ก็เป็นกระบวนการสำคัญที่เราเปิด
3: เวทีนั้นเวทีนี
2: ้
3: แต่เที่ยวนี้ปีนี้หาที่ที่ทุกคนเจอร่วมกันมี
2: อยู่ในบริบทของเขาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งป้องกันได้จะได้ป้องกันได้แต่ต้นภาคีภาคส่วนอื่นๆนะคะมาให้ความเห็น
3: สุขภาพจิตคนรุ่นใหม่แล้วก็รักษาการก็ดูเหมือนไปแตะ first jobber
2: ใช่
3: คนทำงานใหม่เอาไหมถ้าสามเรื่องนี้สำคัญคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเอาด้วย
2: ใช่
3: ก็นำเสนอครม.แล้วไงต่อครับ
2: นะคะในข้อมติที่เขาจะมี อยากให้ใครทำอะไร ตรงนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยภาครัฐก็เกี่ยวแล้วก็ภาคประชาชนนะคะภาควิชาการที่ต้องสนับสนุนข้อมูลวิชาการก็เกี่ยวดังนั้นเนี่ยทุกภาคีที่เข้ามาร่วมตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็จะทราบและดูการปฏิบัตินะคะในวิธีการทำงานของเขานะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมาไปร่วมกันผลักดันอะไรได้อย่างนี้ก็ได้นะ
3: แต่ว่าพอเข้าครม.ครม.

0: อาจจะมีงบถ้าใช้งบเยอะก็ต้องไปตั้งกระบวนการงบประมาณ
1: ใช่ค่ะหรือกลไกอะไรต่างๆให้เราก็มาร่วมกันคิดร่วมกันถกอีกเพราะคือเราก็จะเปิดพื้นที่ให้ใน
0: 20ปีที่ผ่านมานโยบายทั้งหลายที่ขับเคลื่อนผ่านสำนักงานเข้าสู่ครม.มีมติออกมาเนี่ยมีสักกี่เรื่องครับ
1: มีทั้งหมดเนี่ย103มติแล้วนะคะปัจจุบันตั้งแต่ปี50เพราะว่าก็มีมาเรื่อยๆค่ะ
0: เรื่องไหนที่ภูมิใจและคิดว่าเป็นผลงานเด่นเรื่องไหนที่คิดว่า มันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะมีไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง103มติเนี่ยเฉพาะสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรายังมีสมัชชาในรูปแบบอื่นอย่างเช่นสมัชชาสุขภาพประเด็นด้วยนะคะซึ่งก็ เป็นสิ่งที่เราก็ขับเคลื่อนกันมาด้วยแต่นี้ถ้าพูดถึงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่คิดว่า เป็นมรรคเป็นผลและมีการขับเคลื่อนก็อย่างยกเข้ามาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ขับเคลื่อนจนถึงปัจจุบันในเรื่องของปัญหาพยาธิใบไม้ตับก็ยังต่อสู้กันอยู่ในเรื่องของการให้ความรู้แต่บางคนทราบแล้วแต่พฤติกรรมไม่เปลี่ยนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของระบบนิเวศต่างๆที่มันจะมาต้องมาเอื้อนะคะซึ่งไม่ใช่การกินอาหารอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของสุขาภิบาลอะไรต่างๆทั้งหมดหรือแม้กระทั่งเรื่องที่หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเช่นเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะเสนอเข้ามาตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากสมัชชาอนามัยโลกด้วยซ้ำนะคะเขาก็เอามาเข้าสมัชชาชาติว่าตรงนี้ต้องร่วมมือกันละเพราะว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นหรือว่าโรงพยาบาลร้านยาเนี่ยช่วยไม่ได้อย่างเดียวมันจะมีร้านขายของชำหรือชุมชนต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของโฆษณาต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอันนี้ก็ได้เข้ามาสู่ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
0: ฟังดูอย่างนี้ฟังดูอย่างนี้เหมือนบางเรื่องมันออกมาจากข้างล่างออกมาจากคนประสบปัญหาผมยกตัวอย่างคุณคชพลก็ได้ขออภัยยกตัวอย่างนะ
2: ได้ครับ
0: พ่อลูกอ่อนเริ่มรู้แล้วว่าต้นทุนในการดูแลรักษาฉีดวัคซีนเนี่ยสูงมากสมมติว่า1บุคคลเขาเจอแบบนี้แล้วมีสำคัญของประเทศรัฐบาลจะได้มองเห็นแก้ไข
1: ได้อย่างเช่นประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื่องของ NCD อันนี้นะคะอันนี้เราก็ประเด็นระดับชาติซึ่งมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและคิดว่าสำคัญก็ไม่ต้องรออันนี้เปิดรับประเด็นช่องทางได้
0: มันก็เป็นสมัชชาประเด็นคุณคชพลอยากจะผลักดันเรื่องนี้เพราะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อละ
2: อยากจะผลักดันเรื่องประเด็นเรื่องวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดนี้เราก็สามารถเข้าไปที่จะนำเสนอได
1: ้ค่ะเราก็คือส่งข้อมูลมานะคะว่าตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญดังนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้มันต้องมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของเรื่องของวัคซีนเรื่องของสถานพยาบาลตรงนี้จะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เราก็จะได้มีการตั้งกลไกหรือว่าคุยร่วมกันเพื่อจะดูว่าปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่แท้จริงปัญหาอยู่ตรงไหนช่องว่างอยู่ตรงไหนเพื่อจะมาคุยกันได้ตรงนี้ค่ะ
0: จะเริ่มไหม
2: น่าสนใจเลยการได้พูดคุยครั้งนี้ทำให้เหมือนได้เห็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้และมันเป็นช่องทางที่เชื่อว่าสำคัญนะครับในการที่จะนำเสนอหรือว่าผลักดันสิ่งที่เราเห็นร่วมกันแต่ว่าเราไม่รู้จะไปทางไหนมาสู่ช่องทางนี้เพื่อที่จะผลักดันอย่างน้อยเป็นกระบอกเสียงหรือว่าขับเคลื่อนไปให้ถึงภาครัฐที่จะกลับมาช่วยกันแก้ไขหรือว่ากลับมามีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นจริงด้วย
0: ท่านรองครับพวกเราเหลือสัก 2-3 นาทีตรงนี้แต่เรื่องสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่สุขภาพกายสุขภาพใจที่เราคุยยังมีเรื่องของปัญญาและสังคมด้วยถูกไหมครับมีกายจิตปัญญาสังคมทั้ง4เรื่องเนี่ยมันผสมปนเปกันยังไงครับ
1: ใช่ค่ะคือเวลาเราพูดถึงสุขภาพเนี่ยเราก็จะพูดถึง4มิติอย่างที่ทางอาจารย์บอกนะคะก็คือสุขภาพกายเรื่องของโอกาสในการได้รับการศึกษาอะไรต่างๆทั้งหมดเลยตรงนี้มันจะมาประกอบกันเป็นระบบสุขภาพแล้วก็สุขภาพองค์รวมที่จะทำให้เกิดการพัฒนาคนได้แล้วก็ชุมชนแล้วก็ประเทศด้วย
0: ภารกิจกว้างใหญ่มากนะคุณพจน์
2: ครับ
0: กายจิตปัญญาสังคมเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมชมอยู่ตอนนี้มี4ประเด็นที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถมาตั้งต้นได้ที่นี
1: ่
0: เสนอเข้ามาเป็นสมัชชาประเด็นถูกไหมครับผมจับประเด็นแบบนี้
1: สมัชชาประเด็นหรือสมัชชาชาติหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวเราพิจารณาว่าควรจะไปเป็นสมัชชาแบบไหน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ติดอยากจะรู้เรื่องนี้ก็ส่งรายละเอียดไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะผมเข้าไปแอบดูมาแล
1: ้
0: วนะครับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็มีช่องทางให้ติดต่อสื่อสารอยู่ตรงนั้น
1: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ายอมรับว่ารู้ครั้งแรก
0: ครับ
2: ว่ามีหน่วยงานนี้ที่จะคอย

0: ช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันแนวทางนโยบายต่างๆนะครับซึ่งเป็นประโยชน์จริงๆนะครับ
1: ก็20ปีคุณพจพลคิดดูแล้วกันหน่วยงานแต่ว่าคงทำงานประเภทปิดทองหลังพระมาโดยตลอดหลายเรื่องที่ออกมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นคนผลักดันแต่วันนี้ได้รู้ละแล้วที่สำคัญเราได้เปิดช่องทางให้ท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมมากขึ้นเปิดโอกาสให้คุณพ่อลูกอ่อน
0: ใช่ครับ
1: ได้มีส่วนร่วมด้วย
0: ที่ผ่านมาอย่างที่ท่านรองได้บอกผลักดันมาแล้วกว่า100นโยบายที่เกิดเป็นภาพเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นถือได้ว่าประสบความสำเร็จนะสำหรับผมมองว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวนะครับในสังคมนี
1: ้ครับ
0: นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าช่วงของทำไมคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจในทุกประเด็นนะครับเปิดพื้นที่ให้เราเข้าใจในทุกคำถามวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีประเด็นอะไรที
2: ่ของความภาคภูมิใจยก

0: รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำกราช2569ค่ะ9โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
1: วิชุเวชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายรามอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
0: ราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีเทียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปรใหญ่และเพลงกราวรำกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานเรื่องราวผ่านการทรงพระราชนิพนธ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชวังพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชวังเจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประคมแตรปีพาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงซึ่งเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอับสอนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทันทีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกและกรมอุทหราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จรายงาน
2: สมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการนอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอธรรมิจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Art เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอกสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนาม

0: สำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้จัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่น
1: ปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มประกาศแต่ยังมีอีกหลายเมืองที่ผู้คนมีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จสมุทรสงครามและวัดชลประทานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและเวลา19หน่วยงานพร้อมคณะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปได้มหานครวัดโสธรวรารามทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 นาทีกระทรวงแรงงานเวลา 17:00 น.เวลา 19:00 น.บริษัทบรมครอบครัวกุลวงศ์นายวสงค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพมหาพัชรกิติยาภาเดินทราชินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: มาได้นะว่าสภาพอากาศวันนี้เป็นไปหน่อยๆแหละแล้วมันจะลงมาข้างล่าง
1: ทีนี้ที่ท่านประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐใต้เป้าหมาย All in AI AI in all แล้วก็ AI for all ไม่เพิ่มรายได้แล้วก็ปกป้องประชาความร่วมมือกับ World Bank แล้วก็ IMF ให้นำ AI มาพัฒนาภาคการเกษตร
0: นะครับ
1: ค่ะยังมีข่าวสารในพื้นที่อีกมากมายค่ะติดตามกันในช่วงทันข่าวเช้านี้ค่ะ
0: ทำบุญตักบาตรประสงค์และสามเณร
1: จันทร์สุนกลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนนี่ค่ะศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรม
0: มีเครือข่ายจิตอาสาจากโรงพยาบาลบ่าวพาราขาชัยจ่ายของประชาชนเดซี่เขียวภายในมหาวิทยาลัยและก็พื้นเทชุมชนโดยรอบวังนะครับว่าจะเป็นการพร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างใจนะครับของเจ้าของร้านข้าวแกงเชอร์ดาเปิดให้ประชาชนข้าวมาทานอาหารข้าวแกงเทนีนี่ก็คือรสชาติจัดจานแค่กระหน่ำใหม่นะครับที่สำคัญมีให้เลือก
1: หลายอาหารในหนึ่งมือนี่แหละส่งต่อความอิ่มท้อง
2: และกระตุ้นกันมาพวกตลาดโลกไม่ค้าพวก

0: แล้วก็เราจะสนองพระยุคลบาทของพระสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป
1: เล็กเขาได้มากินนึ่งวัน
2: นี่ก็ต้องนุ่นให้เลยกว่าข้าวแกงข้าวดีไปเรื่อย
1: ๆค่ะโดยมีนางโซภากาญจนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้กลาง
2: กิจกรรมพ้นนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อแสดงตัญญูกตเวทิตาข้องเล่าสตรีและก็ประชาการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์แบบพระราชกับมีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการรวมมาได้กันมั่งเนี่ยนะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเดินหน้าเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กับกลุ่มเปราะบางให้พร้อมปฏิบัติการทันทีครับโดยเดินทางไปเทวาการอำเภอบะความพร้อมของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย
1: ร่วงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยซ้ำเผาอำเภอพระมหาวิทยาลัยรามคำแหงในตำบลไทยซ้ำเผาค่ะซึ่งมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเป็น
2: เตรียมตัวได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ฝนก็เริ่มมาหลายปีพัก
2: เลยนะครับผม
1: เดี๋ยวไปแลกเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างดาวทุกกฎหมายมั่งค่ะสำนักงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การขออนุญาตทำงานและการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างดาวและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยค่ะ
2: ก่อนออกอากาศครับ
1: ค่ะแล้วก็นายจ้างและแรงงานอังกฤษนะ eworkpermit.do
3: อันที่สำนักงานจัดหางานหรือไม่ก็บริษัทนำเข้าคนบริษัทท
1: ำให้ทุกตองไว้นะคือเราได้ขึ้น
2: บรรยากาศเทวาเก๋ๆตึ้งขึ้นเรื่อยๆแล้วบัตซี่แส้งทองจังหวัดอุบลราชธานีกับเดินหาถูกวัฒนธรรมเฉื่อมสัมพันธ์ซ่องภูมิภาคจากจังหวัดอุบลราชธานีครับเทวาเดินทางข้ามภูมิภาคมาว่า 1,000 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมนี้นะครับพร้อมแส้งทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเคยคว้ารางวัลเทียนพรรษาอันวิจิตรสวยงามโดยการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับ
1: นางร่ำมาร่วมแสดงอย่างเต็มรูปแบบเพื่อถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดวัฒนธรรมเชื่อมโยงวิถีประเพณีระหว่างภาคอีสานและก็ภาคใต้ตลอดจนส่งเสริม
4: เรือภาคของที่สุราษฎร์นะครับเพราะว่าเขาตัดไม้เป็นชิ้นซับซ้อนกว่าแต่ลายที่นี่ละเอียดละออมากกว่าใช้เวลาอาจจะของที่อุบลที่เราได้ทำโชว์ณตอนนี้นะครับครับก็อยากให้ชาวันที่25เนี่ยก็จะมีขบวนนางรำมาจาก
2: ตำตามมานะ
1: อืมค่ะไปแลอีกบรรยากาศค่ะเป็นการเตรียมงานประเพณีฉับพระทอดผ้าป่าของทิศและชาวบ้านกระแรงมือช่วยกันตกแต่งแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยเรือพนมพระทางบอกเรือพนมพระทางน้ำทางการจัดเตรียมอุปกรณ์กำลังคนและระดมช่างศิลป์มารวมกัน
2: คือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวใต้

0: ทรงพระทางน้ำอย่างเต็มรูปแบบหลังจากผ่านผ่อนเทศกาลทรงตาใหญ่หรือว่าประเพณีวันซาเดือน
1: นะ
0: วางแผ
1: ไร
0: นกันเลยมาแลกกัน
1: อ
0: ได
1: ื
0: ้
1: มาแล่เรื่องสภาพอากาศกันบ้าง
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ั่นฝนฟ้านักบางแห้งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือเชิงเข้าเขตทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ปืนเทนลุมครับ
0: ค่ะมาแล่พัก
1: 13องศาเซลเซียสครับ
0: ก็อุณหภูมิก็เริ่ม
2: รายได้ให้คนในชุมชนและประเทศสรรที่ทั่วโลกจับตาม
3: ครับสวัสดีบ่าววินแล้วก็เช้าเกรง
0: ค่ะ
1: ครับผมตอนดับก็สู่รายการค่ะในหลายฝั่งสักิดกับวัตเตมาติไปข้องการจัดงานหุ่นเนียนมันมาจาก
3: รัฐสปกุลนะครับฐานต้องการ
1: ครับ
3: นี่ครับแล้วก็มีกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้เข้ามาชมร้านเตี๋ยวเมืองคาวบอยกันข้องครอบครัวและก็ช่วงการสถานที่จัดงานคาวบอยเพื่อที่จะดึงดูดเตี๋ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวที่เข้ามาชมงานด้วยครับ
0: คนที่ไปรวมกิจกรรมครั้งนี้จะได
3: ้นะครับเปิดเป็นรอบแล้วก็จัดคิวให้ผู้มาเที่ยวได้รวมสนุกกันทุกๆคนนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับเปิดเมืองคาวบอยกิจกรรมครอบครัวนะครับดนตรีท้องถิ่นภาพถ่ายแต่งกายในเรียกว่าทีมคาวบอยนะครับแล้วก็วันที่31เนี่ยมีพิธีเปิดนะครับ16ถึง16ครึ่งพิธีเปิดด้วยอบจ.ระนองนะครับช่วงกลางคืนวันที่31นะครับมีคอนเสิร์ตนะครับของผมนะครับที่ทำการแสดงแล้วก็พี่มอสปฏิพานนะครับแล้วก็วันที่1ครับพิเศษนะครับพบกับพี่แบงค์ติแล้วก็น้องไทเกอร์รวมถึงพี่เซกโลโซครับทั้งหมดคือชมฟรีครับผม
1: งานตามปาบเลยนะ
0: ค่ะคือกิจกรรมไหนเลยผูกเข้ายาช่วยอยู่แล้ว
1: ครับผม
3: ใช่ครับ
1: ครับผมอ่ะรอไปส่องคืนนี้ได้มั่นกันแน่นอนครับคอนเสิร์ตด้วยนะครับผมแล้วก็ที่นี่แน่นอนว่างนี่เวลาก็เตี๋ยวก็ต้องมีการถ่ายรูปเช็คอินลงโซเชียลวันนี้นะครับตะเลค่ากับงานเราจักปันปื้มั่งมีเตี๋ยไปใต้รบกันปันปื้มั่งครับผม
3: ก็จุดเช็คอินจุดมีเยอะนะครับมีจุดเช็คอินเนี่ยเราก็เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นในโซนของการเล่นวัวกระทิงหรือว่าจุดมาเปิดกับนายเครื่องอุปกรณ์เท่ากับข่าวบอยนะครับแล้วก็จุดการใต้รบอื่นๆเนี่ยเราติดตั้งไว้ทั่วบริเวณนี้นะครับ
1: กลับไปกำขับนี่ยังไฟสวยๆหล่ะนะอะไรตะเลครับ
3: ฉันมีแนว
1: ทีแนวผมร้านอาหารปันปื้มครับยังกระลุยแกไหนครับ
3: อาหารการกินก็ต้องไม่ขาดเรื่องซีฟู้ดแล้วก็อาหารท้องถิ่นประจำเมือง

0: ว่าก็คงจะแล้วทีตัวไปแต่ว่าเน้นก็ยากกันครับ
1: ค่ะแล้วถึงพอคนไปมากแบบนี้ค่ะการอำนวยความสะดวก
0: นี่ในเรื่องคืออบต.เหงาแล้วก็จัด
2: ครับผมอาทีนี้เราได้มีการขัดการกันไหมครับว่า
1: ค่ะก็ได้ไปชมกันนะมีข้องดีอะไรของหลานน้องได้ไปสัมผัสแล้วก็ไป
0: บรรยากาศให้มีสุขไปด้วยก็ดีครับผม
1: เตรียมเสื้อฝนไปด้วย
2: ครับผมอ่ะฝากกันสักนิดกับสวงทายนี้ผมแท้มาสักนิดกว่าน้ำเต็ม
0: ใช
2: ร
0: ่
2: ่าง
0: คร
2: น
0: ั
2: ี้
0: บ
2: นะบรรยากาศ
0: ใช
2: ด
0: ่
2: ีน
0: ค
2: ะ
0: ร
2: ค
0: ั
2: ร
0: บ
2: ับฝากเชิญชวนนะครับผมแล้วก็ย้ำกันสักนิดกับ
0: กับก็ข้อเชิญชวนนะครับทุกท่านทีแล้วก็1ใช่ไหมตุลาถึง1พฤศจิกานะครับก็อำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับแล้วก็เวลา2วันนะครับพี่ครับ
1: อัดอะไรไหมย้ำเลยว่าฟรี
2: ครับ
1: เพื่อ
2: แ
1: ไป
2: น่
1: อุดหนุนก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในพื้น
2: นะครับมีเวลาเตรียมตัวสักครึ่งเดือนเลยนะครับ
1: ค่
2: ไป
1: ะ
2: กันได้เจริญน้องนะครับผมวันนี้ครับขอบคุณมากเลย
1: ข
2: คร
1: อบ
2: ั
1: คุ
2: บ
1: ณค่ะ
0: ครับขอบคุณบาวินแล้วก็เศร้าเกรนด้วยนะครับ
2: ที่อบจ.ระนองนะครับ
1: ค
2: ผ
1: ่ะ
2: มหลายๆสองทางติดตามกันแล้วก็สว่าง
1: กันของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนแล้วก็ทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
3: มองแค่เข้าใจในความต่างก็ไม่ใช่เรื่องยาก
4: ทางโทรทัศน์ช่อง6 @NBT ภาคใต้
5: Plus ค่ะ
4: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รามขับข่าวนะคะช่องก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถ
5: ส่วนสถานสุรธานีเนื้อแน่ๆเลย
4: ฝากรวมบุญไลค์กดทั่วใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่รับข่าวได้ด้วยบอกว่าพรือบอกว่าเอาไปเลยล้านไลค์
5: สวัสดีค่ะ
4: นี่นะคะข่าวมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยและพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยววันนี้เป็นกันมากเลยโดยเฉพาะในพื้นที่หัดใหญ่เพราะเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ภาคฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับดีมากพี่น้องประชาชนก็สามารถรับมาใช้ชีวิตได้ตามว่าเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีมากฝุ่นสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ภาคหยิบซีชั่วโมงอยู่ระหว่าง 10.9 ขนาดที่ข่าวฝุ่นละอองเฉลี่ย1ชั่วโมงค่ะอยู่ระหว่าง 11.1 ถึง 13
5: ครับในภาพรวมทั้งหมดพรึกก็ตามค่ะสถานการณ์คุณภาพอากาศเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลง
4: จังหวัดก็มีการจัดกิจกรรมในวันนวมินทรมหาราชนะคะเดี๋ยวจะพันลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชการจังหวัดสงขลาก็ได้นำประสบนิกรทุกหมู่เหล่ารวมทำบุญตักบาตรข้าว
5: ฟ้อนใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรกรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงพระราชกรณียกิจหน้านับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประสบ

0: จังหวัดตรังค่ะนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธ
1: ีและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงรวมพิธีทำบุญตักบาตรถวาย
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายทหารราชการแล้วก็หน่วยงานภาครัฐรวมถึง
1: ผู้ส้นเนืองในวันนวมินทรมุนีเจ้าคณะจังหวัดสตูลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายกเล่ากาชาดจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนรวมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน90กาเทสงบเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
0: จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร3ตุลาคม2569ค่ะโดยประธานในพิธีได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: จักเทียนเครื่องธงน้อยดาพระบรมลักษมณชาดาลักษ์ค่ะ
0: จากนั้นค่ะรองผู้ว่าราชการสานอาหารแห่งถวายแด่พระภิกษุพระราชกุศลและรวมกันแสดงออกของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ทั่วพระพุทธมนต์ค่ะในวันนวมินทร
2: ์ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดเหตุก็เข้าข่ายโททอลล็อกจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือทุนประกันภัยของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand
0: ครับค่ะข่าวของเราในช่วงนี้ค่ะจะมาติดตามอยากจะมาชวนพี่น้องชาวใต้ได้รวมบุญสืบสานหลักพระในหนนี้นะคะสืบสานศรัทธาไทยสืบถอดประเพณีท้องถิ่นเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีค่ะโดยผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเราค่ะตอนนี้นั่งอยู่ในรายการแล้วนะคะทางสามท่านท่านแรกค่ะคุณจะได้มารวมพูดคุยแล้วก็สืบสานประเพณีชาวยังอาจจะไม่รู้ความสำคัญของประเพณีค่ะ
3: ในช่วงหนึ่งพรรษาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นรกแล้วก็มนุษย์สามารถที่จะเห็นกันได้ซึ่งเมื่อเรามีการฉักพลาเพื่อติยนมรำลึกถึงผู้เจ้าที่เสด็จลงจากสวรรค์เลือพระมีตอนดับพระพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งก็ชาวบ้านเราก็จะทำต้มนั่นเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี่พอชาวบ้านใช้กันเยอะผู้เจ้านี่อยู่ไกลวัดแชมบุตรของเรานี่ครับเราได้เห็นโมเดลตัวสำคัญซึ่งปีนี้นี่ได้รับเมตตาอันสำคัญมีเพียงแค่การประกวดแต่มีสตอรี่สำคัญก็คือการเชิญพระลากลงมามีกระบวนการการขอเจริญพร
0: ค่ะนี่ก็เป็นความสำคัญนะคะทำไมชาวใต้ถึงต้องมีลากพระกันทุกปีนะคะที่นี่ถามท่านจังหวัดต่ออีกนิดนึงว่าที่นี่พอเวลามีงานลากพระมันก็จะมีการส้มโหดแล้วก็ลากเรือพระขบวนเรือพระข้องวัดแชมปีนี้มีขั้นตอนแล้วก็กิจกรรมที่สำคัญได้มาทุกทางวัดเนี่ยจะมีการรักษาแนวทางเอกลักษณ์ดังเดิมของการหลัก
3: เชิญพระรามนี่เป็นพระสิพุทธศาสนิกชนนี่ครับได้รวมกันส่งหนักก็จะต้องอาบน้ำอะไรทันทีพญานาคทำการบูชา

0: พระพุทธเจ้าถ้าหากเราเห็นในพระองค์ท่านทรงมีประชนมาอยู่ครบสี่โลกเราก็
1: ทางวัฒนธรรมบ้างค่ะเพราะเราเนี่ยควรให้กระท่ายถอดภูมิปัญญานี่เนี่ยไปสู้คนรุ่น
2: ชักพระเนี่ยมันจะสะท้อนคำคำหนึ่งเลยนะคะว่าคือคำว่าบวชโรงเรียนหรือปัจจุบันตรอก็เราก็พูดถึงส่วนราชการซึ่งถ้าทั้งสามส่วนเนี่ยไม่ร่วมมือกันนะคะแล้วสิ่งที่เป็นด้านหัตถกรรมหรือศิลปกรรมที่ลวดลายต่างๆบนเรือพระนะคะงามเหมือนเรือพระ
1: งามเหม
2: ือ
1: นเร
2: ือ
1: พระ
2: คำนี้จะสะท้อนตั้งแต่ก็ไม่มากในเรื่องของสีสันแต่ก็ยังคงอัตลักษณ์ตัวนี้ที่วัดนะคะเพราะวัดใดวัดหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยการจัดทำเรื่องถ้าเราคำนวณดีๆนะคะประเพณีลากพระของภาคใต้เราเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ในแง่ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเอาคิดง่ายๆว่านางรำชุดละ500 100คนเรือพระหรือขบวนที่เทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้า
1: ทีเดียวนะคะทีนี้ท้าวท่านนายกบางค่ะในท่าน
3: ท่านพระดิษฐ์พระคุณท่านพระครูศรัทธาไทยสืบทอดประเพณีต่อพระบรมราชินีของพวกเรานะครับนี่ก็คือในเรื่องของความต้องการที่จะให้รากเงาของ
1: สำ
3: น
1: ัก
3: แต่ทิ้งเราอยากให้โยชนต้นจากการทำเรือพระพันธุ์นะครับเชิญเรือพระการรับเรือพระรบวัดนี่เป็นกระบวนการรายละเอียดที่เราสืบสานต่อไปนะครับผมก็เห็นด้วยช่วยกันกับท่านพระอาจารย์นะครับท่านมีความคิดประเนียนะครับเทศบาลก็ส่วนหนึ่งก็ได้ช่วยเรื่องการทำเรือพระเป็นทุนบางส่วนนะครับบางส่วนและก็นอกจากนี้แล้วเนี้ยนะครับท่านพระอาจารย์ก็เป็นผู้กำหนดนะครับกิจกรรมนี้เราก็ดำเนินการอำนวยความสะดวกครับนะครับทุกเรื่องที่พระอาจารย์ได้รองข้อมาในความสะดวกแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อสืบทอดประเพณีของ
1: เหตุการณ์ลากพระออกจากวัดอย่างเดียวนะคะอย่างไม่รวมถึงขบวนดัง
0: บุตรในปีนี้นะครับโดยบริบทว่าเราสร้างการศึกษาชมรมกองทัพบกซึ่งได้มารวมกันสิ่งสำคัญที่สุดเราจะได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเพจสนุกสนานในเบื้องต้นก็ตั้งแต่ข้าวพันซ่ามาพอเราเริ่มที่จะสร้างเรือพระขึ้นมาประดับเรือพระขึ้นมาเนี่ยเด็กๆในชุมชนเนี่ยครับก็จะมาตีโพนเรือพระทุกวันเขาเรียกว่าคุ้มเรือพระก็จะมีการตีโพนของเด็กๆ เขาก็สลับซับเปลี่ยนกันถืออะไรว่ามีโอกาสได้ให้เด็กได้รวมกันในการที่จะสร้างสิ่งสำคัญก็คือประเพณีอันเกิดขึ้นเพราะนั้นเรียกในขบวนเรือพระของเราเนี่ยครับการที่เราจัดโซนของเรือพระในของการเถิดพระเกียรติสมเด็จพระเถื่อได้เห็นว่าชาวจังหวัดสงขลารวมกันในการทำประเพณีหลักพระวัดแชมอุทิศแล้วนะครับก็4 5อำเภอครับมาร่วมกันเยาวชนตลอดถึงชมรมของผู้สูงอายุหรือแม้แต่วัยรุ่นซึ่งพูดได้ว่าประเพณีฉับพลาเนี่ยครับเราเชิญเรือออกจากวัดแล้วเนี่ยความยิ่งใหญ่ของเรือพระของจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยครับ

0: มันย้ายหมากซึ่งเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นเขาก็จะมีภารกิจก็คือการเบรกไม่
1: ค
0: ำเราเดินทั้งหมดเพราะนั้นแล้วตลอดเส้นทางที่เราเดินเนี่ยครับทุกเพศทุกวัยจะนำเลือกพลาไปสู่จุดหมายได
1: ้
0: เช่นเดียวกันว่าเราจะต่อยอดอย่างไรนั้นหมายความว่านอกเนื้อจากพิธีกรรมประเพณีที่เราปฏิบัติกันมาเรียเนี่ยทางวัดได้จัดนิทรรศการต้นกำเนิดเดือพลาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของเดือพลาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่จะทำเลือกปลาไล่กระนกต่างๆแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้รวมในการที่จะหวาดไล่เคียดไล่แล้วก็ลงสีเพราะนั้นแล้วว่าผู้ใหญ่ต่อไปนี่ผู้ใหญ่เสียชีวิตไปแต่เด็กก็ยังซืบทอดกันเรามามองในวัดแชมบูที่จ๊อบหลังจากเราผ่านกระบวนการในการเลือกรับวัดนะครับพี่น้องชาวเพื่อสะเดาทีมบาสโลกก็มา500คนเพราะนั้นแหละเราไม่ได้เห็นว่าเป็นเพียงแค่วัดแชมบูทิศอย่างเดียวแต่เราเห็นโดยภาพรวมก็จะเดินพร
1: ค่ะอยากให้ท่านพระอาจารย์เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงว่าปีนี้ไล่ฝนที่จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยจะเริ่มขึ้นวันไหนซึ่งพี่น้องประชาชนจะสามารถ
0: ทำมนต์จบเรียบร้อยก็จะเป็นพิธีการส่งน้ำพระลาภและก็เชิญพระมโนรานังตะลุงซึ่งเป็นวัฒนธรรมของภาคใต้กันก็จะมารวมพิธีกันและข่าวสู่หลังจากที่เราเชิญพระเลือกพระอกตุลาในเวลา 5:00 น.ในเบื้องต้นนั้นมาพูดเอาไว้ว่าพี่น้องชาวมารวมกันกับพี่น้องสงฆ์พระที่ลบวัดและก็พิธีส่งน้ำพระลากอีกครั้งนึงเหมือนกับเรากับจักเที่ยวแล้วข่าวถึงบ้านเราก็จะอาบน้ำพระลาก็เช็คเช่นเดียวกันเลือกพระแล้วแล้วก็จะส่งน้ำเลยก็แชมบูทิศขอเจริญพร
1: นี่อย่างที่เห็นภาพบรรยากาศของปีที่แล้วนะคะก็จะยังบรมพิธีนะคะทางการที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ที่สำคัญจากวัดเพื่อที่จะไปตามเส้นทางต่างๆนั่นเองค่ะ
2: มันเป็นเสน่ห์ของจังหวัดทรงที่นี่เรื่องราวเนี่ยมีความสำคัญมากด้วยมั้ง
3: ค่ะก็ทุกคนนะค่ะขอพูดไปแล้วนะก็ตอบสาบถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ความจงรักภักดีของที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าของเราอยู่แล้วนะคะฉะนั้นมิติของวัฒนธรรมเราก็จะพยายามที่จะพนวกเชื่อมในทุกๆมิติในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าด้วยกันนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากวัดแต่วัดวัดแชมค่ะว่าช่วยดำเนินการเรื่องนี้ให้เราด้วยให้กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเราเองเนี่ยก็มีหน้าที่ในเรื่องของสืบสานรักษาและต่อยอดดูแลนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความเมตตาค่ะที่ทางวัดแชมบูทิศเนี่ยได้รับภารกิจนี้นะคะพอในตัวของสำนักงานวัฒนธรรมเองเนี่ยมันทำเองทำมดไม่ได
1: ้
3: ก็เลยไปบูรณาการกับวัดแชมแล้วก็ได้รับความเมตตาทางวัดแชมเนี่ยในการช่วยดำเนินการในการจัดขบวนแห่ประเทิดประเกียรติในครั้งนี้ค่ะ
1: นะคะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่างที่ท่านวัฒนธรรมบอกว่าหน่วยงานใดหน่วยงานนึงนั้นอาจจะทำและทำลำบากแต่ถ้าเกิดได้รวมแรงรวมใจจากคนในพื้นที่หน่วยงานในพื้นที่รวมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะให้เรื่องของการสืบสานเนี่ยเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นเรื่องของทุกคนในการที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมนั่นเองค่ะที่นี่ถามท่านนายกมังตอนนี้เตรียมการไว้เป็นเพื่อแล้วบ้างคะแล้วก็เราจะมีแนวทางในการที่จะพัฒนาการจัดงานในอนาคตเป็นเพื่อจะให้ประเพณีลักพระเนี่ยเป็นมรดกของชุมชนค่ะ
4: ครับปกติเนี่ยนะครับวัดแชมบูทิศเนี่ยก็ได้ดำเนินการในเรื่องของเนี้ยรายละเอียด

0: มาตลอดแต่ปีนี้จะเป็นทางการนะครับซึ่งตามโครงการที่เราได้บอกนะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีด้วยนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับให้ไปนะครับรวมช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้น
1: ะ
0: ครับไม่ว่าจะตอนออกจากวัดหรือตอนส้มโพธิ์หรือตอนส่องน้ำนะครับแต่ตอนกลับวัดนะครับรับประกาศนะครับแล้วเทศบาลนี้ก็ได้รับคำแนะนำจากท่านพระอาจารย์เนี่ยครับไล่เรือนะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมทางศาสนานะครับซึ่งก็จะมีโครงการดีๆออกมาอีกหลายโครงการในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ลาปลาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราได้พยายามพัฒนามานะครับเพราะนี่เป็นการพัฒนาขั้นนึงแหละนะครับยังมีขั้นต่อๆไปอีกที่เราจะดำเนินการนะครับให้เป็นสร้างผลมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะนี่เวลาอย่างเล็กสักคิดคุยนะคะยาใจท่านนายกหลายๆฟังสักคิดว่าบรรยากาศแต่ละปีที่ผ่านมาเห็นจากผ่านบรรยากาศเดียวที่ท่านนายกไปรวมทั้งการส้มโพธิ์การลาพระออกจากวัดไปจนถึงการประกวดประชันกันในแต่ละเวทีในบรรยากาศแต่ละปีจนมาถึงปีนี้เนี่ยจะเป็นเป็นผือบางคะ
0: ปีนี้เนี่ยครับดูเหมือนว่าจะพัฒนาก้าวข้ามขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งทีเนี่ยนะครับกับประเพณีเนี้ยต่อไปนี้จะไม่มีวันเสื่อมสูญต่อเนี่ยอยากให้ไปดูว่าบรรยากาศความรู้สึกทั้งความอะไรนี่มันอยู่ในตรงนี้หมดเลยครับนะครับพบเนี่ยน้ำตาไหลทุกครั้งเลยในที่ไปร่วมงาน
1: ค่ะนี่ก่อนที่จะได้แล้งกับท่านพระอาจารย์ในชมปิถ่ายธรรมท่านวรรณธรรมอีกนิดนึงค่ะว่าในฐานะที่เราก็อยู่ในแวดวงของศิลปวัฒนธรรมเรื่องของท้องถิ่นวัดแชมปีนี้กับความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มามีส่วนร่วมกับการจัดงานครั้งนี้กันค่ะ
2: คือในแง่ของการมีส่วนรวมอะค่ะประชาชนเนี่ยมีส่วนรวมดูแลอย่างที่พูดไปในตอนแรกอะค่ะนึกในเรื่องของเข้าไปรวมในเรื่องของการจะทำเชื้อเลือดพลาซึ่งอาจจะเป็นขอเฉพาะบางส่วนบางคนที่มีฝีมือประเด็นที่ต่อไปก็คือในเรื่องของการรวมในเรื่องของขบวนแห่นะคะไปขบวนแห่ที่เข้ามาแล้วที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติโดยที่ไม่รู้ตัวเองเข้าไปมีส่วนในเรื่องของการส่งเสริมตรงนี้คือการทำบุญเลือดพระเราจะสังเกตได้เลยว่าพ่อชาวถึงวันนี้มีเลือดพระมาจอดเนี่ยเราจะแลกเลี้ยนกันเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มาสิบบาทแล้วต้องพยายามเดี๋ยวทีนึงสิจะสังเกตได้คือเริ่มเสิร์ฟแล้วพระมากี่ลำเอ้ยเลือดพระมากี่ลำแลกเบียร์ให้ครบถูกลำนี่คือการมีส่วนรวมโดยที่ตัวประชาชนเองอ่ะฉายจิตของจิตกุศลอ่ะข้าไปมีส่วนรวมนะคะสิ่งเหล่านี้อย่างที่ท่านนายกได้พูดไปอะค่ะถ้าทุกคนทำในสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเนี่ยมันจะละลายขลังละลายปีเข้ามาเนี่ยมันความซึมซาบความเรียนรู้ตรงเนี้ยมันก็จะเข้ามามีส่วนรวมในกิจกรรมนั้นๆค่ะ
1: มันค่ะพอหลายคนเนี่ยก็พอแม่ผู้ปกครองเนี่ยไปแคว้นบนเรือพระ

0: ระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกนึกถึงเหตุการณ์อันสำคัญที่เกิดขึ้นในทางพระองค์ว่าเป็นธรรมมาที่พระเจ้าทรงฝากได้เห็นความสำคัญว่าเมื่อประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นการประพฤติปฏิบัติความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการประเพณีหลักพลานี่ให้เราได้เห็นเรามาปลอกกวัดแต่ให้เราได้คิดเสมอว่าเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเป็นการรักษาเพื่อที่จะให้ลูกๆและล้านของเราได้ปฏิบัติกันไปนั่นเป็นคติความเชื่อเพราะนั้นแล้วประเพณีหลักพลาของเราจะยืนยงคงอยู่ได้แม้แต่การวิวัฒนาการของประเพณีหลักพลาจากเมื่อก่อนที่จะไม่มาแต่ว่าเป็นความสมัครสมานสมัครคีจนกระทั่งปัจจุบันนี่ถ้าหากมองว่าเรือพระทีวิจิตนี่คนได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากจะดูเรือพระวิจิตนี่ให้มาดูเรือพระสงคราถ้าหากจะดูเรือพระยัยนี่ให้ไปดูเรือพระที่สุราษฎร์ถ้าหากว่าจะดูเรือพระสร้างสรรค์ความคิดนี่ก็ให้ดูที่เรือพระนครแต่ถ้าหากดูเรือพระโยชน์นี่จะต้องไปอยู่ที่โคกโพปัตตานีเพราะนั้นแล้วทุกภาคของไอ้ทุกจังหวัดของภาคใต้นี่เรามีประเพณีนี้อันดีงามเกิดขึ้นเมื่อนั้นแล้วก็ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนได้รวมกันในประเพณีอันสำคัญนี้เราจะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็สร้างเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเป็นลำดับต่อไปขอเจริญพร
1: กันในช่วงครึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอกับการสืบสานประเพณีหลักพระของพี่น้องชาวใต้ก็อยากจะให้ไปรวมบุญรวมกุศลแล้วก็ไปรวมกันสืบสานศิลปวัฒนะในรอบนี้ท่านจอวัดมาเชิญชวนโดยตัวท่านเองแล้วนะคะที่วัดแฉมอุทิศค่ะเวลาเม็ดแล้วค่ะขอบพระคุณทางซ้ำท่านนะคะที่ให้เกียรติมาแล้งกับเราในรายการที่รับครับ

0: เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการ

0: ยี่ยมชมออร์แกนิกฟาร์มแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักของนางสาวนาสุฮาเลนุนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกตอตระอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับภายในแปลงแห่งนี้มีการปลูกดอกไม้กินได้ควบคู่กับพืชผักหลากหลายชนิดนะครับตามแนวทางเกษตรอินทรีย์นอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับแปลงแห่งนี้แล้วทางชีวภาพอีกด้วยที่สำคัญนะครับดอกไม้กินได้สามารถนำไปประกอบ
1: อยากจะให้กะแนะนำแต่ละชนิดของดอกไม้เลย
2: โอเคค่ะมันมีความแน่นอนเป็นดอกเทียนสีมันสดใสมากนะคะมันจะมีบางใสด้วยความที่มัน
1: สวย
2: สุดนะเราก็เลยเอาไปเป็นประดับเป็นสลัดเอ่ยใส่ในท็อปบนหน้าอาหารหรือว่าทำชาติแม่จะเห็นเลยว่าต้นไม้ที่สวนอาจจะมีแมลง
1: เวลาที่เราเห็นแมลงปุ๊บเราก็สามารถที่จะการันตีได้เลยว่าส่วนนี้แปลงนี้ปลอดอันนี้กินได
2: ้กินได้ค่ะ
1: กินได้เลยรสชาติเป็นยังไงฮะ
2: อันนี้เป็นจืด

0: คนบ้านเราเนี่ยเขาก็นิยมปลูกกันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันสามารถกินได้สวย
1: ไม่ต้องใช้สีผสมอาหารหรือว่าใช้อย่างอื่นเลย
0: แล้วก็ไปตั้งบนอาหารได้เลย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมีเมนูของออร์แกนิกใส่ดอกแต่ละชนิดเนี่ยค่ะกว่าจะเก็บดอกได้มันต้องปลูก3เดือนขึ้นไปแล้วพอมันดอกบานเดี๋ยวมันก็ตายก็ต้องทำใหม
0: ่
1: มันจะไม่ได้อยู่กับเราตลอด
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเดซี
0: ่เดซี่โอ้ชื่อฝรั่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่มันยังบานไม่เต็มที่ค่ะต้องให้แดดมีมากกว่านี้หน่อยมันจะบาน
0: สวยงาม
1: ใช่เดซี
0: ่โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับอันนี้มาจากไหนครับ
1: อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ก็สั่งจากร้านที่กรุงเทพค่ะแล้วก็เพาะมาเรื่อยๆแล้วก็เมล็ดมันนี่ค่ะพอร่วงไปมันก็จะงอก มันก็เลยทำให้มี
0: ดอกเดซี่ครับคุณผู้ชมมีกลิ่นไหมเดี๋ยวจะลองดมดูไม่มีกลิ่นเลยนะ
1: ไม่มีกลิ่น
0: แต่ว่าสวยงาม
1: อันนี้อยากให้ชมอยากให้ดมอันนี
0: ้นี่ใช่ไหมครับ
1: ชิมได้เลยค่ะ

0: ฝรั่ง
1: ใช่ใช่คล้ายๆกับโคลฟา
0: ใช่
1: อันนี้ก็ไปประกอบอาหารได้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะไปทำอาหารได้เลยเหมือนถ้าเชฟที่ตามหารสกลิ่นเนี่ยค่ะเขาก็จะไปปรุงอาหารได้แต่ว่าลูกค้าของอาแค่เอามันไปประดับอาหารเฉยๆไม่ได้แบบเอาดอกมันเป็นส

0: มีกลิ่นอยู่นะ
1: มีกลิ่นใช่
0: อืออันนี้ประกอบอาหารได้ไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะดิวซึ่งมันเป็นคนละชนิดกับที่บ้านเราคุ้นเคยผักชีลาวที่ตามร้านที่เราขายมันจะเป็นต้นใหญ่ๆแต่อันนี้คือทรงต้นมันแบบนี้เพาะจากเมล็ด
0: ครับผมคือเมล็ดเนี่ยก็สั่งมาจากต่างพื้นที
1: ่ใช่ค่ะสั่งมาจากต่างพื้นที
0: ่
1: มาทดลอง
0: เพื่อเป็นการนี้เฉพาะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมโอ้โหผมเองก็ได้มาเห็นดอกไม้แปลกๆที่นี่นะครับผู้ชมครับ
1: อันนี้ให้ดมให้ดม
0: อันนี้เป็นดอกอะไรต่ออ
1: ันนี้เป็นใบแต่ให้ดมว่าคือใบอะไรคุ้นแน่นอน
0: คล้ายๆกับใบมิ้นท
1: ์ถูกต้อง
0: อันนี้ใบมิ้นท์ใช่ไหม
1: ใช่เป็นเปเปอร์มิ้น
0: ท์คล้ายๆกับลูกอมไม้มิ้น
1: ท์
0: กลิ่นก็ไม้มิ้น
1: ท
0: ์ไปผสมกับชาก็ได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแต่มิ้นท์มีหลายชนิดมากอันนี้ก็อีกชนิดนึงที่ลองดมดูจะรู้ว่ามันไม่ใช่สารแหน่แต่ก็เป็น
0: ที่ผมเคยปลูกที่บ้านไงใบมิ้นท์เนี้ยเคยเอามาจากที่ไหนนะวันนั้นเอามาจากพร่อน
1: ใช่
0: ก็ไปผสมกับน้ำ
1: ชา
0: ไปใส่ในน้ำร้อนโอ้เรียกได้ว่าแปลงของกะเนี่ยมีหลายชนิดนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นดอกอะไรต่อครับกะ
1: อันนี้คุ้นใช่ไหมมันคือบานไม่รู้โรยแต่เราปลูกสีนี
0: ้
1: เป็นสีพีชถ้าวางบนอาหารมันจะ

0: อันนี้อันหนึ่งเล
1: อัน
0: ย
1: นี้อะไรครับ
0: อยากให้ดมว่าก
1: ัญชาหรือเปล่านี่คล้ายๆกับใบกัญชา
0: คล้ายๆกัญชาน
1: ี่จ้ะแต่มีกลิ่นอร่อยกลิ่นหอมนะ
0: ใช่ค่ะกลิ่นเหมือนอะไรไป
1: คล้ายๆกับมะม่วง
0: สวรสมะม่วง
1: ใช่สวรส
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้กินได้เหมือนกันใช่ไหม
0: เป็นอยู่มันเป็นดอกไม้กินได้แต่ว่าปลูกที่นี่ไม่ออก
1: อ๋อครับผมนี่จะให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับว่าต้นของมันเป็นแบบนี้นะครับ
0: ใช่ใครมาก็ได้ดม
1: คล้ายๆกับต้นกัญชาแต่ว่าใบของมันเล็กหน่อย
0: ใช่
1: แต่ถ้าใบกัญชามันใหญ่แต่ว่ามีกลิ่นคือปกติถ้ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเนี่ยต้นนี้มันก็จะมีดอกออกมาใช่ไหมฮะ

0: ไม่สมบูรณ์เพราะว่าแมลงเยอะแมลงมากินดอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีขายเรื่อยๆก็เราก็เด็ดดอกที่สมบูรณ์ให้ลูกค้านี่คือดอกไม้ที่ตั้งไว้ตรงนี้คือกำลังไล่แมลง
1: อ๋อ
0: ใช้วิธีนั้นก็คือ

0: มันล่อแมลง
1: โอ้โห
0: แมลงเห็นสีเหลืองแล้วแมลงบางตัวก็ไม่ชอบแล้วก็อันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งที่
1: อันนี้คือ
0: ตัวชี้วัดความออร์แกนิกของสวนช
1: ัน
0: นโรง
1: ชันนโรง
0: ใช่ใช่
1: อันนี้กักเองก็ทำชันนโรงด้วยนะครับ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เป็นการคอลแลบกับสวนของเกษตรกรในพื้นที่เขาเพราะที่นี่มีดอกไม้เยอะเราก็เลยร่วมมือคือเขาเอารังของเขามาตั้งที่นี่แล้วเราก็แบ่งกัน
1: อืมโอ้ดีมากเลยครับผู้ชมครับถือว่าโชคดีนะครับผู้ชมอันนี้คืออ
0: ันนี้คืออะไรนะ

0: ครับผู้ชมครับเขาบอกว่าใครที่เป็นไตสามารถกินผักชนิดนี้ได
1: ้
0: ที่เขาบอกกันนะแต่ไม่รู้ว่าสรรพคุณจริงๆมันสามารถต้านไตได้หรือเปล่าจะลองกินดูลองมองให้ดู
1: แก่แล้ว
0: อันนี้แก่แล้ว
1: แก
0: ่นึกว่ายังอ่อนอยู่
1: มันจะไม่ได้อันเนี้ยอันนี้อ่อนนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้แก่แล้วกัดไม่ขาดเลยครับผู้ชมอันนี้อ่อนเดี๋ยวจะลองให้คุณผู้ชมฟังดูนะครับว่ามันจะเสียงได้ยินเสียงเปาะแปะเปาะแปะหรือเปล่าอร่อยตามที่เขาบอกเลยฮะว่าอันนี้คือสามารถต้านไตได
1: ้มีอีกอย่างให้ระวังหลุมนะฮะกระลม
0: อันนี้สุก
1: ใช่ค่ะเด็ดได้เลย
0: อันนี้สุกอันนี้ก็กินได้ใช่ไหมฮะ
1: กินได้ค่ะ
0: นี
1: ่ทนมาก
0: อยากให้คุณชมดูได้กินมะเขือเทศแล้วก็ได้เห็นด้วยแบบที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเปรี้ยวๆมะเขือเทศอะไรกะ
1: เชอรี่แดงกลมแต่มันจนต้นมันทน

0: นี่ในร้านค้าอย่างเดียวนะครับมาที่นี่ได้เห็นของจริงใบของมันกินได้ไหมครับ
1: เอาดอกไม้ดอกผักชีไปประกอบอาหารเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีรสชาติเหมือนใบผักชีเลยเบลลองชิมดู
0: เดี๋ยวจะลองชิมดู
1: เบลชิมจน

0: ใช่ไหม
1: องค์พิมพ์เข้ามาได้นะครับ
0: ใช่นี่คือร็อกเก็ตสลัดซึ่งอาปลูกร็อกเก็ตเนี่ยตั้งแต
1: ่เอามาจากไหนครับแก
0: เมล็ดก็สั่งจากร้านเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็มีเรื่อยๆไม่มีลูกค้าแต่พอช่วงเนี้ยคนกินซาวาโดเขาก็กินร็อกเก็ต
2: คุณผู้ชมครับนอกจากที่นี่จะปลูกดอกไม้กินได้และพืชผักนานาชนิดตามแนวเกษตรอินทรีย์แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเลี้ยงผึ้งชนโรงซึ่งเป็นแมลงผสมเกสรขนาดเล็กที่ไม่มีเหล็กในและมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศภายในแปลงเกษตรแห่งนี้นั่นเองครับผึ้งชนโรงจะเก็บน้ำหวานและละอองเกสรจากดอกไม้ที่ปลูกอยู่ทั่วทั้งแปลงเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำผึ้งชนโรงซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หอมอมเปรี้ยวและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพการเลี้ยงผึ้งชนโรงควบคู่กับการปลูกดอกไม้และพืชผักจึงเป็นการเกื้อกูลกันอย่างลงตัวนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผสมเกสรทำให้พืชออกดอกและติดผลได้ดีขึ้นยังช่วยสร้างรายได้อีกช่องทางจากจำหน่ายน้ำผึ้งชนโรงสะท้อนให้เห็นถึงการทำเกษตรที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนนั่นเองครับ
1: ครับผมก็คือการเลี้ยงผึ้งชนโรงของเราก็คือว่าเหมือนว่าเขาเอาวัตถุดิบในการที่จะสร้างน้ำผึ้งผลิตน้ำผึ้งก็เอามาจากในส่วนของเราในฟาร์มของเราที่นี่เหมือนกัน
0: เพราะว่าเรามีดอกไม้เป็นหลักเขาก็เลยอยู่กินเกสรได้จริงๆเขาก็หากินได้ไกลๆเลยค่ะแต่ว่ามีอาจารย์มีครูเอาเคยเอารังมาตั้งตรงนี้บอกว่ารังที่อยู่ตรงนี้มันน้ำผึ้งได้เร็วกว่ารังที่เขาตั้งที่อื่น
1: อ๋อครับผมเพราะว่าทีนี้ก็เรียกได้ว่าน้ำผึ้งชนโรงเองเขาก็ไม่ต้องทำงานหนักบินไปไกลๆไม่ต้องละแค่บินอยู่ในบริเวณที่รังของเขาอยู
0: ่ใช่ใช่
1: โอ้ครับผมได้เยอะไหมครับ
0: ได้เยอะอยู่นะคะก็คือมีให้เวลามีคนมาก็จะได้ชิมน้ำผึ้งชนโรง
1: ครับผมที่น้ำผึ้งชนโรงนี้ครับก็ทำขายหรือว่า

0: นี่นี่เนี่ยที่จริงแล้วผมจะเข้าไปใกล้นะครับผู้ชมครับแต่ว่าเข้าไปไม่ได้นี่นี่ขนาดที่ผมอยู่ไกลๆแบบนี้มันมาเกาะที่หัวเต็มไปหมดเลยเต็มทั้งหัวเลยนะครับผู้ชมโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวผมจะลองซูมดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไง
1: เบลีเขาเป็นเขามีกลุ่มชนรงค์ของเขาเองอยู่ข้างนอกใกล้ๆเนี่ยค่ะก็มีอุปกรณ์ส่วนอาไม่มีอะไรเลยมีแต่ดอกไม
2: ้แต่ก็คือมีดอกไม้เป็นอาหารให้
1: ใช่ค่ะเป็น

0: ดี๋ยวจะให้พาไปที่อื่นต่อ
1: พาไปที่อื่นต่อ
0: มีจุดไหนที่เด่นๆอีกไหม
1: ในสวนเนี่ยค่ะจริงๆมันก็แต่จริงๆมันก็เท่านี้เลยแต่สิ่งที่เบย์จะเห็นในสวนอ้าก็คือจะมีทุเรียน
0: อ๋อ
1: ใช่มันเป็นการปลูกผักแซมระหว่างร่องทุเรียนกว่าทุเรียนจะโตค่ะผักก็ปลูกได้เลย6ปีเนี่ยสบายๆมีผักกินได
0: ้
1: ก็จะไม่ฉีดไม่เคยฉีดพ่นอะไรเลยก็เราก็วนเวียนอยู่ในนี้มีแมลงจัดการกันเองแล้วก็ครั้งหนึ่งอาเคยไปขอสนับสนุนเป็นแมลงที่มาฆ่าแมลงกันเองจากเกษตรรามันนะคะเขาก็ให้มาเหมือนที่สวนจะมีหนอนเยอะเขาก็เอาแมลงมาปล่อยแล้วแมลงก็มากินหนอนนั้นเพื่อเป็นการจัดการโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบ
0: คือเราเองก็ไม่ต้องทำงานหนัก
1: ใช่ค่ะ
0: โดยให้เขาทำกันเองเลย
1: เขาทำกันเองเลยแล้วก็มีรอยมีอะไรเราคิดว่าลูกค้าเราเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของสวนเราว่ามันจะไม่ได้แบบสวยเนียนมันจะมีร่องรอยของสัตว์ไทยนะคะ
0: ครับผมก็แปลงของกะนี่เป็นแปลงผสมผสานเลยก็ว่าได้เนา
1: ะ
0: มีทั้งทุเรียนมีทั้งดอกไม้

0: ไม่ได
1: ้สงสัยนั้นยังไม่ออกดอกช้าเพราะว่าไม่ได้แบบเร่งอะไรจริงๆงั้นถ้ารุ่นเดียวกันก็จะมีติดแล้วแหละ
0: แต่ว่าของข้านี่เน้นที่ดอกไม้ก่อน
1: ใช่
0: ครับผมคือแหวกแนวอะไรครับผู้ชมครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคนทำฟาร์มดอกไม้แบบนี้

0: ค่ะแต่ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าอยากจะให้คนมา
1: อืม
0: แต่ว่ามันก็ไม่ได้เรียบร้อยหรอกแต่ถ้าคนมาก็ได้เดินเดินวน
1: แต่ก็อย่างน้อยของกะนี่ก็ทำเป็นแบบโซนๆโซนนี้ก็เป็นดอกไม้ชนิดนี้โซนนู้นก็จะเป็นผักอะไรประมาณนี้

0: ก่อนหน้านี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ราชภัฏยะลานะคะอา
1: อ
0: จ
1: ื
0: าร
1: อ
0: ย์มีนาให้ไปเรียนรู้การทําเมนูพิเศษเฉพาะที่นี่
1: อืม
0: ที่เอาวัตถุดิบจากที่นี่มาทําเป็นเมนูไว้เสิร์ฟหรือไว้เป็นโปรดักต์ของสวนเลยเดี๋ยวจะให้แบได้ชิมรสชาติกัน
1: ครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยครับผู้ชมครับไปกันเลยครับ
2: อีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่ควรพลาดของอาร์แกนิกฟาร์มคือสลัดโรสดที่คัดสรรวัตถุดิบจากแปลงเกษตรแห่งนี้โดยตรงมีทั้งผักสดดอกไม้กินได้และสมุนไพรนานาชนิดถูกเก็บจากสวนในวันเดียวกันก่อนนำมาปรุงอย่างพิถีพิถันเพื่อคงความสดกรอบและคุณค่าทางโภชนาการไว้ให้มากที่สุดนั่นเองครับ
1: อันนี้เป็นสลัดสดๆไหมครับเป็นสลัดออร์แกนิกที่เขาเพิ่งทำตอนนี้เขากำลังทำกำลังปรุงอยู่ในครัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับว่าสลัดที่นี่รสชาติ
0: ต้องมีน้ำจิ้มด้วยนะ
1: เขามีน้ำจิ้ม
0: แต่ก็ต้องกินคู่กับอาจารย์ด้วยทั้งไปเลย
3: อย่า
0: เ
3: กี่
0: ย
3: ว
0: ก
3: ับ นี
0: ้
3: คร
0: ับครับ
1: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมันต้อง
1: นี่ขนาดผมไม่ได้จิ้มกับอาจารย์นะรสชาติขนาดนี้เลยอร่อยนะครับหรือผมว่าน่าจะเติมอีก
0: นี
1: ่อื้อหือสวยงามมากนะครับหน้าตาก็สวยงามอร่อยนะครับนี
0: ่อร่อยใช่มั้ยไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือน
1: นี่มากินสลัดอะไรสลัดออร์แกนิก
0: ใช
1: ่มากินสลัดออร์แกนิกนะครับ
0: แบกจิ้มอันนี้เดี๋ยวอารัต
1: อันนี้ก่อนนี่ให้ดูนะฮะ3 2 1แล้วก็ราดอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
0: เป็นอย่างไรบ
1: ้
0: างอ
1: ร่อยสดๆนะครับคุณผู้ชมไก่ก็กรอบผักก็กรอบทุกอย่างอร่อยนะครับบอกได้คำเดียวว่าอร่อยสมมติว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการของเราในวันนี้เนี่ยเขาอยากจะลองชิมดูบ้างติดต่ออะไรที่ไหนยังไงบ้างครับ
0: ติดตามเพจเลยเดี๋ยวจะอาจจะรับออเดอร์หรือว่าให้มาเวิร์กช็อปจริงๆเคยจัดเวิร์กช็อปม้วนสลัดโรด้วยม้วนเองกินเองเราเตรียมวัตถุดิบกับน้ำจิ้มให้ค่ะ
1: มีขายออนไลน์ไหม
0: มีค่ะตามในเพจได้
1: ค่
0: ะ
1: ส่ง
0: ในเมืองค่ะ
1: อันนี้ผมไม่ได้โกหกนะครับว่ารสชาติอร่อยจริงๆนะครับทั้งอาจารย์มันจะมีเปรี้ยวๆหวานๆในส่วนของน้ำแกงเนี่ยครับมันก็ จะมีรสชาติคล้ายๆกับถั่ว มีการผสมกับถั่วด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อร่อยนะครับบอกได้คำเดียวนะครับว่าอร่อย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทย

0: ือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
3: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
2: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
3: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
2: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างมุมมองแค่เข้าใจในความต่างก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะอยู่ร่วมกันชายแดนใต้สันติสุข

าลเจ้าเจงอ๋องท่าเรือแห่พระรอบเมืองภูเก็ตม้าทรงโชว์อิทธิฤทธิ์องค์หญิงพระเหล็กสง่างามกลางขบวนศรัทธา49หุดยักษ์ปัตตานีเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาหลังเที่ยวบินอุมรอถูกยกเลิกรอสถานการณ์คลี่คลายก่อนเดินทางอีกครั้งเปลี่ยนกล้วยหอมธรรมดาให้สร้างมูลค่าบานาน่าดิฟเมนูกล้วยเคลือบช็อกโกแลตเจ้าแรกในยะลาไต้หวันต้องไม่พลาดติดตามข่าวสารใน14จังหวัดภาคใต้กับสุชาดาดอเลาะและพงศธรบุญสุขในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมพงศธรบุญสุขและคุณสุชาดาดอล้อครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมนะคะกับการสืบข่าวของเรานะคะทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดราชการนะคะ
1: ไม่มีวันหยุดครับ
0: ค่ะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา14นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะ1ชั่วโมงเต็มกับข่าวสารของ14จังหวัดภาคใต้และคุณชมนะคะสามารถติดตามรับชมได้ทั้งช่องทางทีวีนะคะดิจิตอลทีวีหมายเลข11และช่องทางทางด้านโซเชียลมีเดียนะคะก็คือทาง Facebook Fanpage นะคะ NBT ภาคใต้และเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะร่วมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พูดถึงความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะวันนี้ไปเจอเหตุการณ์อะไรมีนโยบายไหนที่ขับเคลื่อนในพื้นที่หรือว่าเตรียมรับมืออุทกภัยกันยังไงบ้างนะคะและขณะเดียวกันค่ะประเด็นร้อนวันนี้ที่จะเสิร์ฟก็มีหลายประเด็นทีเดียวนะคะที่พูดถึงทั้งเรื่องของการประชุม IMF World Bank แล้วก็เรื่องของถือศีลกินผัก
1: ก็ยังมีมาให้ชมกันอยู่ช่วงนี้นะครับ
0: ใช่แล้วค่ะช่วงนี้มาติดตามเรื่องของการจัดกิจกรรมในที่จังหวัดยะลาค่ะจังหวัดยะลาจัดพิธีวางพานพุ่มวันนวมินทร์มหาราชา13ตุลาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9พระมหาราชาผู้ทรงยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินค่ะบรรยากาศที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชาประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีพลโทชาคริตอุจจรัตน์แม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดยะลาข้าราชการตุลาการทหารตำรวจส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนถวายความเคารพและนำกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชซึ่งพระองค์ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมและพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยนำมาซึ่งความผาสุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงการจัดพิธีในครั้งนี้นับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยและทรงมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนสืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: มาที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะครับที่บริเวณหน้าเสาธงสารกลางจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายรัชศาสตร์ทิชชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยข้าราชการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นประกอบพิธีทางศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
0: ต่อเนื่องด้วยบรรยากาศที่หอประชุมจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหนังทุกภาคส่วนค่ะร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันนวมินทรามหาราชา13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใจความตอนหนึ่งว่าตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยปวงประสบนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประสบนิกรโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่จำนวน 4,741 โครงการได้ก่อเกิดประโยชน์อเนกอนันต์แก่ประเทศชาติเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป
1: ปิดท้ายนะครับที่จังหวัดชุมพรครับที่โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรครับนายเทียมชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพลนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนำข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจและประสงค์นิกรรวมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะแห่งการครองสิริขออภัยครับตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 4,741 โครงการที่ยอมรับจนขยายผลไปยังนานาประเทศทั่วโลกโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจยืนสงบนิ่งและร่วมตั้งจิตอธิษฐานในการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติต่อไปครับ
0: และขณะเดียวกันนะคะกิจกรรมจิตอาสาก็มีขึ้นในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะจังหวัดยะลานะคะจัดกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมพลังทำความดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนวมินทรมหาราชา13ตุลาคม2569ที่บริเวณแม่น้ำปัตตานีหมู่ที่3ตำบลสะเอ๊ะอำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลาในอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราชา13ตุลาคม2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมภายหลังพิธีถวายราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมเก็บขยะและปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณริมแม่น้ำปัตตานีเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสร้างความสะอาดให้กับชุมชนสำหรับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงพระวิริยะอุตสาหะทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาพร้อมวางรากฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ขณะที่พลโทชาคริตอุจารัตนะแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาพระราชทานและกำลังพลจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรร่วมบริจาคโลหิตณกลุ่มงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สนิอกถึงความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการบริจาคโลหิตครับถือเป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นการสำรองโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับโลหิตครับ
0: อีกหนึ่งบรรยากาศนะคะที่บริเวณศาลากลางจังหวัดยะลาค่ะก็เป็นไปด้วยความซาบซึ้งเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีโดยนางสาวณภัสสรสิริมังคโลประธานกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรมจังหวัดยะลานำกลุ่มลูกเสือชาวบ้านและประชาชนชาวยะลากว่า100คนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองรวมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือวันนวมินทรมหาราชาท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างไม่ขาดสายภายในงานประชาชนร่วมกันเดินเทิดพระเกียรติรอบศาลหลักเมืองพร้อมแกว่งบกธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์สีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงก่อนร่วมกันขับร้องบทเพลงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพลงสรรเสริญพระบารมีตลอดจนยืนเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาตินอกจากนี้ค่ะคณะผู้จัดยังได้ร่วมกันมอบแจกจ่ายข้าวสารให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลในวันสำคัญดังกล่าว
2: ในฐานะของคนในพื้นที่สีแดงเราก็ทำได้ตามกำลังที่เรามีแต่ว่าเราก็มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีค่ะเราอ่ะคนไทยอ่ะต้องรำลึกไว้เสมอว่าประเทศไทยนี้อยู่มาได้ด้วยบูรพกษัตริย์แห่งกรุงสยามทุกๆปีถึงแม้ทุกๆเดือนจะไม่ได้ทำแต่ใน1ปีสิ่งที่จะขาดเส้นไม่ได้ก็คือการระลึกถึงพระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทำโดยเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้ที่ท่านช่วยทำให้ดินที่ไม่ดีกลายเป็นดินดีสามารถปลูกได้ปลูกข้าวได้เพราะฉะนั้นน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยค่ะเราในฐานะประสงค์นิกรก็ทำได้เท่าที่กำลังมี
1: ไปดูอีกบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับในเขตเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลากลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดสูตรโบราณตั้งอยู่บริเวณหลังโรงเรียนนิบงชินูปถัมภ์พร้อมด้วยเครือข่ายมิตรแท้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญทานบารมีทำด้วยใจเพื่อพ่อหลวงโดยการทอดกล้วยมันฟักทองพร้อมแจกเครื่องดื่มสมุนไพรอาทิน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยโอเลี้ยงและขนมไข่ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคุณอำพรมาสุวรรณหรือว่าคุณนกเจ้าของร้านก็ได้มีการเปิดเผยว่ากิจกรรมแจกทานนับเป็นปีที่10และเป็นรอบที่13เนื่องจากปีแรกได้จัดกิจกรรมถึง3ครั้งจุดเริ่มต้นทำให้พวกเขาทำมาตลอด10ปีนะครับคือความรักและความคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9อยากแบ่งปันให้เพื่อนมนุษย์ได้อิ่มท้องมีความสุขทุกคนมีหัวใจดวงเดียวกันที่อยากจะเป็นผู้ให้และพร้อมใจกันออกมาทำกิจกรรมนี้ในทุกๆปีสำหรับวัตถุดิบที่นำมาประกอบได้แก่แป้งทอดกรอบกว่า 10.5 กิโลกรัมกล้วยน้ำว้าไม่ต่ำกว่า100หวีมันเทศ25กิโลกรัมและฟักทองอีก15กิโลกรัมนอกจากนี้ยังได้รับน้ำใจจากกลุ่มกัลยาณมิตรกลุ่มใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเครือข่ายร้านบ้านสุขภาพจากถนนมะกรูดอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่ได้เดินทางมาร่วมสมทบแรงกายแรงใจแม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มาด้วยจุดประสงค์เดียวกันคือการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบารมีของพ่อหลวงที่เคารพรักยิ่ง
0: ปิดท้ายบรรยากาศที่วัดเขารามตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตหรือวันนวมินทรมหาราชา13ตุลาคม2569โดยมีนายวินิจเทพนิตนายอำเภอเมืองสงขลารักษาราชการแทนปลัดจังหวัดสงขลาพันเอกธีรพันธ์แพเรือหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำกำลังพลจิตอาสาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรในด้านต่างๆสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและได้นำกำลังพลจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นพยุงต้นตำเสาต้นพยอมต้นตะเคียนและต้นกันเกลาตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
1: ยังคงอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับโดยจังหวัดสงขลาก็ได้มีการรวมพลังจิตอาสาและประชาชนครับร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับกว่า 39,099 ดอกครอบคลุม16อำเภอครับเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้ครับบรรยากาศที่ห้องประชุมชั้น3ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายประชาชนจิตอาสาและนักเรียนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตและตั้งใจเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายรัชศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางณัฐิรากระแสสารนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลารวมเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมงานและรับมอบดอกไม้จันทร์จากหน่วยงานต่างๆสำหรับดอกไม้จันทร์ที่จะทำมีทั้งหมด7รูปแบบด้วยกันครับได้แก่ดอกดารารัตน์ดอกกุหลาบดอกพุทธานดอกลิลลี่ดอกกล้วยไม้ดอกชบาทิพและดอกชบาหนูเพื่อเข้าร่วมผู้เข้าร่วมต่างช่วยกันประกอบกลีบและตกแต่งดอกไม้จันทร์อย่างประณีตสะท้อนถึงความตั้งใจและความร่วมมือของคนในพื้นที่ทางนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้คุณค่าของการเสียสละและการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลากำหนดเป้าหมายจัดทำดอกไม้จันทร์รวม 39,099 ดอกครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด16อำเภอครับโดยอำเภอหาดใหญ่ตั้งเป้าไว้ 75,000 ดอกนอกจากนี้ยังนำดอกเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลามาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้จันทร์เพื่อส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยโดยตั้งเป้าดำเนินการให้ได้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
3: จังหวัดสงขลาเราเนี่ยมีเป้าอยู่ 390,000 กว่าดอกนะครับก็แบ่งไปตามอำเภอต่างๆนะครับก็ทุกฝ่ายก็ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับปวงชนชาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนก็ร้อยรวมพลังดวงใจนะครับที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะครับเพื่อไปถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนอกจากจะทำดอกไม้จันทร์แล้วในเดือนธันวาคมนี้ก็มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับก็สำหรับหาดใหญ่นี่ก็จะมีที่วัดโคกสมานคุณนะครับแล้วก็ตามอำเภอต่างๆก็ตั้งกระจายกันไปนะครับตามวัดต่างๆแต่ว่าที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเราจัดที่ลานว่าวที่แหลมสมิหลานะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมพลังกันรวมพลังกันนะครับที่จะรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพพระองค์ท่านครับ
4: รู้สึกว่ามีความสุขปลื้มปิติค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำดอกไม้จันทร์เพื่อที่ไปใช้ในงานพระราชพิธีเราอาจจะเคยทำดอกไม้มีพื้นฐานแต่นี่มาด้วยความที่ว่าใจอิ่มเอิบที่ว่าอยากจะมาช่วยงานนี้ค่ะแต่ทุกคนก็ทำกันด้วยความเต็มใจแล้วว่าทุกคนมาด้วยใจที่ว่าอยากจะมาทำดอกไม้ครั้งนี้ค่ะอยากจะเชิญประชาชนแล้วก็ที่โรงเรียนอยากจะให้ตัวเราเองนี่ค่ะหลังจากนี้เราจะไปถ่ายทอดให้นักเรียนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนที่ว่าอยากจะต้องการที่จะมาทำ
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน พฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภาคภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยปลุกจิตสำนึกเยาวชนและชุมชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาที่พฤกษาทวิฝั่งนาวาศิลป์ถิ่นใต้และทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคก่อนพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม
1: จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมถึงนิทรรศการหัวแลซับใต้โมเราร่วมรักษายังคุณค่าลุยจังหูของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งนำเสนอคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นภาคใต้ตลอดจนแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยและการสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: มาดูบรรยากาศร่วมบุญกันนะคะช่วงเทศกาลถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตนะคะก็ได้เดินหน้าทำเพื่อสังคมนะคะร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก2569ค่ะส่งต่อพลังศรัทธามอบสิ่งของให้กับ5อาร์มในพื้นที่จังหวัดค่ะสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมเนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569รวมส่งมอบสิ่งของเพื่อทำบุญและก็สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่อ้ามสำคัญในจังหวัดภูเก็ตรวม5แห่งประกอบด้วยอ้ามบ้านดอนอ้ามบ้านเคียนอ้ามบางคูอ้ามสปัมและอ้ามท่าเรือซึ่งทั้ง5อ้ามนี้นะคะที่สมาคมร่วมส่งต่อความปรารถนาดีและร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลถือศีลกินผักในปีนี้โดยนางสาวอํานวยทองสมนายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาและสมาชิกสมาคมร่วมเดินทางส่งมอบสิ่งของท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความอบอุ่นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าการจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของสมาคมซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานพร้อมร่วมอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมและสืบทอดพลังแห่งศรัทธาจากรุ่นสู่รุ่น
1: ยังคงอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยศาลเจ้าเจงอ๋องท่าเรือนะครับก็ได้มีการแห่พระรอบเมืองภูเก็ตม้าทรงโชว์อิทธิฤทธิ์ครับแล้วก็องค์หญิงพัดเหล็กนะครับได้สง่างามกลางขบวนแห่บรรยากาศประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมยังคงเป็นไปอย่างคึกคักโดยในวันนี้ครับ14ตุลาคมเป็นวันที่5ของงานและเป็นวันที่4ของพิธีอิ้วเก้งหรือว่าพิธีแห่พระรอบเมืองมีศาลเจ้าสำคัญเข้าร่วมขบวน2แห่งได้แก่ศาลเจ้าเจิงอ๋องบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและศาลเจ้าท่าเรือหรือว่าฮกเล่งเก้งท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ออกมารอชมขบวนตลอดเส้นทางอย่างเนืองแน่นซึ่งขบวนแห่พระรอบเมืองศาลเจ้าท่าเรือนำโดยนายเฉลิมพลเกิดทรัพย์นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรในฐานะประธานจัดงานถือศีลกินผักศาลเจ้าท่าเรือพร้อมด้วยคณะกรรมการศาลเจ้าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาขบวนแห่เริ่มต้นบริเวณสี่แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก่อนเคลื่อนไปตามถนนเทพกษัตริย์ผ่านถนนสายต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตมุ่งหน้าสู่สะพานหินก่อนประกอบพิธีอัญเชิญควันธูปเทียนกลับไปยังศาลเจ้าตลอดขบวนมีม้าทรงชายและหญิงร่วมแสดงอิทธิฤทธิ์ตามความเชื่อใช้อาวุธและของมีคมหลากหลายชนิดทั้งอุปกรณ์จริงและอุปกรณ์จำลองอาทิมีดดาบเหล็กแหลมเขียวเกี่ยวข้าวและปืนจำลองท่ามกลางบรรยากาศของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เฝ้ามาชมอย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะหนึ่งในสีสันที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือองค์หญิงพัดเหล็ก ม้าทรงหญิงประจำศาลเจ้าท่าเรือปรากฏตัวพร้อมกับพัดคู่กายร่วมขบวนอิ้วเก้งด้วยท่วงท่าสง่างามจนกลายเป็นจุดสำคัญจุดเด่นที่ดึงดูดสายตาของประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะเวลา 20:00 น.ก็จะมีพิธีลุยไฟของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าปู่เก้งบริเวณที่ดินเปล่านะคะบริเวณถนนบนถนนหลวงพ่ออำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพิธีสำคัญที่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

0: 900องค์ประทับม้าทรงประทับร่างม้าทรงทั้งชายและหญิงต่างของขบวนแห่ม้าทรงได้แสดงอภินิหารตามความเชื่อของศาลเจ้าทวนและมีดประกอบพิธีมีลักษณะที่มีความหวาดเสียวสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ประชาชนที่มารอชมขณะที่สาธุชนจำนวนมากนะครับต่างเฝ้ารอติดตามขบวนด้วยความเลื่อมใสพร้อมยกมือไหว้และตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนอกจากนี้นะครับประชาชนเจ้าของบ้านห้างร้านและก็หน่วยงานต่างๆก็ได้มีการจัดตั้งโต๊ะบูชาเพื่อรอรับขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์โดยจัดเตรียมเครื่องสักการะตามความเชื่อทั้งอาหารเจแห้งผลไม้น้ำชาธูปเทียนกระดาษเงินกระดาษทองและประทัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแสดงความเคารพต่อองค์ศักดิ์สิทธิ์และอีกภาพนะครับที่สะท้อนถึงความศรัทธาของชาวจังหวัดตรังคือการเล่นเกี้ยวซึ่งเป็นที่ประดิษฐานกิมซินหรือว่ารูปปั้นองค์ศักดิ์สิทธิ์จำนวน14หลังด้วยกันครับโดยบรรดาเหล่าลูกศิษย์ของศาลเจ้าพ่อเหมือนรามนะครับก็ร่วมกันแบกและเคลื่อนเกี้ยวไปตามเส้นทางท่ามกลางเสียงประทัดที่ดังกึกก้องต่อเนื่องโดยมีประทัดจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายรวมกว่า3ล้านนัดทำให้บรรยากาศของขบวนแห่มีความยิ่งใหญ่และเปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชุมชนครับ
1: มาดูบรรยากาศในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากันบ้างนะคะเทศบาลเมืองเบตงค่ะร่วมกับมูลนิธิกวนอินเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตาสว่างเบตงธรรมสถานนะคะจัดพิธีแห่เจ้ารอบเมืองศาลเจ้าแป๊ะกงงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569บรรยากาศที่ศาลเจ้าแป๊ะกงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลานายใช้วงนิตยลักษณ์นายกเทศบาลเมืองเบตงนะคะก็ได้เป็นประธานปล่อยองค์พระออกแห่รอบเมืองในงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ที่ทางเทศบาลเมืองเบตงค่ะร่วมกับมูลนิธิกวนอินเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตงธรรมสถานจัดขึ้นโดยมีนายขนบชาวนาประธานมูลนิธิกวนอินเมตตาธรรมเบตงสว่างเบตงธรรมสถานหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมโดยขบวนองค์พระสิงโตมังกรเหล่าม้าทรงออกจากศาลเจ้าแล้วนะคะก็มุ่งหน้าไปทางถนนโคชริตผ่านหน้าศาลจังหวัดเบตงตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงธนาคารออมสินย่านธุรกิจการค้าโรงแรมแกรนด์บันดารินวัดกวนอิมก่อนที่จะเดินหน้ากลับมาค่ะที่ศาลเจ้าแปะกงซึ่งก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวรอคอยกราบไหว้องค์เทพเจ้าต่างๆรวมถึงชมขบวนแล้วก็ถ่ายรูปและตลอดเส้นทางค่ะก็มีการจุดประทัดเสียงดังสนั่นนะคะทางนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารอส.และก็กำลังภาคประชาชนคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็รักษาความปลอดภัยค่ะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างนะคะเข้าสู่วันที่5สำหรับเทศกาลถือศีลกินเจนะคะที่ศาลเจ้าโกเล้งจีอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็ยังคงคึกคักไปด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาค่ะก็เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารเจทำบุญแล้วก็กราบไหว้และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยอาหารเจที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ผัดวุ้นเส้นก๋วยจั๊บข้าวต้มขนมหวานขนมเจาะหูข้าวเหนียวปิ้งผลไม้นอกจากนี้นะคะประชาชนที่อยากทานที่บ้านก็สามารถนำกลับไปได้อีกด้วยค่ะนอกจากจะกินแล้วนะคะก็อาจจะได้เรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ยังเป็นการทำบุญทำกุศลลดละเลิกการทานเนื้อสัตว์และยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีถือศีลกินเจให้สืบต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับ49ฮุดยาก็ได้เดินทางกลับถึงภูมิลำเนาครับหลังเที่ยวบินอุมเราะห์ถูกยกเลิกรอสถานการณ์คลี่คลายก็จะกลับไปเดินทางใหม่อีกครั้งครับนายคอลิสเจแวร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมสวมอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมต้อนรับและให้กำลังใจฮุดยาจากจังหวัดปัตตานีจำนวน49คนซึ่งเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาหลังได้รับผลกระทบจากกรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินที่มีกำหนดเดินทางเมื่อเวลา1นะครับของวันที่11ตุลาคม2569โดยยังไม่มีกำหนดการเดินทางใหม่ที่แน่นอนบริษัทฮายาททราเวลปัตตานีและผู้เดินทางได้ร่วมหารือกันก่อนตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายหลังจากได้มีการพักอาศัยที่กรุงเทพเมื่อได้รับการช่วย

0: เหลือจากรัฐบาลโดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณากำหนดการเดินทางอีกครั้งทางนี้บริษัทจะเก็บสิทธิ์บัตรโดยสารไว้เพื่อให้เดินทางใหม่ได้เมื่อมีความพร้อมด้านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยที่ยังคงตกค้างในกรุงเทพมหานครครับ
1: ขณะที่แซยีมะสนิงผู้ประกอบการนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการกลับมาตั้งหลักเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายและความชัดเจนเกี่ยวกับเที่ยวบินโดยบริษัทหารือกับผู้เดินทางและมีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบดูแลฮุจญาตทั้ง49คนให้สามารถเดินทางไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อประกอบพิธีอุมเราะห์ได้ตามความตั้งใจเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยพร้อมยืนยันความพร้อมในการประสานและดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทรับผิดชอบเพื่อให้การเดินทางครั้งใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ค่ะสอบต.นะคะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้แสวงบุญชาวไทยนะคะที่มีผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้ยังให้บริการสายด่วนอุ่นใจสอบต.1880โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันทีโดยสอบต.พร้อมประสานความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรวดเร็วและเป็นธรรมบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลพี่น้องประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
0: มาดูเรื่องของวัฒนธรรม2ภาคกันบ้างนะครับระหว่างภาคอีสานและก็ภาคใต้ครับโดยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรือต้นเทียนพรรษาวัดศรีแสงทองจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางไกลครับกว่า 1,200 กิโลถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมงานชักพระประจำปี2569ในฐานะทูตวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์2ภูมิภาคเรือต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางข้ามภูมิภาคกว่า 1,200 กิโลเมตรถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีงานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคม2569พร้อมทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์โดยเรือต้นลำเทียนนี้นะครับเป็นผลงานจากวัดศรีแสงทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเคยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทเรือแกะสลักขนาดกลางด้วยผลงานแกะสลักเทียนพรรษาอันวิจิตรสวยงามครับโดยการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ก็เป็นสีสันสำคัญนะครับที่นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสานมาร่วมเติมเต็มบรรยากาศประเพณีสำคัญของภาคใต้นายสุพนัทเจนจบช่างเรือเทียนจากจังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่2ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าการขนย้ายเรือต้นเทียนระยะทางไกลส่งผลให้เรือได้รับความเสียหายบางส่วนทีมช่างจึงต้องเร่งมือซ่อมแซมและเก็บรายละเอียดอย่างเต็มที่เพื่อให้เรือต้นเทียนกลับมาสวยงามสมบูรณ์แบบพร้อมร่วมพิธีเปิดงานชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานีและร่วมสร้างสีสันให้กับประเพณีงานชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ครับโดยการเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงวิถีประเพณีระหว่างภาคอีสานและภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2จังหวัดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับ
2: ชำรุดไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วผมก็มานะครับปีนี้ก็มาเป็นปีที่2ปีนี้เราเห็นปัญหาจากปีที่แล้วว่าการเดินทางเป็นยังไงแล้วก็ตัวไหนที่มันไม่แข็งแรงแล้วก็เสริมความแข็งแรงเข้าไปก็มันแตกต่างแล้วก็ประทับใจในเรือภาคของที่สุราษฎร์นะครับเพราะว่ากว่าจะทำได้แต่ละชิ้นเพราะว่าเขาตัดไม้เป็นชิ้นมาประกอบความยากมันก็จะแตกต่างกันกับจากเรือต้นเทียนนะครับเรือต้นเทียนก็มีการทำที่ซับซ้อนกว่าแต่ลายที่นี่ละเอียดละออมากกว่าใช้เวลาอาจจะนานกว่าด้วยซ้ำแล้วก็อยากให้เชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์เข้ามาดูขั้นตอนการทำเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราได้ทำใหม่ครับขั้นตอนกระบวนการการทำนะครับอยากจะเชิญชวนมารับชมครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะ
3: ภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การเตรียมพร้อมรับมือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อเกิดภัยพิบัติเราจะต้อง 1. ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด 2. ใส่ใจในทุกคำเตือน 3. จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 5. เรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัยภัยพิบัติรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
4: Tahukah anda dari Kemalangnya Jalan Raya perkara yang paling banyak membantu menyelamatkan nyawa kita daripada kematian sebenarnya berada begitu dekat dengan kita sahaja. Topi keledar bukan sekadar dipakai untuk mengelakkan diterhek atau disamek oleh seladi, tapi ia merupakan pelindung kepala anggota tubuh yang paling penting dalam diri kita.Mulakanlah membina disiplin, hormati peraturan lalu lintas dan pandu memandulah dengan berhati-hati tanpa cuai mulai dari sekarang demi keselamatan diri dan orang yang sedang menanti kepulangan anda. Jangan lupa, pakailah topi keledar setiap kali menunggang mobil.

0: ลับมาติดตามรับชมข่าวในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้มีการเป็นประธานเปิดงาน Royal Pavilion นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9แล้วก็ได้มีการเผยนะครับว่า2026 IMF World Bank มีผู้เข้าร่วม 18,000 คนสะท้อนความเชื่อมั่นของประเทศต่อนานาประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Royal Pavilion นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9โดยภายใน Royal Pavilion มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศไทยและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้รับการสืบสานต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้เข้าใจพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตชุมชนของประเทศไทยโดยนายอนุทินได้เปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับมีผู้เข้าร่วมกว่า 18,000 คนโดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากรในแวดวงการเงินการธนาคารและตลาดหุ้นตลาดทุนทั่วโลกตลอดจนผู้นำประเทศครับอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศซึ่งนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้แสดงความพึงพอใจต่อการเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยเนื่องจากเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดเท่าที่เคยจัดการประชุมมาทางนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีโอกาสจากเวที2026IMF World Bank Group's Annual Meeting นำเสนอทิศทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินการคลังและมาตรการรับมืออาชญากรรมทางการเงินออนไลน์โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเชื่อมโยงกับโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากทั่วโลกมากขึ้นครับ
0: เอกนิตินะคะขึ้นเวทีค่ะ IMF World Bank ชูไทยรับมือโลกแตกขั้วดึง FDI นะคะครึ่งปีแรกโต 47% การลงทุนเอกชนโตถึง 10% 2ไตรมาสเดินหน้าเชื่อมทุนเทคโนโลยีและยกระดับคนไทยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเวทีการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพโดยบนเวทีผู้นำเศรษฐกิจโลกเข้าร่วมได้แก่นางคริสตาลินาก็เกลียวว่ากรรมการผู้จัดการ IMF นายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางเอริก้าปูรารัฐมนตรีคลังฟินแลนด์เปิดประเด็นมาที่ประเทศไทยถึงการรับมือเศรษฐกิจโลกที่กำลังแยกส่วนนายเอกนิติกล่าวว่าโลกธุรกิจปัจจุบันจากการแข่งขันด้วยต้นทุนและประสิทธิภาพไปสู่การให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยมากขึ้นไทยจึงต้องรับแรงกระแทกผ่าน3ช่องทางสำคัญทางการค้าตลาดการเงินและการลงทุนพร้อมปรับตัวให้เร็วกว่าเดิมด้านการค้าไทยนำเข้าพลังงานสุทธิและเคยพึ่งพาน้ำมันจากตะวันออกกลางมากกว่า 50% ได้กระจายแหล่งนำเข้าไปยังแอฟริกาตะวันตกและลาตินอเมริกาในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาลดความเสี่ยงและรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานในประเทศในส่วนตลาดการเงินช่วง8เดือนที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนธนบัตรรัฐบาลไทยอายุ10ปีขึ้นอายุ10ปีเพิ่มขึ้น60เบสิสพอยต์ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้น120เบสิสพอยต์สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกของตลาดต่อวินัยการคลังไทย
1: ครับด้านการลงทุนนะครับถือว่าไทยได้รับประโยชน์จากกระแสกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนต่างชาติโดยคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวมากกว่า 10% ต่อเนื่อง2ไตรมาสหลังรัฐเร่งลดขั้นตอนอนุมัติให้นักลงทุนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ได้ถูกใช้สะท้อนภาพการเป็นเจ้าภาพที่กระจายประโยชน์ลงสู่ฐานรากโดยไทยนะครับดึงชุมชนกว่า37แห่งทั่วประเทศมาร่วมจัดทำสิ่งทอประดับห้องประชุมเชื่อมงานระดับโลกกับฝีมือและรายได้ของชุมชนในประเทศทั้งนี้ไทยพร้อมร่วมมือกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศและประเทศต่างๆนะครับเพื่อเป็นการยกระดับ ผลิตภาพและพาเศรษฐกิจไทยก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับ
0: มาดูการเดินหน้าเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศรับกระแสกรีนซีซั่นค่ะชูเขาศกเป็นจุดหมายใกล้ชิดธรรมชาติปั้นเยาวชนนะคะสู่มะกุเทศน้อยยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซันหรือช่วงฤดูฝนนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาศกซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ธรรมชาติที่ใกล้ธรรมชาติค่ะในด้านการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาคือด้านการให้บริการการเดินทางและการรับส่งนักท่องเที่ยวตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยนายสมชาวโกศลนายกสมาคมมะกุเทศอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าการรองรับนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการและระบบบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักท่องเที่ยวค่ะได้รับความสะดวกตลอดการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจจะมีข้อจำกัดด้านสภาพอากาศและเส้นทางสัญจรซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวคือความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าประปาและสภาพถนนที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีผลต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขสมาคมมะกุเทศอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อดำเนินการจัดอบรมมะกุเทศน้อยส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตลอดจนสร้างความเข้าใจในด้านการบริการการสื่อสารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน
2: นะฮะเราต้องระวังเรื่องของอุทกภัยครับฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมีนะฮะผมว่าในเรื่องของการสื่อสารนะครับเครื่องมือสื่อสารอะไรเป็นต้นนะครับต้องจัดเตรียมเอาไว้นะครับนักท่องเที่ยวมาแล้วนี่เราก็ต้อนรับเหมือนคนบ้านเดียวกันนะครับแล้วก็สื่อความหมายกันรู้เรื่องนะครับที่ขอฝากก็คือในเรื่องของการคมนาคมที่เรายังด้อยอยู่ในเรื่องของราคาซันเฟอร์หรือการขนส่งนี่แหละที่มันไม่เสถียรบางบริษัทก็สูงบางบริษัทก็ต่ำนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเรากลัวว่ามันจะมีการหลอกลวงนักท่องเที่ยวนะครับแค่นั้นเองครับ
1: มาในพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้เปิดเวทีสงขลา Heritage Youth Forum 2026ครับรวมพลัง14โรงเรียนต้นแบบนะครับในการขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลกผ่านการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมครับ

0: ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมสงขลาเฮอริเทจยูธฟอรัม2026เวทีศักยภาพโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมสงขลาสู่มรดกโลกโดยมีนายอำนวยพินสุวรรณรองประธานมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลกนายนิยมชูชื่นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายการุณชูช่วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กันตพลมหามัดรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภายในงานนะครับก็ได้มีการนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับบริบทและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยนำเรื่องราวของสงขลาสู่มรดกโลกและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาบูรณาการในห้องเรียนเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงเข้าใจคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาตลอดจนส่งเสริมการสร้างสรรค์แผนการเรียนรู้นวัตกรรมและนิทรรศการที่สะท้อนถึงศักยภาพของโรงเรียนต้นแบบปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในบ้านเกิดตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่การมีส่วนร่วมในการปกป้องและพัฒนาจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนครับ
1: ช่วงเย็นอย่างนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปเติมความหวานความอร่อยกันบ้างนะคะเปลี่ยนกล้วยหอมธรรมดาสร้างมูลค่าเพิ่มค่ะบานาน่าดิปนะคะเมนูกล้วยเคลือบช็อกโกแลตค่ะเจ้าแรกในยะลาสายหวานต้องไม่พลาดค่ะพาไปเปิดพิกัดร้านขนมหวานสตรีทฟู้ดน้องใหม่ค่ะบานาน่าดิปที่ตลาดมีนายะลากำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลทีเดียวค่ะเปลี่ยนกล้วยหอมธรรมดาให้กลายเป็นเมนูทานเล่นสุดฟินชูไอเดียสร้างมูลค่าเพิ่มจนแปรรูปขายดีครองใจทั้งเด็กวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ในพื้นที่ค่ะโดยเจ้าของไอเดียสุดเก๋นี้นะคะคือนายสุรกิฟลีกาเจหนุ่มปัตตานีคนรุ่นใหม่ที่ย้ายมาจากกรุงเทพนะคะช่วงว่างงานราว2เดือนก็ได้แรงบันดาลใจจากการเล่น TikTok ต่างประเทศค่ะจนเกิดไอเดียอยากลองทำขายเองเริ่มศึกษาวิธีการแล้วก็ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจาก AI มาทดลองปรับปรุงสูตรช็อกโกแลตแล้วก็เทคนิคต่างๆจนได้รสชาติอร่อยกลมกล่อมหวานละมุนลิ้นและลงตัวหลังเปิดร้านได้ประมาณ3เดือนค่ะกระแสตอบรับดีโดยจุดเริ่มต้นความปังก็เกิดจากตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยค่ะซึ่งเดิมทีตั้งใจจะจ้างคนมารีวิวแต่ด้วยความที่ว่ามีกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วจึงลองถ่ายคอนเทนต์ลง TikTok ค่ะปรากฏว่าคลิปกลายเป็นไวรัลคนดูชอบและแห่ตามมารับประทานกันอย่างต่อเนื่องค่ะไฮไลท์ซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกเองได้โดยจะสามารถเลือกซอสฉ่ำๆได้ถึง2อย่างด้วยกันค่ะจาก4รสชาติได้แก่ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่มัทฉะและคาราเมลโดยมีท็อปปิ้งแน่นๆให้เลือกถึง7อย่างด้วยกันค่ะตั้งแต่โอวัลตินโอรีโอโกโก้ครันช์เม็ดช็อกโกแลตแล้วก็เม็ดสีและอื่นๆในขณะที่ราคาก็จับต้องได้นะคะเริ่มต้นเพียง29บาทเท่านั้นค่ะหากต้องการเพิ่มท็อปปิ้งก็คิดเพียงชนิดละอย่างละ5บาทเท่านั้นค่ะ
2: ราคาแน่นอนครับจากราคากล้วยหวีนึงก็ตกประมาณ40บาทแต่ว่าอันนี้เรามาแปรรูปเพิ่มท็อปปิ้งเพิ่มซอสก็จะตกลูกละ29บาทครับเด็กๆชอบครับทานก็จะดีต่อสุขภาพครับแล้วก็อิ่มครับลูกเดียวก็อิ่มเพราะว่าลูกใหญ่ครับร้านอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงตลาดมีนานะครับอยู่ติดประชาชื่นครับแล้วก็จะมีสาขาปัตตานีด้วยครับอยู่ในตลาดกรีนมาร์เก็ตครับสายมอครับตรงสายมอครับ
1: พาไปดูนะคะบรรยากาศการย้ายที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนและรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นค่ะบรรยากาศที่หอประชุมศาลจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่นะคะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการศาลจังหวัดภูเก็ตมายังอาคารใหม่โดยมีผู้บริหารศาลหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ทำการแห่งใหม่และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสำหรับอาคารศาลจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้า ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตใกล้กับศาลอุทธรณ์ภาค8และศาลกลางจังหวัดภูเก็ตสารกลางจังหวัดภูเก็ตค่ะบนพื้นที่กว่า8ไร่ใช้งบประมาณก่อสร้าง262ล้านบาทสามารถรองรับห้องพิจารณาคดีถึง14บัลลังก์โดยศาลจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาการย้ายที่ทำการในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อรองรับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพิ่มความพร้อมด้านพื้นที่ห้องพิจารณาคดีและห้องไกล่เกลี่ยตลอดจนการจัดสรรพื้นที่ให้บริการประชาชนให้เป็นสัดส่วนทั้งในส่วนของการรับงานฟ้องและการขอปล่อยชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนคู่ความทนายความและผู้ที่มาติดต่อราชการให้สามารถดำเนินการต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขณะที่อาคารศาลจังหวัดภูเก็ตหลังเดิมบนถนนดำรงก็จะปรับรับเป็นการจะได้รับการปรับปรุงนะคะเพื่อใช้เป็นการทำการศาลแขวงจังหวัดภูเก็ตต่อไปค่ะซึ่งก็เป็นการใช้ประโยชน์จากอาคารราชการให้เกิดความเหมาะสมพร้อมสนับสนุนการให้บริการด้านกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
0: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับก็เป็นประธานเปิดอาคารรักประชาสภ.เมืองยะลาครับเพื่อเป็นการยกระดับบริการประชาชนชูนโยบายให้ชุมชนเป็นฐานครับตำรวจภูธรเมืองยะลาจัดพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาหลังใหม่อาคารรักประชาโดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกชัดชัยศักดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาและข้าราชการตำรวจคอยให้การต้อนรับสำหรับพิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนเข้าร่วมนะครับอาทินายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลาผู้บังคับบัญชาฝ่ายตำรวจและทหารอบจ.ยะลาเทศบาลนครยะลาประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมภายในงานก็จัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธพราหมณ์และอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และผู้ปฏิบัติงานครับ
1: อาคารรักประชาเกิดจากแนวคิดและดำริของพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติของข้าราชการตำรวจและการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนจึงเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเงิน45ล้านบาทใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างรวม578วันลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง2ชั้นมีใต้ถุนโล่งและเชื่อมต่อกับอาคารเดิมด้วยทางเชื่อมออกแบบทันสมัยพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภายในแบ่งเป็นพื้นที่บริการประชาชนให้สะดวกเข้าถึงง่ายตลอดจนจัดสรรห้องปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆอย่างเป็นสัดส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจค่ะ
0: ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับโดยคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายนะครับก็ได้มีการปล่อยขบวนรถบรรทุกของยังชีพและสิ่งของจำเป็นครับเพื่อเร่งเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราครับที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรปล่อยขบวนรถนำถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนางพลนกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายเจริญโชคพรหมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับในพิธีปล่อยขบวนรถพระครูบัณฑิตธรรมธาดาได้ประกอบพิธีพรมน้ำมนต์และสวดบทชยันโตเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งให้โอวาทแก่คณะทำงานและผู้ขับขี่ให้เดินทางด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทและถึงที่หมายโดยปลอดภัยทั้งนี้ในขบวนรถนะครับประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นตลอดจนเรือและทางทีมงานมูลนิธินะครับเพื่อมุ่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกันในยามที่เกิดความเดือดร้อนพร้อมทั้งส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้และขอให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วครับ
1: ค่ะส ่วนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เตรียมรับมืออุทกภัยนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมผนึกกำลังนะคะภาคีเครือข่ายภาครัฐแล้วก็เครือข่ายในการวางแนวทางค่ะการบริหารจัดการกำลังพลอุปกรณ์ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานบรรยากาศที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4สารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับมูลนิธิและสมาคมในพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจรองรับสถานการณ์อุทกภัยโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพันเอกวิชาญสาริกพันธ์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชทหารปภ.จังหวัดตลอดจนผู้แทนมูลนิธิหน่วยกู้ภัยและสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะได้มีการหารือหาแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรสาธารณกุศลและก็มูลนิธิรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายกู้ภัยโดยเน้นตรวจสอบความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์ระบบสื่อสารเพื่อให้ทุกหน่วยสามารถสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้เสนอให้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็นโซนอย่างชัดเจนเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานนะคะศูนย์บัญชาการระดับอำเภออย่างใกล้ชิดรวมถึงขอข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอเพื่อวางแผนเคลื่อนย้ายและให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับแรกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองค่ะ
0: ครับหมดเวลาของข่าวในประเด็นใต้ประจำวันนี้แล้วนะครับเรา2คนและทีมงาน AB South ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ะเองกินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4คาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2คาบ
2: นับคาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาบต่อวันสแกนเลยนับคาบลดโรค NCD ได้
3: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
4: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: ก็ด้วยพระมหากรุณาข้าพันปีที่เคยบอกว่าการเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นอาชีพถึงจะไม่มั่นคงแต่เรารักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยของเราเพื่อไม่ให้สูญหาย
1: ผ้าไหมผืนสวยที่แข่งกันโชว์ความงดงามของลวดลายและสีสันบนผืนผ้าที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้คือการถักทอเส้นไหมผ่านเทคนิคการทอมือที่ได้รับการพัฒนาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่นอกจากจะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วผ้าไหมเหล่านี้ก็ยังเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้กับชาวบ้านที่นี่อย่างยั่งยืนอีกด้วย

0: วัสดีค่ะเมืองไทยดีดีวันนี้ค่ะอ้อมพาคุณผู้ชมมาชมความสวยงามของผ้าไหมที่จังหวัดชุมพรกันค่ะซึ่งที่นี่เขาเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้มีความชำนาญในการทอผ้าไหมมาอย่างยาวนานค่ะการันตีความสวยงามกับรางวัลต่างๆที่ได้รับกันมาอย่างมากมายกันเลยทีเดียวจนทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมพรนะไม่ว่าใครจะมาเที่ยวทะเลน้ำตกหรือว่าใดๆจะต้องแวะมาที่นี่ค่ะเพื่อที่จะมาซื้อของฝากเป็นผ้าไหมสวยๆนะคะติดไม้ติดมือกลับไปอยู่เสมอค่ะและสถานที่ที่อ้อมกำลังพูดถึงนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมบ้านป่ากล้วยอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะ
1: สำหรับชุมชนบ้านป่ากล้วยนะคะที่นี่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ500คนส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดนครราชสีมาแรกเริ่มเดิมทีค่ะชาวบ้านก็มาประกอบอาชีพปลูกกาแฟกันแต่ว่าความโชคดีก็คือทุกคนมีความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าติดตัวมาด้วยค่ะแรกเริ่มก็จะเป็นการทอผ้าไหมเอาไว้ใช้กันเองภายในครัวเรือนแต่ละครอบครัวเขาก็จะทอผ้ากันไปแล้วก็หลังจากนั้นค่ะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนไม้บ้านป่ากล้วยขึ้นมาภายใต้ความเข้มแข็งของชาวบ้านและผู้นำชุมชนจนทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

0: และตอนนี้นะคะออมก็อยู่กับคุณแม่ทองดีค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจหม่อนไม้บ้านป่ากล้วยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่โหวันนี้นะคะรู้สึกยินดีมากๆนะคะที่ได้มาเยี่ยมเยียนที่กลุ่มนะเพราะว่าเห็นผ้าไหมหลากหลายแล้วก็สวยงามทั้งนั้นเลยแต่ก่อนอื่นค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงว่ากลุ่มของเราเนี่ยเราก่อตั้งกันมานานแล้วหรือยังคะแม่
1: เราไม่ได้ก่อตั้งนะเพราะว่าเรามาจากภาคอีสานเราก็นำความรู้จากภาคอีสานมาสานต่อที่นี่พอดีปี49มีการศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรติชุมพรให้มีการอบรมประมาณ 4-5 รายแล้วก็อบรมพัฒนาการเลี้ยงไหมมาเรื่อยๆ
0: แล้วก็เหมือนที่อ้อมเห็นเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นะรายเยอะมากๆเลยค่ะคุณแม่มีประมาณกี่รายคะตอนนี้ที่เราทำกันอยู่ในกลุ่ม
1: แต่ก่อนเราอยู่ศาลเราก็เอารายที่ศาลเคยโทรมาใช่ไหมพอดีเราไปขายที่กรุงเทพก็ไปชวนที่คนอีสานคนอีสานก็ว่าเราทำไมคนใต้ถึงทอแบบนี้
0: อ๋อเขานึกว่าเราเป็นคนใต้เพราะเรามาจากชุมพร
1: นั่นแหละบางครั้งป้าก็ว่าเนี่ยอยู่ตั้งแต่ปี 2-3 เนี่ยไม่ใช่คนใต้เ สียงเขาไปแบบนั้นแต่ทางศูนย์หม่อไหมก็เลยว่าถ้าเราจะทำแบบนี้เราจะขายไม่ได้ก็เลยเข้าอบรมแนะนำสมาชิกเข้าอบรมมีลายอัตลักษณ์ของเราเองซึ่งเป็นลายเริ่มแรกลายลูกกล้วยเล็บมือนาง
0: กล้วยเล็บมือนาง
1: ค่ะแล้วมาดอกกาแฟชุมพร
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมล็ดกาแฟชุมพรที่ได้พอมาอบรมรุ่น2-3อีกสมอชุมพรสมอชุมพรแล้วก็นกนางแอ่น
0: ค่ะ
1: ลายเขาทะลุนี่แหละ
0: จนปัจจุบันนี้มีลายประจำจังหวัดชุมพรด้วย
1: ค่ะมีลายจำประจังหวัดชุมพรก็คือลายพุทธรักษา
0: ลายพุทธรักษา
1: ดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพรค่ะ
0: อ๋อพุทธรักษาเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดชุมพรนี่ก็คือเป็นลายผ้าที่ทางกลุ่มเราทอใช่ไหมคะแต่ทราบว่านอกจากที่จะมีลายประจำจังหวัดชุมพรซึ่งเราก็เอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นนี่แหละนะคะมีทั้งลายดอกพุทธรักษาแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นลายกล้วยเหมือนที่คุณแม่บอกใช่ไหมคะก็มีลายผ้าพระราชทานด้วย
1: ค่ะมีลายพระราชทาน
0: ค่ะนั่นคืออันไหนคะคุณแม
1: ่ลายพระราชทานนี่จะเป็นลายพัตพลนี่จะเป็นลายใหม่ค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ลายพัตตาพรที่เป็นหมีลายจะเป็นลายใหม่นี่ก็จะเป็นนกยุงแต่เราผสมประสานนกยุงของเราที่ภาคใต้กับอีสานแบบเนี้ยเราก็ทำนกยุงแล้วเราก็ได้นกยุงพระราชทานที่ไปตรวจสีไม่ตกผ่านการตรวจ
0: ก็คือ QR code ที่คุณแม่ถืออยู่อันนี้อันนี้ทราบมาว่าพอเราสแกน QR code อย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนทอผ้าผืนนี้แต่จริงๆลายนกยูงเนี่ยเขามีหลายสีใช่ไหมคะ
1: ค่ะมีหลายสีมันจะมีอันนี้มันจะโทนเหลืองมันจะมีสี่สีค
0: ่ะ
1: ขาวเหลืองเขียวแล้วก็แดงเล่าให้ฟังนะตั้งแต่ตอนเราสาวไหมใช่ไหมสาวไหมนั่นประมาณวันหนึ่งแล้วพอดีมาตีเกลียว
0: ค่ะ
1: ตียังไม่ตีเกลียวนะจะมาลอกกาวเอาจากสีธรรมชาติเหลืองๆก่อนจะทําเราต้องเรียกก่อนนะจะทําเส้นยืนแบบเนี้ยเราต้องมาเรียกแล้วก็ตีเกลียวแล้วก็มัดหมีนี่ก็ประมาณ5วันถึงจะเสร็จแต่ละลาย
0: โอ้มันเป็นงานฝีมือต้องใช้ความละเอียดอ่อนพิถีพิถัน
1: ก็เลยตีรวมเลยนี่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งถึงจะได้ผ้า1ผืนแต่ทอจริงๆก็5วันจริงๆนั่นแหละถึงเสร็จผืนแต่เรามาตีคำนวณตั้งแต่เราสาวแต่ละชิ้น
0: ตั้งแต่กระบวนการแรก
1: ตั้งแต่เราสาวไหมเลี้ยงไหมนับมาเลยกว่าจะได้ผ้าผืนหนึ่งเนี่ยพี่ว่าอยู่ประมาณเดือนหนึ่งคนซื้อคุ้มและได้ใส่ของที่มีคุณค่าที่สุดคือผ้าไหมไม่มีสารเคมีปลอดสารพิษสวยสวยด้วย
0: สวยด้วย พูดอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่เนี่ยพาเราไปชมกระบวนการตั้งแต่การเลี้ยงไหมมาจนถึงกระบวนการทอเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแม่พาไปดูหน่อยนะคะ
1: ค่ะ

0: แล้วก็ก่อนที่เราจะได้ชมวิธีอื่นใดนะคะต้องเริ่มจากขั้นตอนนี้เลยใช่ไหมคะคุณแม
1: ่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: การเลี้ยงไหม
0: การเลี้ยงไหมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะมองเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวไหมยังตัวเล็กมากๆใช่ไหมคะ
1: มันยังเล็กอยู
0: ่อย่างไหมนี้ค่ะเราได้มาจากไหนคะ
1: จากศูนย์มันไหมเฉลิมพระเกียรติชุมพรค่ะท่านสนับสนุน
0: สนับสนุนมาอันนี้คือที่คุณแม่บอกเมื่อกี้ว่า1แผ่นกระดาษเนี้ยจะมีตัวไหมกี่ตัวนะคะ
1: 20,000 ตัวค
0: ่ะในนี้คือ1แผ่นเท่ากับว่ามีน้อง 20,000 ตัวยังเล็กอยู่มากเลยแล้วเราต้องเลี้ยงนานเท่าไหร่กว่าน้องจะโตอ่ะ
1: เลี้ยงประมาณถ้าคนเลี้ยงช้าก็25วันแต่ถ้าคนที่เลี้ยงมาตรฐานก็ประมาณ21วัน
0: น้องถึงจะโตเต็มที่ใช่มั้ยคะ
1: ประมาณเดือนหนึ่งก็พร้อมขายแบบนี
0: ้
1: ประมาณ25นี้เราก็ลอกออกจอกแบบนี
0: ้
1: ลอกแล้วก็มาทำการสาวแล้วประมาณ1เดือนเราก็พร้อมขายแบบนี
0: ้อันนี้น้องกินใบอะไรคะแม
1: ่กินใบหม่อน
0: กินใบหม่อน
1: ค่ะ
0: อ๋อตัวใหม่กินใบหม่อน
1: ทอดก็ได้ทำชาก็ได
0: ้น้องกินใบอันนี้แล้วก็ในระหว่าง20หรือ25วันที่คุณแม่บอกน้องอยู่ในไหนคะแม
1: ่มันมีวัย1วัย2วัย3วัย4วัย5ค่ะตัวไหมจะมีอยู่5วัย
0: ค่ะ
1: วัย1นี่ก็ประมาณ4วันถึง5วันวัย2ก็2วันวัย3ก็ประมาณ3
0: ค่ะ
1: ที่นี้มันจะไม่มีมะเร็งวันหัวขุนเราเลี้ยงพื้นแบบนี้ทุกบ้านจะเลี้ยงแบบนี้หมดเลย
0: ก็คือปลอดภัยจากมะเร็งวันแน่นอน
1: ไม่เหมือนอีสาน
0: ค่ะแล้วก็คราวนี้พอครบตามวันที่เรากำหนดไว้แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นอะไรคะแม
1: ่ขั้นตอนต่อไปคือ25วันแล้วใช่ไหมเราลอกก่อแล้วเราก็จะไปสาวใหม่
0: สาว
1: ใหม่ไปดูการสาวใหม่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูการสาวใหม่กันค่ะ

0: หลังจากที่เราไปดูการเลี้ยงใหม่มาแล้วนะคะพอครบกำหนดน้องก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแม่
1: ค่ะ
0: แล้วขั้นตอนหลังจากนี้คืออะไรคะ
1: หลังจากนี้เราคือทำความสะอาด
0: อันนี้ก็ดูสะอาดแล้วนะแม
1: ่ทำความสะอาดแต่เราจะแยกรังแฝดแบบนี้ออกค่ะ
0: รังแฝดคือยังไงนะคะ
1: รังแฝดคือมันไหมสองเส้นรวมกัน
0: มันควรจะต้องเป็นหนึ่งอย่างนี
1: ้ค่ะถ้ามันรวมกันแล้วมันจะสาวไม่ออกมันจะทำให้ไม่สวย
0: แล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าต้องเขย่ายังไงนะคะ
1: ที่เราเขย่าดูว่าไหมเราพอสาวได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มั่นใจเราก็ปาดดูแบบนี
0: ้
1: แต่มันต้องอยู่ประมาณถ้าไม่สุกเราต้องอยู่5วันถึงจะสาวได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จากหลังจากเราลอกจอเรานับจาก1ถึง5วันเนี้ยเราก็มาสาวแต่เราจะนับดูถ้าเราไม่ปาดรังเราก็จะนับจากวันที่เราลอกออกจากจอแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: ลอกออกจากจออย่างนี้ประมาณ1ถึงวันที่5เราก็จะสาว
0: ก็คือได
1: ้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราปาดดูก็ได้เนี่ยนี่มันก็แก่จัดแล้วเนี่ย
0: เราดูยังไงว่าแก่จัดมั้ยคะ
1: มันจะเริ่มดักแด้มันจะเริ่มแดงไงถ้าดักแด้ขาวเนี่ยมันยังอ่อนเลย
0: ถ้าเราปาดมาแล้วอ่อนเราทำยังไงต่อแม
1: ่ก็ยังไม่สาวก็ยังไม่สาว
0: แต่อันนี้แดงๆนี่คือได้แล้ว
1: ค่ะได้แล้ว
0: โอเคถ้าได้แล้วแสดงว่าพร้อมที่จะสาว
1: น
0: ี่
1: อยู่ประมาณ4-5หรือ6วันแล้วเนี่ย
0: คือน้องอุ๊ยน้องดิ้นดุกดิ๊กอ่ะถ้าได้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวไปสาวใหม่กันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการสาวใหม่กันค่ะ

0: แล้วก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนการสาวไหมกันแล้วนะคะเหมือนที่คุณแม่บอกเมื่อกี้ว่าพอเราได้ตัวรังไหมอย่างนี้มาปุ๊บเราก็จะเอานำมาต้มใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: น้ำนี่ต้องมีอุณหภูมิยังไงนะคะเมื่อกี้คุณแม
1: ่ต้องอยู่ประมาณ90องศาค่ะ
0: แล้วเราต้มนานไหมคะ
1: ก็ต้มที่มันจะขึ้นเป็นฟองนิดนิดหนึ่งค่ะแต่เราจะประมาณเอาอย่างน
0: ี้อันนี้นี่ใช่ไหม
1: ค่ะนี่มันจะออกขั้นตอนแรกคือไหมหลืบไหมเปียกนอกไหมเปียกนอกคือไปทำสบู่ทำอะไรได้เลยไหม
0: คะอ๋อแล้วก็เราดึงแบบนี้เลยเหรอคะ
1: ค่ะ
0: โอ้แล้วอย่างเงี้ยเหมือนอันไหนที่แบบว่าเราสาวขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยน้องก็จะลอยปนกันอยู่ข้างใน
1: ค่ะเราจะคัดออกเราจะคัดที่รังที่ไม่หลืบแบบนี้ออกหมดความแบบนี้ไง
0: อ๋อก็จะสังเกตว่ามีพี่สองคนจะคอยคัดออกแล้วก็คอยเติมข้าว
1: คอยเติมข้าวอ
0: ันนี้คือเขาเรียกว่ายังไงคะ
2: เ
0: น
2: ี่
0: ย
2: เกี่ยว
1: อันนี้ทำเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมให้มันแน่นค่ะ
0: นี่คือหนึ่งเส้นโดนนับหรือยังแม่แบบนี
1: ้อันนี้เราไม่ได้นับเราจะกับประมาณของมันใหญ่หรือเล็ก
0: ค่ะอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไร
1: อันนี้เครื่องสาวไหม
0: เครื่องสาวไหมใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวดูนะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแม่อันนี้ นี่คือจะเริ่มแล้วใช่ไหมคะ

0: การสาวไหมเมื่อสักครู่นี้ที่แม่พาเราไปดูแล้วนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของการ
1: ย้อมสีไหม
0: ย้อมสีก็คือไหมพอเราสาวมาได้แล้วเนี่ยเราต้องเอาไปแบบว่า
1: ลอกกาวก่อนค่ะ
0: ลอกกาว
1: ลอกกาว1วันวันที่6คือวันสาวคือวันทําตามออเดอร์ออเดอร์พอดีวันนี้ออเดอร์ชอบสีเคมีก็เลยทําสีเคมีค่ะ
0: ก็คือหลังจากสาวเสร็จประมาณ 5-6 วัน
1: ค่ะ
0: จะเข้าสู่กระบวนการนี้นะคะอันนี้ก็คือได้เส้นไหมที่เราไปสาวกันมาแล้วเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือเราต้องแช่น้ําไว้ด้วยเหรอคะแม
1: ่ค่ะต้องแช่น้ําประมาณ10นาที
0: แช่น้ํา
1: 20นาทีก็ได้
0: เพื่ออะไรคะ
1: เพื่อมันจะซึมเข้ากับเส้นไหม
0: อ๋อสีมันจะได้ซึมเข้ามาในเส้นไหมได้ดีนะคะอันนี้คือเราแช่เอาไว้10นาทีแล้วถูกไหมคะ
1: ค่ะ20นาทีแล้ว
0: แล้วหลังจากนั้นเราทำอะไรต่อคะ
1: เราก็จะทำการย้อมค่ะ
0: ต้องทำอย่างนี้ด้วยเพื่อที่จะได้แทรกซึมเข้าไปทุกเส้นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บีดและนี่ก็คือทำการผสมสีไว้เรียบร้อยแล้ว
1: อันนี้ห่วงไม่ใช่เพียงห่วงนะ
0: ไม่ใช่เพียงห่วงใช้เพื่อ
1: ใช้เพื่อเวลาเรากลับไหมกลับไหมแบบนี้ค่ะ
0: มันทุ่นแรงเราด้วยใช่ไหมแม
1: ่เวลาเรากลับไหมเราจะต้องกลับแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเราต้องกลับแบบนี้คือเราต้องจุ่มได้เลย
0: แล้วก็จุ่มเลยใช่ไหมแม่ลงไปแล้วแล้วคราวนี้พอเราลงไปจุ่มอะค่ะเราต้องกําหนดเวลาไหมหรือว่ารอดูว่ามันซึมเข้าเส้นไหมก
1: ็อยู่ประมาณ5 นาทีหรือ10 นาทีก็ได้ค่ะแล้วเราก็ทำการย้อม
0: อันนี้5 นาทีแล้วก็ต้มอีกประมาณ2 ชั่วโมง
1: ค่ะบางคนเขาทำแค่30แต่พวกพี่เคยทำแล้วมันสีมันจะไม่ค่อย

0: ตก
1: 2ชั่วโมงจะสวยกว่า
0: ค่ะ มันจะพอดีตรวจนกยุงเนี่ยมันผ่านพอได้ตรวจนกยุงรุ่นนี้แหละสีเคมีผ่านแต่ต้ม2ชั่วโมงเลยนะ
1: ค่ะ
0: พอ
1: แล้วพอหลังจาก2ชั่วโมงเราทำยังไงกับผ้าต่อคะกับไหม
0: หลังจาก2ชั่วโมงเราก็ห้อยให้มันเสด็จก่อนแล้วเราก็ค่อยไปทำการล้างอก
1: ถ้างั้นตอนนี้เดี๋ยวเราใช้เวลาตรงนี้อีกสักประมาณ5นาทีแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเอาไปต้มกันค่ะ

0: แล้วก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะในการที่จะได้ผ้าไหมสวยๆมาแล้วค่ะคุณแม่นั่นก็คือการทอผ้าใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ที่เราเห็นเป็นเครื่องมืออันใหญ่ๆนี้คือเรียกว่าอะไรคะแม่
1: อันนี้จะเป็นกี่ค่ะ
0: กี
1: ่ค่ะ
0: อืม
1: กี่ทอกี่ทอผ้าก
0: ี่ทอผ้านะคะซึ่งเมื่อกี้เราย้อมผ้าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พอเราย้อมได้สีที่ถูกใจปุ๊บก็มาถึงขั้นตอนตรงนี้นะคะแล้วขั้นตอนของมันมีอะไรบ้างอะแม่พอเราได้ไอ้เส้นไหมมาที่เป็นสีๆมาเรียบร้อยแล้ว
1: เราก็จะมาทำเป็นเส้นยืนแบบนี้ก่อน
0: ค่ะ
1: ทำเส้นยืนแล้วเราก็ทำเส้นพุ่งเส้นพุ่งที่เรากอขลอดแบบเนี้ยใส่กระสวยอันนี้อันนั้นพอยกลงอันนั้นเขาเรียกว่ากระสวย
0: กระสวยที่แบบเราใส่ไปใส่ไหมใช
1: ่ซ้ายขวา
0: ซ้ายขวาแล้วก็มีอะไรอีกบ้างไหมคะแม
1: ่ก็มีจะไม่มีอะไรแค่เราเหยียบใช้หัวในการเราทอไม่ใช่เรากี่กระตุกไงเราพุ่งเราพุ่งเราก็เหยียบใช้เหยียบหัวให้มันขัดกันเนี่ยให้เส้นไหมมันขัดกันแบบนี้
0: หลักๆคือเอาเส้นไหมเนี่ยมาขึ้นเส้นอะไรยืน
1: เส้นยืนเส้นพุ่งเราต้องเตรียมไว้แล้วคัดเส้นไหมที่ได้มาตรฐานที่เราสาวมาจากนั้นนะเราต้องสาวเส้นไหมที่มันได้มาตรฐานจะทำเส้นแบบนี้เพราะเราใช้ของเราหมดทุกอย่างไม่ใช่ไหมตลาดแม้แต่เส้นเดียวเพราะว่าไหมถ้าไหมไทยของเรามันต้องมีขี้มีอะไรเพราะว่ามันจะต้องติดบ้าง
0: ถ้างั้นเดี๋ยวขอไปดูการทอใกล้ๆได้ไหมคะเนี่ย
1: ได
0: ้เดี๋ยวเราไปดูที่คุณแม่เขาทอใกล้ๆกันค่ะว่าเขาเรียกว่าไหมทอมือเนา
1: ะ
0: เป็นยังไงไป
2: คุณผู้ชมคะกว่าเราจะได้ผ้าไหมทอมือสวยๆมาสักผืนเนี่ยมันยากไปหมดทุกขั้นตอนเลยจริงๆค่ะตั้งแต่การสาวไหมการย้อมสีเส้นไหมการเรียงเส้นไหมคือทุกขั้นตอนต้องใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะตัวจริงๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะได้มาซึ่งผ้าไหมแน่นอนค่ะว่าพระเอกของเราก็คือตัวไหมนั่นเองซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนดูแลในเรื่องนี้ก็คือศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติชุมพรค่ะ
3: ภารกิจหลักของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถชุมพรก็คือการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้7จังหวัดครับแล้วก็ในส่วนนี้ในภารกิจของเราก็จะมีการสนับสนุนพันหม่อนนะครับแล้วก็พันไหมให้กับเกษตรกรแล้วก็สนับสนุนโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการทอผ้าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้ง7จังหวัดครับในการดูแลวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านป่ากล้วยเนี่ยเราจะส่งไข่ไหมนะครับสำหรับการเลี้ยงไหมทุกๆรุ่นนะครับปีหนึ่งก็ประมาณไม่ต่ำกว่า6รุ่นนะครับแล้วก็ส่งต้นหม่อนเพื่อปลูกซ่อมแซมนะครับแล้วปลูกเพิ่มเติมให้กับหมู่บ้านนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการผลิตผ้าไหมคุณภาพดีนะครับตรานกยุงพระราชทานซึ่งเป็นมาตรฐานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงเนี่ยได้พระราชทานให้นะครับแล้วก็ส่งเสริมปัจจุบันนี้ก็ส่งเสริมให้มีการผลิตเส้นไหมมาตรฐานมกส 5,009-2,565 เพื่อที่จะให้ได้รับราคาที่สูงขึ้นในท้องตลาดนะครับและปัจจุบันนี้ก็ยังมีการผลักดันให้สินค้าหม่อนไหมและก็การแปรรูปหม่อนไหมของบ้านป่ากล้วยเนี่ยครับอยู่ใน1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรของจังหวัดชุมพรด้วยครับผมในปัจจุบันนี้เรามีการถ่ายทอดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยอาศัยการขับเคลื่อนด้วยโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนนะครับซึ่งในพื้นที่ป่ากล้วยเนี่ยก็จะมีโรงเรียนบ้านไทยพัฒนานะครับได้เข้าร่วมโครงการทายาทหม่อนไหมโรงเรียนนี้ก็มีการที่จะส่งนักเรียนเข้าไปแข่งขันเสาไหมระดับเขตนะครับแล้วก็ได้ที่1ระดับเขตระดับเขตก็คือได้ที่1ในพื้นที่ภาคใต้เราทั้งหมด28จังหวัดนะครับแล้วก็ไปส่งไปได้รับรางวัลชมเชยที่ระดับประเทศนะครับครับในอนาคตนะครับก็ได้พูดคุยกับทางผู้นำชุมชนนะครับรวมถึงหน่วยงานทางการเกษตรแล้วก็ในทางจังหวัดนะครับก็จะส่งเสริมให้หม่อนไหมในป่ากล้วยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะผลักดันให้ผลิตสินค้าที่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยครับผม
2: นอกจากจะมีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติชุมพรที่เข้ามาดูแลชาวบ้านในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับตัวไหมแล้วก็ยังมีทางท้องถิ่นนี่แหละค่ะที่มีความใกล้ชิดกับชาวบ้านเข้ามาดูแลตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำถือว่านี่เป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ค่ะ
4: หม่อนไหมบ้านปากกล้วยนะครับวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมบ้านปากกล้วยความโดดเด่นนะครับก็ จะเป็นผ้าไหม 100% นะครับที่กลุ่มได้ทอนะครับเป็นผ้าไหมทอมือ 100% นะครับไม่มีเชื้อปนนะครับจากเส้นไหมอาจจะบางที่นะครับก็อาจจะมีไหมธรรมชาติ 50% แล้วก็อาจจะมีไหมผสมนะครับแต่ที่ของเราคือวิสาหกิจชุมชนบ้านปากกล้วยเนี่ยก็คือเป็นผ้าไหม 100% นะครับก็คือส่วนผมก็เป็นผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็มาดูส่วนมอนไหมเนี่ยก็การสนับสนุนของผมและองค์การบริหารส่วนตำบลนาศักดิ์นะครับก็ได้มาดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับอาจจะมาเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องงบการศึกษาดูงานจากที่ต่างๆนะครับที่เข้ามาดูงานมอนไหมแล้วก็อาจจะมีประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆนะครับเข้ามาดูงานเข้ามาซื้อผ้าไหมนะครับประมาณนี้ครับเชิญชวนนะครับส่วนนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางผ่านจังหวัดชุมพรนะครับก็จะท่านเซิร์ชไปคำว่ากลุ่มมอนไหมบ้านปากกล้วยนะครับหรือว่าบ้านปากกล้วยนะครับจะขึ้นว่าวิสาหกิจชุมชนมอนไหมบ้านปากกล้วยนะครับท่านที่ผ่านจังหวัดชุมพรก็สามารถนะครับแวะเวียนมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับผ้าไหมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอมือนะครับไม่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติสีเคมีนะครับท่านก็มาเลือกซื้อได้นะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะครับท่านที่แวะผ่านไปผ่านมาจังหวัดชุมพรนะครับได้แวะมาเที่ยวนะครับได้ผ่านไปผ่านมาก็จะมีเขาเหมือนชนีนะครับที่อยู่หมู่1ตำบลนาศักดิ์นะครับแล้วก็จะมีวิสาหกิจชุมชนมอนไหมบ้านปากกล้วยนะครับให้ท่านมาเลือกซื้อผ้าไหมนะครับแท้ 100% นะครับแล้วอีกที่นึงก็คือมีแกนคอนย่อนนะครับของดำแกนคอนย่อนที่อยู่หมู่ที่2นะครับตำบลโอค่ายแล้วก็พ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็จะมีดอยตะปั่งนะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับท่านก็มาแวะเที่ยวนะครับแล้วมาซื้อสินค้าได้ครับ
2: และอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสืบสานงานผ้าทอของชาวบ้านที่นี่นั่นคือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยโดยเฉพาะลวดลายท้องถิ่นและพระองค์ทรงเป็นผู้นำเทรนด์ในการสวมใส่ผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสู่สายตาชาวโลกในทุกครั้งที่ปรากฏพระองค์ในงานสำคัญต่างๆจนได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้นำด้านแฟชั่นไทยในระดับโลกตลอดจนมีการส่งเสริมคุณค่าผ้าไทยซึ่งไม่เพียงเชิดชูมรดกชาติหากแต่ยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นอีกด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้นำมาสู่การเป็นแรงบันดาลใจในการสานต่อของประชาชน
1: แต่ก่อนก็ชอบเรื่องไหมมาติดตัวกับแม่มาตั้งแต่ยังเด็กยังจำความได้ก็จำการเลี้ยงไหมมาเลี้ยงไหมเลี้ยงทอผ้าเพราะด้วยพระมหากรุณาผ้าพันปีที่เคยบอกว่าการเลี้ยงไหมเลี้ยงทอผ้าเป็นอาชีพถึงจะไม่มั่นคงแต่เรารักษาไว้ซึ่งประเพณีไทยของเราเพื่อไม่ให้สูญหายเพราะผ้าพันปีรักห่วงใยราษฎรที่ได้ทำผลิตเส้นไหมและมีคุณภาพและทอผ้าให้เป็นแบบอย่างเพื่อต่างชาติเข้ามาดูก็จะได้รู้ว่าสินค้าไทยของเรามีความมาตรฐานและยั่งยืนและไม่สูญหายจากประเทศไทยชั่วลูกชั่วหลานและลูกหลานเรา

0: ทั้งพระองค์ท่านรักตัวเราและรัก
1: ผ้าทอของไทยในวันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เครื่องแต่งกายหากแต่ยังเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทยในรูปแบบแฟชั่นที่เชื่อมโยงรากเหง้าเข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืนและในวันนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมบ้านป่ากล้วยได้สืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงให้ทุกคนได้เห็นเป็นประจักษ์ว่าความงดงามของผ้าไทยควรค่าแก่การรักษาไปอีกนานแสนนานแล้ววันนี้เวลาของรายการเมืองไทยดีๆหมดลงแล้วครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่ามกลางความหลากหลายของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะศาลเจ้าโกเล้งจีนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะที่อยู่คู่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมาอย่างยาวนานเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจนถึงวันนี้นะคะ110ปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมความศรัทธาของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ค่ะศาลเจ้าโกเล้งจีจังหวัดนราธิวาสศูนย์รวมศรัทธาศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนแห่งปลายด้ามขวานไทยท่ามกลางบรรยากาศอันสงบของจังหวัดนราธิวาสบนนนท์

0: รรพบุรุษชาวจีนที่ได้อพยพมาตั้งรกรากในเมืองนราธิวาสเทพเจ้าคุ้มครองครอบครัวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกหลานให้ระลึกถึงรากเหง้าของตนเดิมศาลเจ้าเป็นอาคารไม้เรียบง่ายใช้งานมายาวนานกว่า40ปีก่อนจะได้รับการบูรณะและก่อสร้างเป็นศาลเจ้าที่งดงามดังเช่นปัจจุบันแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนผ่านแต่คุณค่าทางจิตใจและความศรัทธาของผู้คนยังคงมั่นคงไม่เสื่อมคลาย
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการคนครองธรรมค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเรียกได้ว่าอยู่คู่เมืองนรามาจนถึงวันนี้110ปีแล้วค่ะของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นก็คือศาลเจ้าโกเล่งจีนะคะและตอนนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับอาจารย์วารินค่ะท่านจะพาพี่ซ่อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ชมค่ะไปรู้จักศาลเจ้าแห่งนี้ว่าเริ่มต้นเลยคือเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะที่นี่เลยคือเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เรียกได้ว่าก็คืออยู่คู่เมืองนรามาตั้ง110ปีเลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ ค่ะ
2: คือต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าในพื้นที่อำเภอบางนาราเดิมเนี่ยจริงๆเราขึ้นกับสายบุรีเมืองสายบุรีในอดีตในยุค7หัวเมืองนะฮะแล้วก็เราก็เพิ่งมาย้ายมาเป็นอำเภอระแงะนะครับแล้วก็ยกระดับมาเป็นจังหวัดนะที่ว่าดังนั้นถ้าถามประวัติดั้งเดิมจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เรามีคนเฒ่าคนแก่ประมาณยุคพ.ศ. 2490ท
1: ่
2: านก็เล่าว่าเฮ้ยท่านเห็นไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมีศาลเป็นสังกะสีมุงเล็กๆมีคนไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วนั่นก็คือแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็มีตัวศาลอยู่แล้วแต่ว่าส่วนศาลที่พวกเราเห็นทุกวันนี้ที่เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบปูนปั้นแบบอะไรที่เราเห็นองค์ศาลในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นศาลที่มีการรื้อถอนแล้วก็บูรณะสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
2: ประมาณ2490กว่าๆแล้วก็มาแล้วเสร็จประมาณพ.ศ. 2499งานที่เสร็จเป็นลักษณะสมบูรณ์แบบที่เราเห็นทุกวันนี
1: ้ค่ะ
2: อีกหนึ่งหลักฐานนึงที่น่าสนใจก็คือจริงๆในศาลเจ้าเนี่ยมีกระถางธูปอยู่ใบนึงซึ่งเป็นเครื่องสังเคตน
1: ะ
2: เครื่องสังเคตเนี่ยจะเป็นสิ่งของพระราชทานที่เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยได้ทำทั้งของพี่น้องพุทธพี่น้องมุสลิมเป็นโคมสีเขียวนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะเป็นกระถางธูปทองเหลืองซึ่งที่นี่ก็มีกระถางธูปนี้อยู่ซึ่งกระถางธูปเนี่ยมีสลักเอาไว้ว่าเป็นพ.ศ. 2453ก็แสดงว่าณวันที่เราได้รับพระราชทานกระถางธูปใบนี้มาที่นี่ก็น่าจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่นี้อยู่แล้ว
1: ค่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่อยู่คู่เมืองนราธิวาสมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งคุณค่าทางใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีในหลวงรัชกาลที่6ใช่ไหมคะที่เคยแบบเป็นหลักฐานบ่งบอกเลยว่าท่านเคยเสด็จมาที่นี่เดี๋ยวถ้ายังไงค่ะพี่ซ่อนนะคะขอให้อาจารย์พาไปดูเลยดีกว่ากับกระถางธูปที่อยู่จนถึงวันนี
2: ้
1: ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะ
2: คร
1: ับ อาจารย์ค่ะเวลาที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าผู้ที่สักการะบูชาค่ะอยากจะมาไหว้องค์เทพต่างๆเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนเริ่มยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์คือจุดเด่นของศาลเจ้าจีนน
1: ะ
2: โดยวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นแบบขงจือเหลาจือหรือว่าแบบพุทธมหายานเนี
1: ่
2: ยเราก็จะต้องมีศูนย์รวมที่เป็นฟ้าดินหร
1: ือ
2: ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ที่สรรสร้างสรรพสิ่งก่อนดังนั้นจุดแรกก็จะเป็
1: น
2: จุดเสาเทวดาตรงนี้นะครับภาษาจีนจะใช้คำว่าเทียนตี้ฟู่หมู่หรือว่าฟ้าดินพ่อแม
1: ่
2: ก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยในขณะที่มีผู้ศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าคอยตีกองตีระฆังเพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกให้รู้ว่าตอนนี้มีคนมาสักการะแล้วนะครับน
1: ะ
2: แล้วก็จุดถัดไปที่ติดกันเลยข้างๆเนี่ยก็จะเป็นแปะกงแปะกงถ้าภาษาเข้าใจง่ายคือเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าผู้ดูแลสถานที
1: ่
2: คนจีนเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีเริ่มต้นนะฮะดังนั้นก่อนจะไปที่อื่นเนี่ยต้องขออนุญาตเจ้าที่ก่อนนะฮะพอเข้ามาถึงบริเวณตัวศาลถ้าสังเกต2ฝั่งเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นเจ้าประตูทั้ง2ฝั่งนะฮะเจ้าประตูก่อนจะเข้าก็ขออนุญาตเข้านะคนจีนก็จะมีการเคารพเจ้าประตูข้างๆนะครับแล้วก็หลังจากที่พวกเราเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นบริเวณโถงกลางนะครับ
1: ก็คืออันนี้จะเป็นองค์พระประธานใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ครับผมก็ที่นี่เราจะมีพระประธานก็คือพระยูไล
1: ค่ะ
2: นะหลายๆคนก็ พระยูไรคืออะไรเพราะว่าเราดูในไซอิ๋วจริงๆเขาว่าหยูไหลหรือว่าเขาอยู

0: ไรเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าดังนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะองค์ไหนก็เรียกพระยุไลหมดนะฮะซึ่งอันนี้เราก็สมมุติหรือว่าอาจจะอนุโลมไว้ว่าก็คือองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะฮะก็เป็นพระประธานของที่นี
1: ่ก็คือถ้ามองนี่ก็คือจะเป็น
0: องค์กลางเลย
1: องค์กลางเลย
0: นะครับ
1: ค่ะก็คือเป็นจุดแรกที่ถ้าใครเข้ามาจะต้องมาสักการะที่ในพระประธานก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่ะฝั่งทางนู้นใช่ไหมคะ
0: ครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเทพเจ้ากวนอูกับว่ากับพระ108 109
1: ค่ะ
0: เทพเจ้ากวนอูกับพระ108 109ก็เราก็จะเห็นว่าข้างๆกวนอูนี่ก็จะมีกวนผิงหรือว่ากวนเป๋งน
1: ะ
0: ถ้าในสามก๊กถ้าเราเคยอ่านแล้วก็จิวช่องนะฮะก็จะเป็นลูกบุญธรรมกับทหารคนสนิทส่วนพระ108 109นี่ก็จะเป็นตำนานเกี่ยวกับการเดินเรือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่ดูแลก็จะมีคนนับถืออยู่ในพื้นที่บ้านเราอยู่หลายศาลเหมือนกันครับ
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องที่มาสักการะบูชาเนี่ยค่ะองค์เทพกวนอูนี่ท่านจะให้พรในเรื่องอะไรคะส่วนใหญ่แล้วหลักๆ
0: เทพเจ้ากวนอูเนี่ยท่านจะมีคุณธรรมสำคัญก็คือจงกับอี้จงก็คือความจงรักภักดีส่วนคำว่าอี้ก็คือมโนธรร
1: ม
0: ดังนั้นส่วนใหญ่ข้าราชการระดับสูงผู้ว่าราชการหรือว่าคนที่รับราชการทหารเนี่ยก็จะนิยมบูชาท่านเพราะว่าจะถือท่านเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างว่าเป็นผู้มีความจงรักภักดีมีมโนธรรมมีความเที่ยงตรงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเทพเจ้ากวนอู
1: ไปดูฝั่งนู้นกันต่อเลยค่ะ
0: ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเทพเจ้าหลายองค์เลย
1: คร
0: ับถ้าเราจะเห็นองค์ตรงกลางด้านบนเนี่ยที่พระพักหรือว่าหน้าสีดำหน่อยก็จะเป็นพระหมอสายบุรีนะแล้วก็ถ้าหน้าดำที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นพระหมอปัตตานีนะก็จะเป็น2 องค์ที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่สักการะบูชาของคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนาะเพราะว่าสายบุรีเขาก็จะมีการแห่พระทุกปี
1: แล้วก็จะมีแบบปักเกี้ยวลงทะเลด้วยใช่ไหมคะ
0: เก
1: ี้
0: ยวปักดินอะไรเงี้ยนะฮะเกี้ยวปักดินแต่ส่วนที่เจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวเนี่ยพระประธานที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวแต่จริงๆพระประธานก็คือพระหม
1: อ
0: ปัตตานีนะฮะซึ่งก็จะรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับนะก็จะมีเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าแห่งฉันงั้นสวยอั้งให้ยี้แล้วก็นาจาถ้าใครเคยดูหนังจีนเราก็จะคุ้นชื่อเทพเจ้าเหล่านี้นะครับครับผม
1: อันนี้ก็จะเป็นองค์พระที่อยู่บริเวณภายในศาลเจ้าคราวนี้เราก็จะไปดูในส่วนของฝั่งด้านนอกกันบ้างใช่ไหมคะ
0: ด้านนอกของด้านข้างก็จะเป็นเจ้าแม
1: ่ค่ะอาจารย์วารินค่ะทำไมที่นี่ถึงแบบชัดเจนเลยค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นองค์เทพผู้ชายจะอยู่ด้านในส่วนผู้หญิงเนี่ยเหมือนที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นอยู่เป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือว่าเพราะอะไรคะ
0: คือจริงๆในหลักการของจีนนะโดยเฉพาะหลักการของของจื่อเนี่ยมันจะมีหลักการที่เรียกว่าบริสุทธิ์3เที่ยงตรง4ในความบริสุทธิ์ก็คือชายหญิงชัดเจนนะในเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นคุณธรรมที่คนจีนโบราณยึดถือดังนั้นอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนเมื่อก่อนพอเวลามีการสร้างศาลมีสถานที่ค่อนข้างกว้างเนาะไม่ได้แคบเหมือนหลายๆศาลก็แยกโซนชัดเจนว่าเทพเจ้าที่เป็นฝั่งผู้หญิงก็อยู่โซนนี
1: ้
0: ฝั่งผู้ช
1: ายของ
0: ก
1: ็
0: จะม
1: ี
0: ในส่วนตรงกลางเนี่ยที่เป็นส่วนประธานของฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าพ่อโพธิสัตว์กวนอิมหรือที่เรารู้จักกันในนามอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์นะครับส่วนฝั่งทางนี้นะฮะก็จะมีเจ้าแม่ทับทิมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่โต๊ะโมกนะครับนะเทียนโฮเซิ่งหมูเจ้าแม่โต๊ะโมกนี่ก็ดังที่สุไหงโกลกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจ้าแม่ทับทิมก็เจ้าแม่แห่งท้องทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะที่เรารู้จักกันเมื่อก่อนคนจีนเดินเรือมาก็จะนับถือเจ้าแม่แห่งท้องทะเลนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีเจ้าแม่เก้าเทียนกับเจ้าแม่ลิ้นกอเหนียวซึ่งก็เป็นที่โด่งดังนะในภาคใต้ของเราเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวใครมาจากกรุงเทพมาจากอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมาสักการะเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวนะฮะดังนั้นที่นี่ก็แทบจะครบถ้วนนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะมากนะถ้าเทียบกับศาลเจ้ารอบๆนี้นะครับผม
1: อาจารย์วารินค่ะก้อนนี้ใช่ไหมคะที่อาจารย์วารินได้บอกพี่ซ้อนตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าบ่งบอกว่ารัชกาลที่ 6เคยเสด็จมาที่นี่กับกระถางนี้ใช่ไหมคะตรงไหนคะที่บ่งบอกว่าท่านมาเขียนตรงไหนเอ่ย
0: คือจริงๆการมีกระถางธูปนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงท่านเสด็จมาเองแต่หมายถึงว่าท่านเนี่ยมีพระราชดำริให้สร้างเครื่องสังเคตก็คือเป็นเครื่องเทียนลึกน
1: ั่
0: นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าในช่วงที่มีงานพระราชทานเพลิงศพ อาจจะมีคณะกรรมการของศาลเจ้าณเวลานั้นเข้าไปร่วมพิธีที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็เราก็ได้รับพระราชทานกระถางธูปใบนี้แล้วก็เอามาประดิษฐานที่นี่นะครับ
1: มีเขียนว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็ถ้าดูจริงๆนะจะมีลายลักษณะเป็นจีนแต่จริงๆเป็นภาษาไทยนะเขียนว่าจปร นะจปรก็เป็นพระปรมาภิไธยของในหลวงรัชกาลที่5นะครับแล้วก็จะเขียนเขาว่าผู้วอต้าสิงคุ้มครองชั้นให้เดินทางไกลอย่างปลอดภัยหมายความว่าคุ้มครองดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นปีรัตนโกสินทร์ศกถ้าเทียบเป็นพ.ศ.ก็พ.ศ. 2453ก็จะเป็นปีสวรรคตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะบอกผู้มอบก็คือหวงก็คือกษัตริย์รัชกาลที่6 อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
1: และนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะที่ เป็นคุณค่าทางใจอย่างน้อยค่ะเราได้เห็นว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีอายุมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือใช่ไหมคะอันนี้ก็คือท่านจะเป็นองค์เดียวเลยตรงนี้หรือเปล่าคะ
0: ก็จริงๆตรงนี้เป็นส่วนที่ทางศาลเจ้าต่อเติมเพิ่มจริงๆก็เป็นอาคารส่วนเดิมก็มาปรับปรุงแล้วก็มีผู้ศรัทธาในพื้นที่นะฮะก็มอบองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันเนตรจริงๆต้องใช้คำว่าพันเนตรด้วยเพราะว
1: ่
0: าถ้าอ่านเป็นภาษาจีนเนี่ยเชียนโซเชียนเหยียนก็คือพันมือพันกรกวนอิมหมายถึงว่าถ้าไปดูที่มือเนี่ยก็จะมีพันมือแต่ถ้าเราซูมไปใกล้ๆในมือก็แต่ละหนึ่งมือก็จะมีตาหนึ่งดวงดังนั้นยิ่งไม่ใช่แค่พันมืออย่างเดียวแต่พันมือพันกรพันเนตร
1: โอเคค่ะและนี่นะคะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะนอกจากที่เราได้สักการบูชาภายในศาลเจ้าแล้วด้านนอกก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนสำคัญเดี๋ยวจะให้อาจารย์พาพี่ซ้อนไปค่ะ
0: ได้ครับยินดีครับ
2: บนยอดเขาใกล้ศาลเจ้ายังเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนของความเชื่อพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นภาพแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ผู้คนในจังหวัดนราธิวาสให้ความเคารพซึ่งกันและกันกว่า100ปีที่ผ่านมาศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นที่ประจักษ์แห่งพยานแห่งความศรัทธาเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้บอกเล่าเรื่องราวการตั้งถิ่นฐานความขยันความอดทนและความกตัญญูของบรรพบุรุษได้อย่างงดงามและสำหรับผู้ที่มาเยือนด้วยความศรัทธาศาลเจ้าโกเล้งจีไม่เพียงเป็นสถานที่กราบไหว้ขอพรเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งความศรัทธาไว้อย่างมั่นคงตราบมาจนถึงปัจจุบัน
1: คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกว่านะคะใกล้ๆกับศาลเจ้านะคะก็ยังมีอีกสิ่งที่พี่น้องได้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะที่นี่เรียกว่าเขาอะไรคะอาจารย์คะที่เราเดินขึ้นมา
0: เขามงคลพิพิธ
1: เขามงคลพิพิธมีความหมายไหมคะ
0: มีประวัตินิดนึงก
1: ็
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีผู้ว่าราชการชื่อว่าพระยาสุรพลพิพิธซึ่งจริงข้างๆนี้ก็จะเป็นจวนผู้ว่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเราเดินไปฝั่งนี้จะเป็นวัดบางนาราท่านเช้าๆก็จะตื่นมาตักบาตรที่บริเวณเนินเขาธรรมชาติเตี้ยๆตรงเนี้ยนะครับชาวบ้านก็เห็นพระมาทุกวันก็มาร่วมตักบาตรด้วยอะไรด้วยก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นเขาที่มงคลแล้วก็เอาชื่อของท่านเนี่ยพระยาสุรพลเอาเขาพิพิธ
1: มา
0: ก็เป็นเขามงคลพิพิธนะก็เรียกมาก็ให้ชื่อเป็นมงคล
1: ก็จะเห็นได้ว่าบนเขาแห่งนี้ค่ะก็จะมีหลวงพ่อต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธรูปใช่ไหมคะที่ให้พี่น้องทั้งไทยพุทธแล้วก็พี่น้องที่มีความครบศรัทธาสามารถที่จะเข้ามาสักการะบูชาได้เหมือนที่เราเห็นด้านหลังนี้ก็จะเป็น
0: หลวงป
1: ู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็ยังมีใช่ไหมคะ
0: รอยพระพุทธบาทนะครับมีพระมงคลบพิษนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีพระอาจารย์ทิมซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดวัดช้าง
1: วัดช้างให้
0: คือที่นี่เราก็จะเห็นว่ามีหลวงปู่ทวดนะฮ
1: ะ
0: อยู่ก็เอาข้อจริงเขาตรงนี้ก่อนหน้าที่เป็นศาลเจ้าเดิมก็คิดว่ายังไม่ได้มีการมาทำหรือว่ามาสร้างพระพุทธรูปอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าหลังจากที่ศาลเจ้าตัวหลักเนี่ยมีการบูรณะขึ้นตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยที่นี่ก็มีผู้ศรัทธานะเห็นมีชื่อหลายๆคนเช่นนายอีโป้แซ่ตั้งอะไรเงี้ยก็เข้ามาสร้างแล้วก็คนอื่นเห็นมีการมาสร้างก็เอาองค์พระมาบริจาคบ้างเอามาตั้งบ้างก็เลยกลายเป็นแหล่งศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็พี่น้องพุทธในพื้นที่นะฮะซึ่งก็จะมีเยอะแยะมากมายอีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นเรื่องราวของที่นี่ก็คือพระอาจารย์ทิมธรรมทโรที่สร้างหลวงปู่ทวดรุ่นแรก นะฮะท่านก็มาที่นี่ในช่วงครบรอบ10ปีของการสร้าง

0: าท่านก็มาสร้างองค์หลวงปู่ทวด มาสร้างเหรียญสร้างอะไรแล้วก็มานั่งปกก็คือปลุกเสกให้ที่บนเขาแห่งนี
1: ้
0: ซึ่งก็จะมีเก้าอี้ที่ท่านนั่งปลุกเสกอยู่บริเวณนั้นนะฮ
1: ะ
0: ช่วงหลังนี้เราก็เลยสร้างเป็นรูปเคารพท่านอาจารย์ทิมเป็นนั่งอยู่บนธรรมาสน์นั้นซึ่งเป็นจุดที่ท่านเคยใช้ปลุกเสกเหรียญต่างๆของศาลเจ้าแห่งนี้
1: ค่ะเรียกได้ว่าที่นี่ค่ะคุณผู้ชมขามาสักการะบูชาในองค์เทพต่างๆแล้วพี่น้องก็ยังสามารถได้สักการะบูชาทั้งหลวงพ่อที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยก็ว่าได้นะคะคือมาที่เดียวสามารถที่แบบเคารพได้ทุกองค์แล้วก็ครบจบในที่เดียวแห่งนี้เลยค่ะแล้วบรรยากาศที่นี่พี่ต้นอยากจะบอกว่าเมื่อเราเดินขึ้นมานะคะเย็นสบายมากๆเลยด้วยความที่อยู่บนเขาแล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่มากๆตอนนี้แล้วที่สำคัญก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมที่อยู่แบบศูนย์รวมเลยเพราะว่าตรงข้ามศาลเจ้าก็จะเป็นโรงเรียนของน้องแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็น
0: จน
1: ผู้ว่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมที่ตั้งอยู่กลางเมืองนราธิวาสเลยค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่พาพี่ซ้อนแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะได้มารู้จักศาลเจ้าโกเล้งจีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มีผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามาสักการะบูชาองค์เทพเจ้าที่ศาลแห่งนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากเชิญชวนหน่อยค่ะถ้าใครมีโอกาสนะคะมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะมีโอกาสสักครั้งนึงนะคะก็อย่าลืมแวะเวียนมาสักการะบูชาที่นี่ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์
0: ครับก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะว่าจริงๆแล้วจังหวัดนราธิวาสของเรานะครับก็มีสิ่งสวยๆงามๆมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับแล้วก็มีแหล่งที่เป็นแหล่งศรัทธาแหล่งความเชื่อของพี่น้องโดยเฉพาะชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่งอาวุโสในพื้นที่บอกว่ามาศาลเจ้าโกเล้งจีเนี่ยมีครบทุกเทพ
1: นะมีครบทุกเทพนะ
0: ฮะแล้วก็มีครอบคลุมทุกเรื่องนะครับดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านแล้วกันนะครับมาชมศิลปะชมสถาปัตยกรรมไหว้พระขอพรตามสิ่งที่ท่านศรัทธาก็ที่นี่ก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีเปิดทุกวันนะครับก็สามารถที่จะแวะเวียนมาได้มีงานประจำปีมีงานเทวสมภพนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆงานที่มีกิจกรรมก็รบกวนมาลองสอบถามดูก
1: ็
0: เผื่อจะได้มีโอกาสแวะเวียนมาในช่วงที่มีเทศกาลมีงานก็จะได้คึกครื้นนะครับได้เห็นหลายๆบรรยากาศนะครับ
1: ค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วค่ะการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะอีกหนึ่งความศรัทธาค่ะที่พี่ซ้อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ค่ะเชิญชวนเลยค่ะถ้าใครมีโอกาสมาในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับรายการคนครองธรรมในวันนี้ก็ต้องหมดเวลาเพียงแค่นี้กลับมาพบเรื่องราวหลักธรรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: So

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: Yeah, I'm in Thailand right now. I can't believe it here. It's like amazing here right now. The weather is so nice. The people are so nice. The food is so good. Yeah.
3: How great would it be if we could travel while working without worries?
2: Open to the new era. Workstation paradise in Thailand. Let's go Thailand.Today, no matter where we are, we can work while traveling. That's why I'm using this opportunity to travel in Thailand and learn Thai cultures. Woo! I choose to do the workstation here in Thailand because this place suits the lifestyle of the people in the digital age like me.
3: The Destination Thailand Visa or DTV Visa is for tourists who work remotely through the digital level or those with high skill who wants to come and live in Thailand or come to do various activities related to the Thai soft power such as learning Thai boxing, learning how to cook Thai food, or receive medical treatment. The DTV Visa is valid for 5 years. The visa holder can stay in Thailand for a period not exceeding 180 days at a time.They can travel in and out multiple times. It also covers spouses and children under 20 years of age. For remote workers, the internet must be fast. no matter where you work, you shouldn't have to worry. That's why Thailand is very suitable for the people in the digital nomad. Thailand ranked 13th in the world and 2nd in ASEAN for internet speed in 2025. Based on global broadband internet speed ranking data, BTS Global Index, with an average speed of 237.05 megabits. I am so impressed every time I come to Thailand. There are so many activities to do here. You can travel all year round. You can work while traveling. And there's no doubt that Thailand is the top destination for digital nomads.

0: สำหรับชิ้นงานของหัตถกรรมรูปแบบโนราอันดับแรกเลยคืออัตลักษณ์ของมันคือเรื่องของเทคนิคการทำการถักร้อยไงครับมันเป็นเทคนิคการถักร้อยที่มีความเฉพาะสามารถสร้างเป็นแผ่นผืนและสามารถใช้เทคนิคการร้อยที่เป็นทั่วไปเข้ามาเพื่อเกิดเขาเรียกว่าเกิดสร้างเป็นรูปทรงที่มันมีความพิเศษและสามารถใช้สอยคือมีฟังก์ชันการใช้งานเข้าไปได้นะครับงานหัตถกรรมรูปแบบโนราของเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปจัดแสดงที่สัปดาห์ศิลปะหัตถกรรมของประเทศซาอุดีอาระเบียครับฟีดแบ็กอันดับแรกเลยคือผู้ประกอบการที่อยู่ในซาอุดีอาระเบียที่เขาทำงานหัตถกรรมอยู่ด้วยเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของเทคนิคในการทำของเรามองไปในอนาคตว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงนำเอาซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเราเนี่ยครับมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศซาอุกับประเทศไทยได้อย่างไรการเอารากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมเรามาทำเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นหรือของใช้อื่นๆก็ตามเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็สามารถช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของการตลาดในการโปรโมทอะไรต่างๆมันถูกปลูกฝังไปในจิตสำนึกของคนไทยแล้วเหมือนกันตอนนี้ว่าคนไทยต้องช่วยการเสพของคนไทยใช้ของคนไทยและสนับสนุนความเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
2: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
3: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
2: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ยนี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดมันหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะแค่ที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มส้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยเนื้อเงินไป
4: อุ้ยแต่ละอย่าง
5: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ท่ามกลางพื้นป่าและก็คุ้นเขาเขานำคางในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะพื้นที่ที่ธรรมชาติยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และก็วิถีชีวิตของผู้คนที่มีความผูกพันอยู่กับพื้นดินค่ะแถลงถึงนะคะส่วนยางพาราก็ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญค่ะแต่ว่าวันนี้กำลังเกิดเรื่องราวของทุเรียนผลไม้ที่เข้ามาสร้างสีสันและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณเขานำคางค่ะซึ่งที่นี่เขามีสภาพผู้มีประเทศและก็ผู้มีอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกไม้พ้นทำให้ทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่นี้ค่ะค่อยๆได้รับความสนใจไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ม่อนทองไปจนถึงพันธุ์พื้นเมืองที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะจากเมล็ดพันธุ์แหลกๆที่เกษตรกรนำมาปลูกวางอีกหลายเป็นทุเรียนคุณภาพหนึ่งหน่วยนะคะต้องผ่านทั้งความอดทนความรอและก็การดูแลเอาใจใส่ในทุกๆฤดูกาลค่ะวันนี้ทุเรียนเขานำคางจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผลไม้รสชาติร้อยนะคะแต่ว่าเกษตรกรที่นี่ค่ะเขาก็มุ่งมั่นนะคะที่จะผลิตโดยลดการฉายสารเคมีและก็ใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเกษตรกรเขา

0: กำลังพิสูจน์ค่ะว่าของดีจากธรรมชาติสามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพความปลอดภัยและก็ความยั่งยืนได้และนี่ก็คือเรื่องราวของทุเรียนเขานำข้างจากสวนที่ใส่ใจสู่ผู้ผลิตที่ผู้บริโภคไว้วางใจนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะน้องการก็ได้อยู่ที่สวนผีมูเขานำข้างเป็นเทเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสวนทุเรียนแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ในพื้นเทมูที่1เลยค่ะจะเป็นพันธุ์อะไรมั่งแต่เดี๋ยวเราจะไปถามผีมูนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่มีทุเรียนแต่ว่าจุดเด่นของที่นี่ค่ะมีคนจองทุเรียนนะคะจองกันข้ามปีเลยบางปีบางคนค่ะจองตอนเดิม2ปีซ้อนก็ยังค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามผีมูกันว่าเขามีเคล็ดลับอะไรใส่คนถึงได้จองถึง2ปีซ้อนด้วยกันมาแลกกันเลยค่ะพี่หมู
1: ครับ
0: พี่หมูอยู่ตรงไหนครับอยู่ไหนครับ
1: อยู่ที่โรงเก็บเลี้ยงครับเชิญเลยครับ
0: โอเค
1: ข้างบนเลยครับโอเคได้เลย
0: กำลังคัดเลี้ยงอยู่อะคะ
1: ครับคัดเลี้ยงที่ไปส่งลูกค้านี่ครับที่สั่งจองไว้นะครับ
0: โอเคต้องทอดรองเท้าไหมคะ
1: ไม่ต้องครับไม่ต้องเชิญเลยครับ
0: ขึ้นเลยเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคสวัสดีครับ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: โอ้เลี้ยงตายวายสวย
1: ครับเลี้ยงตายวายสวย
0: อันนี้ก็คือ
1: เรียน
0: แยก
1: ครับ
0: ทุเรียน
1: ก้อนที่อีสงลูกค้าเราอีตัดเรียนลงมาเก็บไว้คืนนึงเพราะว่าอีกวันนึงสงลูกค้ามันอีรสชาติอีพอดีเพราะว่าเราไม่ตัดก้อนไม่แฉยาไม่ใช่ยาในวินในไรนะครับนะ
0: ค่ะอันนี้ที่ต้องการเห็นอยู่หลากหลายขนาดนี้ผันผือคะ
1: อันนี้เป็นมอนทองนะครับที่ว่าตัดไว้สงเรียกว่าผมตัดนี่ลูกค่ะบางคนอยากอีกกินกรอบนอกหนุ่มในนี่ครับวินนิรุตเลยครับบ้านเล่าเหียดวินนิรุตเด้อให้เล่นเนื้อนะนี่ของที่ลูกค้าสั่งไว้ครับนี
0: ่ก่อนอีที่มาแล้งกันเหลืองเอิญเรามาแล่เนื้อกันก่อนเลยโอเค
1: นี่ครับ
0: ว้าวอันนี้คือพันธ
1: ุ์มอนทองครับกรอบนอกหนุ่มในครับ
0: อันนี้อยู่ในลักษณะกรอบนอกหนุ่มใน
1: เนื้อไก่ฉีกเป็นที่นิยมของคนที่กินเลี้ยงปัจจุบันนะครับอีกกินเลี้ยงตัดก็คือกินเนื้อนี
0: ่เนื้อนี้เลย
1: นะครับเม็ดอีเล็กนะครับเลี้ยงนี้ทะเลนะครับนี่เนื้อเต็มๆเลยครับนี่กรอบนอกหนุ่มในนี่ครับเนื้อไก่ฉีก
0: ใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
1: โอเคครับ
0: อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อที
1: ่
0: เขาเรียกอะไรนะ
1: ผ
0: ู้บริโภค
1: ครับ
0: นิ
1: ยมมากครับชอบมากเลยนี
0: ่กรอบนอกหนุ่มใน
1: ครับกรอบนอกหนุ่มในเนื้อไก่ฉีกที่ว่าเลยครับนี่นี่ถ้าว่าเรียกว่าผมตัดลงมานี่ครับของนี้ทรงตัวเช้ามันก็อีเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะก็คือถูกน้อยเลยม้อนทองที่ตัดครับว่าเนื้อจะเป็น
1: เนื้ออีเป็นเนื้อนี้เลยครับครบหนอกลงได้ถึงที่นี
0: ่น้อยเอียดล่ะวะ
1: ที่ว่าเห็นเล็กเดียวที่ว่าลูกเอียดนะครับนี่น้อยเอียดมันเป็นนี่พันธุ์พวงมานี่พวงมานี่น้ำเขียวสวนผีมูนี่ได้รับความนิยมมากครับเพราะว่าเนื้ออีสีสวยนะครับเดี๋ยว
0: คิดเนื้อให้ได้อันนี้ก็คือกินได้แล้วกัน
1: กินได้แล้วกันครับแล่เนื้อพวงมานี่กับม้อนทองเหมือนกันไหมนะครับเราเปิดแล่ก่อนนะครับพวงมานี่เนื้อสวยว้าครับ
0: ว้าวมันจะเหลืองแบบเหลืองแบบเหลือง
1: เหลืองสีทองครับ
0: อันนี้จะเหลืองอันนี้จะเหลืองแบบอ่อน
1: ๆครับเหลืองอ่อนลงนิดนึงถ้าว่าคนที่ไม่ชอบหวานเกินเพื่อสุขภาพกาพวงมานี่นั้นหวานหน่อยมันอีมันเรียก
0: อันนี้อันนี้จะหวานหน่อยว่าม้อนเหรอ
1: ครับม้อนนี่หวานหวานนี่ถ้าว่าสุกวานนี่อีหวานวานนี่เลยนะครับนี่ม้อนนี่นี่พวงมานี่น้ำเขียวนี่หากินยากสวนผีมูสวนหมากอีเป็นพวงมานี่น้ำเขียวนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือที่ปลูกในพื้นที่ซิกรายนอกจากพวงมานี่น้ำเขียวม้อนทองแล้วมีอะไรเลยคะ
1: วันนี้มีนกกระจิบกำกันครับนี
0: ่
1: นกกระจิบนี่ก็เป็นพันธุ์แปลกพันธุ์หนึ่งในบ้านเราสงขลานา
0: ค่ะ
1: มีไม่กี่เจ้านะครับที่ปลูกนะคร
0: ับ ไอ้พันธุ์นี้เหรอคะ
1: ครับผม
0: ทำไมเขาถึงปลูกกันหน่อยอะคะพี่มูเพราะอะไร
1: ความนิยมในการกินเลี้ยงมันบ้านเราแน่นอนที่สุดคือม้อนทองมาเป็นอันดับหนึ่งเหมือนของพี่มูไม่ว่าจะปลูกพวงมานี่สาลีกาหลงหลับเล่อะไรต่างๆสุดท้ายความนิยม
0: ก
1: ็คือม้อนทองครับอีกอย่างนึงบ้านพี่มูถ้าว่าเปรียบเทียบเขาอีกว่าเลี้ยงภูเขานะครับ
0: เลี้ยงภูเขา
1: เลี้ยงภูเขาเพราะว่าความชุ่มในบรรยากาศที่ว่ามันเป็นป่าดงด
0: ิ
1: บหุบเขาถึงอากาศมันดิบชื้นอยู่เลยนะครับรสชาติเลี้ยนมันอีร้อยวา
0: การปลูกเลี้ยนนี้ก็คือมันอยู่ที่สภาวะภูมิอากาศ
1: ครับ

0: ด้วย
1: ด้วยครับมีความจำเป็นถ้าว่าพื้นที่ที่แรงแล้วก็ไม่ชุ่มน้ำนั้นมันมีผลในการดูแลเลี้ยงต้องใช้น้ำแล้วก็ใช้ยาเพื่อประกันประคองเหมือนในที่ของพี่หมูนี่อยู่ใน
0: แสดงว่าต้นทุนเล่าดีว่าหลายๆสวนที่อาจจะอยู่ติ้งเราอยู่บนเนินบางคนอยู่ติ้งเขาก็คือการใช้การดูแลรักษาก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนั่นใช่มั้ยคะ
1: นั่นแหละอีกอย่างนึงพื้นที่ของเราเพิ่นนี่ความอุดมสมบูรณ์มันมีมาแมลงทุกชนิดมันจัดการระบบนิเวศของมันเองทั้งหมดที่สวนพี่หมูไม่ฉีดยาได้เพราะอะไร
0: อันนี้คือจุดเด่นของจุดเด่นเลยครับเขานำกลางเลยก็คือไม่มีสารเคมีแน่นอนใช่ไหมคะ
1: ครับทุกทองลูกค้าที่กินเลี้ยงแล้วต่างบอกว่าจากสวนผมกับสวนอื่นความแตกต่างสวนอื่นอาจจะเซฟเซฟคันคันดีปากเซฟลิ้นแต่ว่าที่นี่ไม่มีของเราคำว่าไม่ใช่สารเคมีคือสามารถเอาเครื่องมาตรวจข่อยกินได้เลยนะครับอ
0: ันนี้คือทาพิสูจน์ได้เลยว่านั่นก็คือถ้าใครจะมาทาพิสูจน์ก็คือเอาอุปกรณ์เครื่องมือมาวัดทาได้เลย
1: ทาในดินอะไรเลยว่ามีสารเคมีตกค้างไหมนะครับมีเล่าแรงค้างไว้เล็กเดียวนะครับ
0: ก็คือพัน
1: นกกระจิบ
0: นกกระจิบ
1: นกกระจิบนี่เนื้อกาอี
0: คล้ายๆ
1: คล้ายๆแต่ว่าสี
0: อ่อน
1: วาพ่วงมานี่ฮิตนึงนะครับแต่ว่าความร้อยนั้นถ้าว่าภาษาผมนะครับบ้านเฮามอนทองร้อยวา
0: อ๋อมอนทองร้อยวา
1: ทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่
0: ร้อง
1: ร้อยวาที่สุดแล้วก็ร้องลงมากคือนี้นะครับ
0: พ่วงมานี่อันดับ2
1: พ่วงมานี่ครับ
0: ค่ะนกกระจิบอันดับ3
1: อันดับ3นี่อีกชนิดนึงนะครับมอนทองอีกพันนึงที่แบบผมปลูกไม้นี่เหนื่อยสวยมากเลยครับ
0: พันไร่หลาว
1: มอนทองเหมือนกันมันเป็นมอนทองอีกสายพันนึงที่ผมปลูกหลังมันออกลูกที่หลังแล้วครับเดี๋ยวปีดเหนื่อยให้เล่เหนื่อยสวยมากเลย
0: จะไม่เหมือนกับปลูกแหลกแล้ว
1: ครับ
0: แต่มอนทองเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แล้วพันนี่เล่าอีแยกเปลือก
1: เล่ที่น้ำเลยนะครับเหมือนสังเกตเล่นี่น้ำมันอีฉิดอีทีเห็นไหมครับน้ำแนนวะเห็นไหมครับนี่น้ำอีแนนวะนี่น้ำหางสักทีนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ถ้าอีกพันหนึ่งอันนี้ไ
0: อสี
1: อีสวยถ้าว่าเขาแก้ว่านี่สีอีเข้มว่านี่
0: อันนี้ก็คือถูกน้อยที่ปอกออกมาจะเป็นอยู่ในระยะก็คือไก่ฉีกหมดเลยเหรอคะ
1: ไก่ฉีกครับนี่คือไก่ฉีกทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าสวนหมากปัจจุบันเขาอีเนื้อนี่เลยไม่ว่าไปขายที่ไหนก็เนื้อพันนี้ทั้งหมดนะครับนี่ตัวเช้าถึงมือลูกค้าก็
0: ปอกกินได้เลย
1: โรงงานเซฟสกินสาวๆโรงงานสังโจกไว้เลยครับนี่เตรียมไว้พี่หมูตัดใส่เคงที่เอาไปส่งนี่ครับนี่
0: โอเค
1: ถึงที่นี่เราไปเดินเล่สวนเลี้ยงไม้ว่าพี่หมูทํา
0: เลย
1: ครับ
0: พี่หมูนําไปเลยค่ะไอ้นี่เราเห็นในสวนของความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์แล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราไปเล่ตอนมันมังว่ามันอยู่มันหรือมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงพี่หมูนําไปเลยค่ะ
1: โอเค

0: นี่นะครับเบื้องต้นที่ว่าเราไม่ใช้ยาเราไม่ฉีดยานะครับสังเกตเลยต้นของผมที่ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งศีลกิ่งออกทั้งหมดผมยังไม่ใช้ยาทุกชนิด
1: ค่ะ
0: ในลำต้นน้ำไหลแต่ตามลำต้นอะไรไม่มีสารทุกชนิด
1: ค่ะอันนี้ที่ตัดกิ่งออกเพราะอะไรคะ
0: ตัดกิ่งออกเพราะว่าเขารับน้ำหนักผลผลิตของเขาเยอะเกินไปครับเยอะเกินไปถ้าว่าทั้งหมดถ้าว่าเขาอยู่ในจุดกิ่งที่ผมตัดแต่งไว้ทั้งหมดมันก็ประมาณสัก50-60ลูกมันก็พอดีกับต้นมัน
1: เอาเหมือนตอนนี้ที่พี่มูพามาแล้วตอนแรกนี่เป็นพัน
0: มอนทอง
1: มอนทองอันแหลกที่เรา
0: เป็นเอกลักษณ์ของสวนพี่มูเป็นซิกเนเจอร์คือมอนทองชุดนี้ครับ
1: ที่เห็นนี่ที่ข้างอยู่นี
0: ่
1: สามารถตัดได้วันไหน
0: ตัดนี่สามารถตัดได้เลยแล้วกับบางลูกซุกติดต้นแล้วนี่ถ้าว่าเราอีกคล้ายลูกค้าสั่งนี้คำนี้เราตัดแล้วก็ตัวเช้าสงนะครับ
1: ในแต่ละตอนส่วนใหญ่ในหนึ่งตอนเนี่ยค่ะฝีมือจะค้างลูกไว้ให้อยู่ที่ประมาณกี่ลูกต่อตอน
0: โดยเฉลี่ยประมาณ60ลูกต่อต้นนะครับถ้าว
1: ่
0: าค่ะ60ลูกต่อต้นถ้าว่าเราแล่สภาพต้นเรามันแข็งแรงมันสมบูรณ
1: ์
0: ถ้าว่าต้นไหนไม่สมบูรณ์เราก็ไว้น้อยสักคิดเพราะว่าการที่ไว้เยอะบำรุงสารยาต่างๆเราไม่ได้ประคับประคองเขาเราปล่อยธรรมชาตินี่ต้นนี้นะครับนี
1: ่กี่ปีแล้วเนี่ยพี่มู
0: นี่ถึงปีนี้อายุครบ10ปีนะครับนี
1: ่
0: 10ปีเต็มพอดีเลยจากต้นนี้นะครับ
1: Happy Birthday to you เลยนะ
0: ข
1: นาด10ปีพอดี
0: นี่ต้นนี้หนูสีต้นนี้เขาอีจองคามปีเลยนะครับ
1: เมื่อกี้นั่นแหละว่าอีคามพี่มู
0: นี่นี่มาเล่ตรงนี้ครับนี
1: ่เห็นมีปลายจองไว
0: ้
1: ก็เลยสงสัยว่าเขาจองน้วยหรือว่าจองทางต้นเลยคะ
0: นี่จองทางต้นเลยครับนี่สีต้นนี่แขวนปลายวายเหมือนนี่หลบเลยมาเรียกต้นนี้นะครับนี่นี่สองสามสีต้นนี่เขาจองข้ามปีเลยครับนี่คำว่านี่จองแล้วจองแล้วนั้นถึงที่นี่เขาจองปุ๊บผมรู้เลยว่าต้นนี้ไม้เหล็กที่สองผมอีไปจดบันทึกลงไว้ในสมุดในนูเหล่ามันอีต้นนี้ออกดอกวันที่เท่าไรแล้วก็ดอกบานวันไหนเราจดบันทึกไว้ลูกค้าเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าช่วงประมาณเลี้ยนดอกบานดอกไรเป็นหางแย่เราก็ต้องส่งข้อมูลให้เขาเลยว่าเออนี่นะเลี้ยนเพราะมันหางแย่ซิดหางแย่ไม้ซิดเลี้ยนติดทั้งหมดเหลืออยู่กี่ลูกเราก็ต้องรายงานนําเลี้ยนให้เขาแจ้งลูกค้า
1: ก็คือว่าเราต้องบอกเขาเป็นระยะเลยค่ะแล้วการจองแบบเนี้ยเอาสมุดนะเหมือนตอนนี้เขาจองไปแล้วใช่ไหมคะมันมีตอนไหนเลยมั้งที่ยังไม่มีคนจองหรือว่าถ้าสมุดต้องการอยากจะจองต้องการต้องทำพันธุ์พืช
0: ครับถ้าว่าอยากจะจองก็คือบอกจองต้นหนึ่งอีกต้นไหนก็ได้ในสวนเราดูแลคุณภาพอย่างดีจองปุ๊บวันที่เราตัดเลี้ยนราคาเลี้ยนต้นนี้หรือยังเลี้ยนอยู่กี่ลูกแล้วราคาในณปัจจุบันกี่บาทวันที่คนเจ้าสวนกับคนที่จองได้มา
1: ตกลงกัน
0: กับวันนั้นครับว่าเลี้ยนราคาปัจจุบันตลาดกี่บาทเหลือผลผลิตที่เหลือในต้นยังอยู่กี่ลูกที่ไม่เสียโรคลูกที่ไม่ยุ่
1: ม
0: ลูกที่ยังรู้ยังอะไรเนี่ยเราอีไม่ให้ลูกค้าเราจะเอาลูกที่สวยที่สุดในต้นที่เขาจองลงมาชั่งแล้วก็มอบส่งให้กับลูกค้านี่พวงมาลัยครับนี
1: ่น้ำที่ใช้ในการล่อเลี้ยงก็คือประปาภูเขาเหรอ
0: ประปาภูเขาน้ำมาจากภูเขาเลยครับนี่นะครับบางครั้งนี้ต้องยอมทำใจนะครับนี่เพราะว่า
1: ถ้าแบบนี้ต้องเอาออกสักน้อยมา
0: ถ้าปกติต้องเอาออกถึงนี่มันติดหน่อยนี่ร่างที่บางครั้งนะครับสังเกตเล่นอนใช่รูมังอะไรมัง
1: เพราะว่า
0: เราต้องยอมรับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาถ้าว่าเรายอมทำใจหลับไม่ได้นั้นเราอีทำระบบเกษตรชีวภาพไม่ได้
1: แล้วแบบนี้ต้องเอาออกไหมคะหรือว่าไม้ปล่อยไปเลย
0: อันนี้มันระยะปลายของเลี้ยนแล้วเลี้ยนอีมุดหรือดูแล้วเราไม่ต้องจำเป็นเอาออกเพราะว่าถ้าว่าเราเหวี่ยงออกจริงๆต้องเอาจอออกตอนที
1: มันลูกแหลกเหรอ
0: เท่าไข่ไก่เท่าอะไร
1: แต่แต่ว่าถ้าเท่านั้นบางที่นอนมันยังไม่ทันกินไหมคะ
0: ครับ
1: เราก็ยังแล่ไม่รู้แล้ว
0: ครับมันนั่นแล่ไม่รู้บางครั้งนอนอาจอีฝังตัวไหวในแล้วนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่กานี่ครับปลูกผสมที่สวนก็คืออีกอย่างนึงก็คือเงาะนะครับนะ
1: เงาะพันธุ์อะไรครับพี
0: ่เงาะโรงเรียนนาสารนี่ครับจากพันธุ์นาสารนะครับ
1: สุรา
0: ษฎร์ครับ
1: เอามาปลูกนี่
0: ครับนี่ก็พวงมะนี่นี่ตัดหมดแล้วครับนี่พันพวงมะนี่ตัดหมดแล้วหนูกับพวงมะนี่นี่ก็มอนนะครับมอนที่ตัดแล้วยังมีลูก
1: เขาแล่พันธุ์เผือฮะความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างมอนกับพวงมะนี
0: ่ลูกอันดับแรกเรื่องลูก
1: มันนะแต่ว่าตอนมันนี่จะคล้ายๆกันเหรอ
0: คล้ายๆครับแล้วสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือใบนะครับใบพวงเนี่ยเขาอีเลี้ยวเหล็ก นั่นคือหมอนทองเห็นไหมใบกว้างไงทางไงทางยาววะไอ้นี้ใบแคบๆเล็กๆมีใบเล็กอันนี้ก็เหมือนกันนี่ครับไม่ครับนี่พวกมันนี่ใบองเป็นตานี
1: ก็คือใบเรียวแหลก
0: ใบเรียวเล็ก
1: พวกมันนี่เนาะแต่ว่าถ้าเป็นมอนนี่ใบจะกว้างว้าสักนิดนึง
0: ครับโดยมากแล้วสวนนั้นไม่ได้ลดน้ำเพราะว่าน้ำมันมาจาก
1: ไ
0: อเขาธรรมชาติเลยครับซึมลงมานี่เรียนทั้งหมดก็ได้รับน้ำจากโคลงตรงนี้ทั้งหมดเลยครับนี่

0: นี่ปลายฤดูแล้วถ้าว่าช่วงฤดูเรียนเยอะๆน่ะเต็มหมดแล้วครับนี่ต้นนึง5 6 10ลูกนี่พันธุ์นกกระจิบยังอยู่ไม่กี่ลูกแล้วครับเหลือจากสิตัดแล้วว่านี่พันธุ์นกกระจิบใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วก็อีนี่ลอยหยุบลอยอันนู้นนะครับ
1: อันนี้เหรอคะ
0: ครับครับนี่ครับนี่
1: เอานี่มันล้นเหรอ
0: ล้นครับเลี่ยนที่ไม่ใช่ยานี่ครับล้นมาร้อยละ80นี่ครับนอนใช่เพศนี่ครับนี่นี่ครับรูนอน
1: อ๋อก็คือจะมีนอนใช่แบบนี
0: ้ร้อยร้อยหนึ่งประมาณ30ลูกสวนพี่หมูต้องยอมรับวันนึง
1: ไม่ถึงว่าในร้อยลูกจะนอนใช่แค่30ลูก
0: แต่เราก็ต้องยอมรับยอมทำใจว่าเราไม่ใช่ยาก็แข็งใจทำเล่ห์พี่มุ้ยทำเล่ไปอีก2ปีถ้าว่าร้อยละ30หรือร้อยละ20ยังทำได้อยู่เลยเพราะว่าเราสามารถขายได้แพงกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่า
1: เอามาช็อตกัน
0: กับ
1: ถี่เสียพอถี่เสียบางทีเราก็เอาไปแปรรูปทำเป็นอย่างอื่นได้อีก
0: แล้วมันเกิดประโยชน์กับผู้บริโภคลูกค้าอย่างน้อยที่สุดเขากินเลี่ยงหรือไม่ฉีดยาจริงๆใช่ไหมครับต่อไปผมอาจจะบวกราคาเพิ่มแต่ทีนึงลูกค้าก็อีไม
1: ่ก็ต้องคุยกันก่อนถ้าเขาพอใจก็คือโอเคใช่ไหมคะก็คือผู้บริโภคกับเราต้องคุยกันก่อน
0: ค่
1: ะถ้าสมมุติเราไม่ฉีดยานะแต่เราจะขอเพิ่มราคาเป็นราคาเท่านี
0: ้มากกว่าคนอื่นสัก5บาท10บาทไม่ใช่เยอะนะครับนะ
1: ค่ะ
0: นี่มาเล่พันนกกระจิบนะครับนะ
1: เรียน
0: ลูกค้ามาเอาเรียนเก็บเองเลยครับนี่นี่พันนกกระจิบนะครับนี
1: ่นี่ช่วงนี้ที่เราไม่ได้เห็นทุเรียนแบบเยอะแยะเพราะว่ามันอยู่ปลาย
0: ฤดูแล้ว
1: ใช่มั้ยครับก็คือก่อนหน้านี้พี่มุกเก็บไปกี่
0: เก็บไปแล้ว 2-3 หลอกก็ประมาณ 5,000 วาโลแล้วครับ 5 ตันวาปกติมันอีเต็มถูกต้นเลยนี่ครับในปลายฤดูแล้วนี่เหลือประมาณสัก 4-500 โลแล้วนี่ครับ
1: ก็ยังได้อยู่เนาะ
0: ยังได้อยู่ครับนี่คือพันนกกระจิบครับนี่
1: เมื่อกี้ที่เรา
0: ผ่านมาม้อนกับพ่วงมานี
1: ่
0: นั่นครับลูก
1: กระจิบสีที่3เมื่อก
0: ี้สีที่3ครับ
1: เนื้อก็คือแค่เก็บได้แล้วกันไหม
0: ครับแค่เก็บได้แล้วนู่นแหละครับที่ว่าเลี่ยนที่ว่าอ่อนหลังสุดนั้น2ต้นอย่างเต็มต้นอยู่เลยนะครับเพราะว่าอนุเป็นหลังสุดเพื่อนเราก็ตัดหลังเพราะว่าตัดโกนนั้นอิดติดครับอันนี้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับลูกใหญ่นี
1: ่ใหญ่จังน้อยนี่นะ
0: ครับ
1: อันนี้คือม้อนใช่ไหม
0: ม้อนครับ

0: าสมมุติว่าคนที่ว่าอยากจะสนใจจองทุเรียนพี่มูไม่ถึงว่าหรือว่าจะมากินที่ร้านเนี่ยค่ะมากินที่สวนเนี่ยค่ะเขา
1: ติดต่อช่องทาง
0: ไหนแบบไหนมั้ง
1: มันจะมีเฟซพี่มูนะครับเฟซบุ๊กพี่หมูพี่หมูเขาน้ำค้างหรือว่าเพจสวนพี่หมูเขาน้ำค้างติดต่อได้เลยนะครับถ้าว่าโทรไม่ติดอะไรก็ตั้งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้ผมก็เย็นๆผมก็ลบไปแล้วก็ติดต่อถูกข้อความนะครับเพราะว่าลูกค้าที่ปัจจุบันที่ภาคเหนืออีสานกลางทั้งหมดก็เยอะนะครับเยอะก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณด้วยนะครับนะลูกค้าทางจังหวัดครับ
0: ให้พี่มูแนะนำอีกทีนึงค่ะว่าสวนพี่มูเขาทำทางเนี่ยเป็นทุเรียนที่ปลอดสารพิษจริงๆผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภคได้ล่ะก็นอกจากเรียนแล้วผลไม้อื่นๆก็มีตามฤดูกาลด้วยนิดนึงค่ะ
1: ครับผมพี่มูเขาทำทางนะครับสวนเรียนพี่มูเขาทำทางผมปลูกเรียนมา10ปีแหลกๆปลูก2ปีแหลกกระชายยากับแม่บ้านถึงอันดับแรกที่มองเห็นก็คือสุขภาพของเราเองของแฟนเองสุขภาพของดินด้วยสัตว์ทุกชนิดต้องได้ทำงานนักเหมือนกับเราเพราะว่าเราไปทำลายระบบวิธีของเขาทำให้เขาไม่อ่อนแอลงเขาก็ไม่สามารถ
0: ไม่มาพรวนดินให้เราได
1: ้ใช่ถูกต้องเสร็จที่นี่หลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าลองไม่ฉายยาลองแรงคำว่าไม่ใช่ยาของผมนี่คือเอาเครื่องมาตรวจมาวัดในขาดินในขาอากาศขาน้ำในริมคลองได้เลยนะครับฉะนั้นแล้วให้พี่น้องผู้บริโภคหรือว่าเป็นลูกค้าของสวนพี่มูเขาน้ำค้างได้มั่นใจเลยนะครับว่าเลี้ยงสวนนี้ทำได้แล้วจริงแล้วก็สามารถให้มาพิสูจน์แล้วได้เลยนะครับว่าเราทำได้จริงๆเพื่อว่าจะเป็นแนวทางกับชาวบ้านทั่วไปเกษตรกรไร่ย่อยใช่ไหมครับที่ไม่ต้องพึ่งพาพอขาคนกลางเราย่างไง10-20ต้นดูแลได้ขายไม่ได้ปรึกษาพี่หมูได้ผมมีตลาดรองรับอย่างหน่อยที่สุดพี่น้องก็ไม่ต้องไปคุกคีอยู่กับสารผิดที่มันพี่น้องได้รับเองโดยตรงแล้วก็สภาพแวดล้อมน้ำสายท่านต่างๆส่งผลกระทบกับชุมชนโดยส่วนมหาส่วนใหญ่นะครับนะก็ให้มั่นใจเลยนะครับวันนี้คือสวนพี่หมูรับรองการันตีแน่นอนครับผม
0: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อแน่นยำของพี่มูเลยนะคะเหมือนที่บอกไปเอาเครื่องมาวัดได้เลย
1: ตรวจ
0: ว
1: ั
0: ดตรง
1: ไ
0: หนได้เลยทางอากาศทางดินนะคะว่าปลอดสารผิดแน่นอนค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่สนใจทุเรียนไม่ไหวเป็นพันม่อนทองแล้วก็อะไรเดี๋ยวพี่มูบอกม่อนทองมีสองแบบหลาย
1: รูป
0: ม่อนทองพัน
1: น้ำ
0: ดำ
1: น้ำเขียวกับม้อนทองน้ำเหล็ก
0: น้ำเหล็ก
1: นะครับ
0: แล้วก็พวงมณีแล้วก็นกกระจิบ
1: นกกระจิบอย่างนี้เลยสาลีกาหลงลิงหลงหลับแร่ราชานนท์นกยิบ
0: จังเสียแม็ด
1: จังเสีย
0: ที่ว่าสายพันธุ์ว่ามันเป็นแบบไหนเป็นฝือให้มาที่สวนพี่มูเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปชิมทุเรียนที่พี่มูปอกเลยเดี๋ยวใจก่อนแล้วก็พี่มูจะเก็บด้วยไหมคะ
1: เก็บด้วยเดี๋ยวจะลอง
0: จะไปลองเก็บเรียนกัน
1: นะครับ
0: โอเคค่ะขนาดล่ากันไปกับภาพบรรยากาศเล่าหนีเลยละกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ฉันเรียกตัวเองว่าคนขี้แพ้อยากวิ่งแต่แพ้ให้กับเตียงแพ้ให้กับฝนแพ้ให้กับเรื่องกินแพ้ให้ข้ออ้างมากมายแต่ฉันเชื่อเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้
2: วันนี้วิ่งหลายรอบเลยนะฮะ
3: ชนะในความแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีสสส
4: ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลกหลงรัก
5: รักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
6: ในที่ความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
7: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
8: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
9: สงสัยอะไรพี่สงสัยที่ชาวบ้านอ่ะ
8: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
9: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
8: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันไง
1: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
2: ตาเองกินข้าวยังครับ
3: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
4: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์นะครับเช้าวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณอาเกียระกิตนโสภาผมวรพัฒน์พัทยากุลและ

0: การคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับWelcome Dinner เนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พร้อมด้วยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทยร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างอบอุ่นครับซึ่งบรรยากาศภายในงานเลี้ยงต้อนรับได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารบทเพลงและการแสดงจากวงบุรีรัมย์ออเคสตราและน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ซึ่งก็แสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยพร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการผลงานศิลปะเยาวชนจากโครงการ FPO Symposium และนิทรรศการภาพวาดจากไทยเบ๊บและการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยการบรรเลงดนตรีสากลร่วมสมัยจากวงดนตรีเซาะกราวซิมโฟนีออเคสตราแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมส่วนเมนูอาหารที่เสิร์ฟก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับผสมผสานกับความเป็นสากลอาทิอาหารว่างแบบคานาเป้ลาบเห็ดในแตงกวาเป็ดรุมควันพร้อมเสิร์ฟเมลอนพร้อมกับเมนูอาหารจานหลากอย่างมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียตุ๋มนุ่นหรือปลาแซลมอนอบซอสพริกกระเพราไก่เสิร์ฟคู่กับข้าวกล่องงอก3ชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำครับ
1: ครับนี่ก็เป็นเมนูอาหารนะครับที่เราจัดเลี้ยงนะครับบรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็บรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุมเมื่อช่วงค่ำวันนี้ที่ผ่านมานะครับ
0: เป็นข้าวกล้องงอก3ชนิดนะครับ
1: ครับส่วนภาพรวมของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งวันนี้วันที่15ตุลาคมก็ถือว่าเป็นวันที่4แล้วนะครับโดย3วันที่ผ่านมาบรรยากาศก็ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักครับเมื่อวานนี้ประเทศไทยอยู่ที่การเปิดตัวนะครับ Bangkok Blueprint นะครับแผนรับมือภัยการเงินดิจิทัลระดับโลกซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยร่วมพัฒนากับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และก็ IMF โดยจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับโดยกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับได้บอกว่ารายงานฉบับนี้ถือเป็นมรดกสำคัญจากการประชุมในครั้งนี้และ IMF World Bank ธนาคารกลางทั่วโลกจะร่วมมือกันนำแผนแม่บทนี้ไปประเมินความเสี่ยงผลักดันเป็นนโยบายระดับชาติและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนเพื่อให้ระบบการเงินดิจิทัลเป็นไปอย่างปลอดภัยและก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนครับขณะที่ภาพรวมการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามนะครับโดยมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยก็ได้รับการตอบรับและก็การชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกและผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ครับนอกเหนือจากการประชุมที่เข้มข้นแล้วนะครับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเราก็ยังได้นำซอฟต์พาวเวอร์นะครับมาสร้างสีสันและก็ความประทับใจโดยมีการยกภาพจำอย่างรถเข็นผลไม้ริมทางที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดสตรีทฟรุตเนี่ยนะครับเข้ามาให้บริการแขกจากทั่วโลกกลายเป็นสตรีทฟู้ดซิกเนเจอร์ที่เรียกรอยยิ้มจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีครับโดยได้นำเสนอผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน CI นะครับเขานำเสนอกันวันละ2ชนิดอย่างที่ในภาพข่าวนี้น่าจะเป็นสับปะรดภูแลกับเงาะนะครับซึ่งก็จะสับเปลี่ยนกันไปในทุกๆวันครับส่วนในช่วงเวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงของทุกๆวันเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นขนมไทยวันละ2ชนิดนะครับหมุนเวียนเมนูกันไม่ซ้ำกันทุกวันหนึ่งในเมนูที่นำมาจัดเลี้ยงก็คือไอศกรีมไผ่ทองที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนี่เองแหละครับพร้อมกันนี้นะครับก็ยังได้นำอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่โด่งดังระดับโลกอย่างนวดวัดโพนะครับมาเปิดให้บริการนวดผ่อนคลายฟรีนะครับรอบละ15นาทีเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดความเมื่อยล้าให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติแวะเวียนกันมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันเลยครับ
0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกก็มีกิจกรรมคู่ขนานหลายเวทีนะครับหนึ่งใน

0: คือการเสวนาพลิกฟื้นเศรษฐกิจสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเชื่อมความร่วมมือเยอรมนีญี่ปุ่นและอาเซียนสร้างโอกาสความร่วมมือด้านการเงินการลงทุนระหว่างประเทศครับงานนี้จัดโดยแฟรงค์เพิร์ตเมนไฟแนนซ์ฟินซิตี้โตเกียวและดีลอยมุ่งนำเสนอบทเรียนจากเยอรมนีและญี่ปุ่นประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินระหว่างเยอรมนีญี่ปุ่นไทยและภูมิภาคอาเซียนผู้ร่วมการเสวนามีทั้งศาสตราจารย์ดร. อาร์ อเล็กซานเดอร์ ลอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งรัฐเฮสเซอร์ประเทศเยอรมนีนางทาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายทาเคฮิโร่ซาซากาวะสำนักงานบริหารมหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งต่างก็แลกเปลี่ยนจุดแข็งของไทยและอาเซียนในการเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนระหว่างภูมิภาคพร้อมเจาะลึกประเด็นการลงทุน4ด้านได้แก่การลดการปล่อยคาร์บอนและการเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่พร้อมรับมือกับความผันผวนได้ดียิ่งขึ้นโดยเน้นการเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงนโยบายเข้ากับเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และกลไกการเงินที่เหมาะสมสำหรับข้อเสนอแนะกับภาคธุรกิจของไทยคือการจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านเป็นระยะกำหนดเทคโนโลยีกรอบเวลาการลงทุนและเป้าหมายที่วัดผลได้อย่างชัดเจนช่วยให้บริษัทมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และดึงดูดทุนขณะเดียวกันก็ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าได
1: ้ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องจากการประชุม IMF World Bank เนี่ยนะครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับข้าราชการต่างๆครับซึ่งทางกบข.ก็เดินหน้าส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณนะครับหลังจากที่พบว่าข้าราชการที่เกษียณอายุในปีนี้เนี่ยมีเงินออมเฉลี่ยเพียงคนละ 1.5 ล้านบาทหรือว่า 1.5 แสนบาทนะครับซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในระยะยาวท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนายสอนพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนและการลงทุนอย่างมีนัยยะสำคัญบริหารจัดการความเสี่ยงในมือกับสังคมสูงวัยโดยได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าประชาชนและข้าราชการยุคใหม่มีอายุเฉลี่ยหลังการเกษียณยาวนานขึ้นทำให้การเตรียมความพร้อมด้านเงินออมเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตรวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินออมก้อนสุดท้ายหลังเกษียณให้มีความยั่งยืนกลายเป็นความท้าทายหลักที่สำคัญทั้งนี้ถ้าเกิดไปดูจากข้อมูลนะครับข้าราชการที่เกษียณอายุในปีนี้มีประมาณ 16,000 คนนะครับพบว่ามีเงินออมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 แสนบาทต่อคนซึ่งทางกบข.จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลังเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสมาชิกแล้วก็วางแนวทางช่วยเหลือไว้ได้ตรงจุดพร้อมกับส่งเสริมให้ข้าราชการเริ่มออมเงินเร็วขึ้นรวมถึงเพิ่มสัดส่วนเงินออมเลือกแผนลงทุนให้เหมาะกับตนเองและรู้เท่าทันกลโกงทางการเงินเพื่อให้สมาชิกมีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณและสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ตลอดชีวิต
2: 16,000 คนเนี่ยเราพบว่าค่าเฉลี่ยของเงินออมที่กบข.เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถือว่าน้อยนะครับเราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำยังไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
0: ไอแบงก์จัดเวทีการเงินอิสลามระดับนานาชาติและเปลี่ยนแนวทางเสริมความแข็งแกร่งระบบการเงินโลกเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงพร้อมกับสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงก์จัดเวที Islamic Finance From Crisis Resilience to Transition Finance กิจกรรมคู่ขนานกับการประชุม2026

0: IMF World Bank Group Annual Meetings เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางใช้การเงินอิสลามเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบการเงินโลกและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืนดร.ทวีลาบริทธาพิรมกรรมการและผู้จัดการ iBank ระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการขยายโอกาสทางการเงินโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้ประเทศที่เผชิญกับความยากจนและความท้าทายทางเศรษฐกิจสามารถพัฒนาระบบการเงินและสร้างโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงการเติบโตได้มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำบทบาทของการเงินอิสลามในการส่งเสริมการแบ่งปันความมั่นคงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสันติภาพ
1: ผมคิดว่าเรื่องการรับรู้นะครับเรื่องการสร้างคุณค่าเนี่ยมีความหมายมากนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราให้ความสำคัญกับคุณค่าเนี่ยเรื่องของ sustainability เรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันจะถูกทำให้คำเข้าใจมากขึ้นนะครับปัจจุบันมันมีความคิดอยู่ว่าหลายเรื่องเนี่ยจริงๆทำขึ้นไปเฉพาะพูดง่ายๆว่าเฉพาะเรื่องฟอร์มก็คือโดยพื้นฐานแต่ว่าอย่างวันนี้จะเห็นว่าหลายท่านเนี่ยถกกันเรื่องของคุณค่าที่แท้จริงวิธีการวัดอะไรต่างๆพวกนี้รวมทั้งที่สำคัญคือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมนะครับเขาเรียกว่าอิสลามิกโซเชียลไฟแนนซ์เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่น่าจะถูกรับรู้มากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ความเข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีสกาดทำไมถึงต้องมีสุกุกนะครับ
0: ด้านดร.มูฮัมหมัดสุไลมานอันจัดเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลามเน้นย้ำว่าธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเห็นเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความแข็งแกร่งให้สถาบันการเงินอิสลามสามารถรับมือกับความผันผวนและความท้าทายทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงเวทีดังกล่าวจึงเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการเงินอิสลามมีส่วนช่วยรับมือวิกฤตสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงครับ
2: นอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับโดยทั้งสองฝ่ายก็ได้เตรียมที่จะฉลองความสัมพันธ์130ปีที่จะมีขึ้นในปีหน้าพร้อมกับเร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ระหว่างไทยกับยูเรเซียครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับนายอเล็กเซย์โอเวียชุกรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมในวาระครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570พร้อมกับเห็นพ้องที่จะขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยมุ่งผลักดันการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็วนอกจากนี้ก็ยังได้หารือถึงความร่วมมือด้านการเกษตรความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งทางรัสเซียได้ย้ำถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและแสดงความยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้กับประเทศไทยขณะเดียวกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ย้ำถึงบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์เสนอโครงการแลนด์บริดจ์นะครับที่จะเข้ามายกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกของไทยโดยเชิญชวนภาคเอกชนและนักลงทุนจากรัสเซียให้เข้ามาร่วมขยายการลงทุนในโครงการนี้ครับ
0: นายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากซิตี้กรุ๊ปย้ำวิสัยทัศน์ผลักดันประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็เตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิก OECD ขณะที่ซิตี้กรุ๊ปก็ชื่นชมศักยภาพของประเทศไทยพร้อมจะเดินหน้าจัดรถโชว์ดึงกลุ่มนักลงทุนคุณภาพเข้าประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอเนสโตตอเรสกันตูหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทซิตี้กรุ๊ปพร้อมกับคณะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจโลกและแนวทางความร่วมมือด้านการเงินโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนโดยมุ่งยกระดับบทบาทของประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกเพื่อสร้างงานกระจายรายได้และวางรากฐานการเติบโตทาง

0: เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนส่วนความคืบหน้าในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การ OECD รัฐบาลกำลังเร่งปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเตรียมวางกลยุทธ์ใช้ศักยภาพของประเทศไทยเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์โลกด้านผู้บริหาร City Group ได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF World Bank Group ที่ผ่านมาพร้อมยืนยันสานต่อความร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยเตรียมจัดกิจกรรมโรดโชว์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยและพร้อมสนับสนุนให้นักลงทุนคุณภาพในเครือข่ายเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ยังอยู่ที่เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุม IMF World Bank นะครับรองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกก็ได้นำคณะจากธนาคารโลกเข้าเยี่ยมคารวะอัยการสูงสุดนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกฎหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขณะที่ทางอัยการสูงสุดเองนะครับก็ยืนยันว่าประเทศไทยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพพร้อมกับชี้ว่าปัญหาปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชนมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมและหากประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะช่วยให้กระบวนการยุติธรรมขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนรองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกพร้อมด้วยนางสาวดาเรียโกลสไตน์หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะนะครับก็มาจากคณะธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group นะครับเข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินายคริสโตเฟอร์ได้บอกนะครับว่าธนาคารโลกต้องการหารือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายและก็แนวทางกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านกฎหมายและความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นโดยธนาคารโลกเนี่ยมองว่าประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือกับภัยไซเบอร์และการปราบปรามกับแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอาจจะเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นนำไปปรับใช้และมีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนี้ในอนาคตขณะที่ทางด้านของนายโกวิทอัยการสูงสุดนะครับบอกว่าประเทศไทยเองก็มีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าไทยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์นะครับในเรื่องนี้ท่านอัยการสูงสุดเนี่ยบอกว่าการปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยการสืบสวนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถจัดการกับกลุ่มผู้บงการรายใหญ่ได้แล้วขณะเดียวกันสำนักงานอัยการสูงสุดก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์ AI นะครับเพื่อจะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ทั้งนี้ไทยพร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายและก็แนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลครับ
2: ก็เรื่องของ AI นะครับเราก็ได้อธิบายเขาว่ามันก็ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการใช้ AI เนี่ยมาช่วยแต่ว่าเราก็ให้ความมั่นใจเขาว่าการใช้ AI มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ในเบื้องต้นนะฮะหมายความว่าเราหาแนวจาก AI แต่ว่าเมื่อเวลาวินิจฉัยจริงๆแล้วเนี่ยในการกระทำไม่ว่าเป็นเรื่องทางแพ่งและอาญาความขัดแย้งเนี่ยมันอยู่ที่แรงจูงใจภายในซึ่งตรงนี้ AI เนี่ยเข้าไปไม่ถึงซึ่งมนุษย์แต่ละคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเหตุแห่งความขัดแย้งเนี่ยอาจจะใช้ AI เข้ามาเป็นแนวได้แต่ว่าในการที่จะพิทักษ์ความเป็นธรรมยึดหลักนิติธรรมเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดยืนยันว่าเกี่ยวกับหลักกฎหมายหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักกฎหมายสากลเนี่ยเป็นหลักที่ทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยยึดมั่นอยู่
1: นอกจากนี้นะครับนายโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดนะครับก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแม้สำนักงานอัยการสูงสุดจะเป็นหน่วยงานด้านกฎหมายแต่เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนก็มีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากความยากลำบากในการดำรงชีวิตอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมจึงเชื่อมั่นว่าการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอันจะช่วยสนับสนุนให้กระบวนการยุติธรรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามทั้งเรื่องของการปราบปรามทุจริตแล้วก็การเดินหน้าประเด็นทางการเมืองของประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีปากท้องที่ดีขึ้นนะครับใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:24 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่ออย่างที่บอกไปนะฮะช่วงนี้มีทั้งการเดินหน้าการปราบปรามทุจริตแล้วก็ประเด็นทางการเมืองแต่ว่าความที่เรากำลังผลักดันเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนอกจาก IMFWorld Bank นะครับที่มีการประชุมไปแล้วเรื่องอื่นๆก็มีการขับเคลื่อนเช่นเดียวกันนะครับอย่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับก็ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพมุ่งสร้างความร่วมมือทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมร่วมกันครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายยาซีมมูฮัมหมัดอันบุดไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับโดยมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับประจำประเทศไทย6ประเทศได้แก่บาเรนกูเวิร์ตโอมานกาตาร์ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และผู้บริหารของกระทรวงเข้าร่วมการเป็นพยานสำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไทยและคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับที่จะเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนและใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือใหม่นี้เพื่อสร้างพลวัตความร่วมมือในมิติเศรษฐกิจการเมืองและด้านอื่นๆต่อไปโดยไทยให้ความสำคัญกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับในฐานะหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและมุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับในภาพรวมควบคู่กับการสานต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับแต่ละประเทศขณะเดียวกัน MOU ฉบับนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกการประชุมและการประสานงานในระดับต่างๆของไทยกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับได้แก่การประชุมที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือผู้แทนเป็นประธานร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับคณะทำงานประสานแห่งคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับตลอดจนการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆอาทิการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมครับ
1: นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้วยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.นะครับได้ลงนาม MOU กับบริษัทผลิตชิประดับโลกและก็สถาบันชั้นนำของเนเธอร์แลนด์นะครับเพื่อจะขับเคลื่อนสยามซิลิก้าครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมกับนายชูสมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประธานและเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างบริษัท NXP Manufacturing Thailand จำกัดหรือว่า NXP Thailand และสยามซิลิก้าและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOA ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและ University of Twente โดยท่านรองนายกยศชนันท์นะครับบอกว่าประเทศไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV นะครับแล้วก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์หากสามารถผลิตชิปหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศได้ก็จะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกได้อย่างมหาศาลรวมถึงสามารถผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคได้ทางกระทรวงอว.นะครับจึงได้หารือกับ NXP เพื่อส่งเสริมให้ขยายการวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D รวมถึงกำลังการผลิตในประเทศไทยนะครับโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็พิจารณาสิทธิประโยชน์ผ่าน BOI เพื่อต่อยอดนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรครับนอกจากนี้การไปเยือน University of Twente ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการออกแบบ IC Semiconductor และก็สถาบัน Mesa Plus นะครับที่มี Nano Lab ที่ทันสมัยทำให้เห็นถึงโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือเพื่อฝึกอบรมและก็พัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยด้วยครับ การลงนามความร่วมมือ MOU และ MOA ในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเดินหน้าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นก้าวแรกของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ผ่านโครงการสยามซิลิก้าโดยรัฐบาลไทยพร้อมเป็นตัวกลางช่วยอำนวยความสะดวกและในอนาคตก็จะมีการขยายความร่วมมือดึงบริษัทและก็สถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆมาร่วมโครงการนี้ต่อไปด้วยครับ
0: มาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างหลังจากที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะครับล่าสุดบรรดารัฐมนตรีที่มีรายชื่อถูกตรวจสอบต่างออกมายืนยันความพร้อมในการรับมือกับศึกซักฟอกในครั้งนี้โดยมั่นใจว่ามีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะตอบคำถามแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อรัฐสภาได้ทุกประเด็นครับเริ่มที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้เตรียมข้อมูลการทำงานไว้พร้อมแล้วและไม่มีความกังวลต่อข้อกล่าวหาขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันความพร้อมในการชี้แจงตามข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยระบุว่าตลอดชีวิตการรับราชการไม่เคยมีประวัติถูกร้องเรียนหรือสอบสวนเรื่องการทุจริต
2: ก็เตรียมกันทั้งพรรคนะคะก็ดูข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมข้อมูลต่างๆงานที่เราเคยทำมาค่ะก็มั่นใจในการชี้แจงนะคะ
3: ประเด็นเข้ากับที่ทางฝ่ายค้านโจทย์ว่างเ
2: กินไปก็เห็นว่าทั้ง18ท่านก็เป็นข้อความคล้ายๆกันนะคะ
4: ผมเคารพกระบวนการของรัฐสภาแน่นอนนะครับเรายินดีเพราะว่าผู้ถามกระทู้เนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนมาถามเราก็ยินดีตามตอบตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นด้วยหลักฐานที่มีอยู่นะครับเขาถามโดยไม่รู้ผมยินดีจะตอบไปตอบด้วยข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นไม่มีการหนีไม่มีการถอยเพราะว่านี่คือกระบวนการของรัฐสภา
0: ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมองว่าการอภิปรายตรวจสอบถือเป็นกลไกปกติของฝ่ายค้านโดยขอให้ใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในการนำเสนอมากกว่าการใช้วาท

0: ฐกรรมทางการเมืองซึ่งรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะนำหลักฐานความจริงมาชี้แจงเพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนครับ
1: การที่จะถูกอภิปรายก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าพวกเราทำงานการเมืองการที่เข้ามาบริหารในกระทรวงแต่ละกระทรวงก็ต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะตัวผมหรือท่านรัฐมนตรีช่วยโต้งนะครับซึ่งพวกเราก็ใน4คนก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่โดน2คนโดนแค่2คนที่เขาไม่เหมารวมทั้งกระทรวงก็แสดงว่ายังรักครึ่งหนึ่งยังไม่ได้รักทั้งหมดนะครับในส่วนนี้ผมคิดว่าตัวผมเองพร้อมก็ท่านรัฐมนตรีช่วยก็ท่านก็ต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับ
2: การอภิปรายไม่ไว้วางใจมันเป็นไทม์ไลน์ของตารางของการเป็นการเมืองครับเป็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านก็ต้องมีไทม์ไลน์เวลาของเขาที่เขาเป็นหน้าที่และเป็นภารกิจของเขาด้วยในเรื่องของการอภิปรายไว้วางใจส่วนรัฐบาลเองหรือรัฐมนตรีในคณะเองก็ผู้ที่มีชื่ออย่างผมอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าผมเองถ้าจำความได้เป็นรัฐมนตรีมาก็ไม่เคยที่ไม่มีชื่อสักครั้งหนึ่งเหมือนกับสื่อมวลชนเวลาทุกครั้งตั้งแต่เขาเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับวันนี้เขาเป็นผู้นำฝ่ายค้านถ้าไม่มีชื่อผมไม่เรื่องแปลกเพราะว่าชื่อเป็นเรื่องแปลกนะครับเรื่องปกติผมชี้แจงได้หมดทุกเรื่อง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แม้ว่าจะไม่มีรายชื่อถูกอภิปรายในครั้งนี้แต่มองว่าการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นสิทธิตามกระบวนการทางประชาธิปไตยพร้อมกับย้ำว่าตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอดทุกมติและนโยบายที่ผ่านการพิจารณาล้วนเป็นเรื่องที่รับรู้ร่วมกันจึงเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะสามารถชี้แจงและตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านได้อย่างชัดเจน
3: เห็นว่าเป็นยัตติกว้างๆนะครับแล้วก็มองว่าเคยทำมันเป็นรุนแรง
4: เลยที่คำพูดแต่ละคำ
3: ก็ดูรุนแรงอยู่นะครับแต่ก็เข้าใจถึงว่าการเขียนยัตติดีนะครับ
4: ก็แสดงว่าอย่างนี้ก็เหมือนที่นายกพูดใช่ไหมว่า
5: ที่ผ่านมาทางพรรคภูมิใจไทยก็ได้เกียรติกับพรรคเพื่อไทยพอสมควรในงานต่างๆที่งานของพรรคเพื่อไทยเองที่ได้คุมในทุกกระทรวงท่านนายกตีท่านก็ได้ช่วยเหลือกันมาตลอดเพราะฉะนั้นผมเชื่อความสัมพันธ์อันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นดีครับ
6: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนตามกันอยู่นะครับกับคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะครับสำหรับกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ระบุว่าตรวจสอบคดีทุจริตสอบข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นสืบไปได้ถึงระดับอธิบดีนะครับในเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าหากมีข้อมูลแล้วก็หลักฐานเชื่อมโยงถึงใครก็ต้องดำเนินการทั้งหมดครับในเรื่องนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการดำเนินการของปปช.อยู่แล้วนะครับและเชื่อว่าจะพิจารณาตามข้อเท็จจริงโดยไม่สำคัญว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับใดหากมีข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงใครก็ต้องดำเนินการทั้งหมดไม่มีใครแบกได้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดส่วนความคาดหวังของสังคมนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ปปช.ส่งฟ้องไม่ทันจนเกิดข้อกังวลในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์เนี่ยบอกว่าเข้าใจว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แต่เป็นข้อจำกัดทางกฎหมายโดยจากที่รับฟังการแถลงของปปช.ก็พบว่ามีการเตรียมรับมือข้อกังวลเรื่องการหลบหนีไว้แล้วทางนี้ตามกฎหมายปปช.หากจะหลบหนีก็ต้องหลบหนีตลอดชีวิตเพราะไม่มีการนับอายุความครับดังนั้นการส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าการดำเนินคดีจะสิ้นสุดเข้าใจว่าปปช.ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานจำนวนมากโดยปปช.จะสั่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยผู้ที่ถูกปล่อยตัวชั่ว

0: คราวออกมาก่อนก็จะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปไม่ใช่หลุดหรือว่าพ้นมนทินครับนอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยวรศิษฐ์ก็ย้ำด้วยนะครับว่าขณะนี้เรื่องอยู่ในกระบวนการของปปช.เข้าไปแทรกแซงไม่ได้และไม่ควรเข้าไปแทรกแซงด้วยเพราะปปช.ทำงานอย่างมีอิสระหากตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือใช้นามสกุลใดก็ต้องดำเนินการทางนี้ปัจจุบันมีการเพิกถอนรายชื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับและกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการเรียกผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตด้วยความสามารถของตนเองเนี่ยเข้ามารายงานตัวซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่19ตุลาคมนี้ครับ
1: มาดูกรณีระหว่างสตง.กับไทย PBS นะครับว่าวันนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.แถลงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของไทย PBS หลังได้รับเรื่องร้องเรียนไปพบข้อบกพร่องทั้งการจัดซื้อจัดจ้างผลิตรายการแบบเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องแล้วก็การเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบรวมถึงการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารมูลค่าความเสียหายนั้นรวมกว่า85ล้านบาทครับนายสุทธิพงศ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกับคณะทำงานแถลงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS โดยสตง.ได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบตามหนังสือร้องเรียนจากบุคลากรภายในองค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งมิติผลสัมฤทธิ์และความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในประเด็นด้านผลสัมฤทธิ์และการมีประสิทธิภาพพบว่างบประมาณเกือบครึ่งหนึ่งใช้ไปกับการผลิตและเผยแพร่สื่อแต่ว่าตัวชี้วัดหรือว่า KPI บางส่วนยังขาดความต่อเนื่องมีการปรับเปลี่ยนไปมาทั้งยังขาดการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้ชมเชิงลึกมาใช้ในการวางแผนผลิตรายการอย่างแท้จริงขณะที่ระบบบริหารจัดการแผนงานยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ขององค์กรในระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายพบความเสียหายรวมกว่า85ล้านบาทใน3ประเด็นหลักได้แก่การจ้างผลิตรายการเจาะย่อโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560ถึง2568โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งอาจขัดต่อพรบการจัดซื้อจัดจ้างและพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสที่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมครับทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและผู้ร่วมรายการในปีงบประมาณ2568ภายหลังการบังคับใช้ระเบียบการเงินการบัญชีฉบับใหม่แต่กลับยังใช้แนวปฏิบัติเดิมที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่มีระเบียบรองรับรวมทั้งการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารที่พบว่าไม่มีการออกระเบียบควบคุมการใช้งานอย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดกรณีผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนยานพาหนะยังนำรถส่วนกลางไปใช้โดยไม่มีความจำเป็นซึ่งเตรียมเสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินลงนามเพื่อแจ้งไปยังไทย PBS ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้สตง.ยืนยันว่าเป็นการตรวจสอบตามหน้าที่เพื่อคุ้มครองภาษีของประชาชนและให้เวลาไทย PBS เร่งดำเนินการแก้ไขพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดและวินัยภายใน120วันแต่ไม่เกิน240วันต่อไปทางด้านผู้บริหารของไทย PBS ได้ชี้แจงข้อสังเกตของสตง.ประเด็นที่ขัดวินัยการเงินการคลังทั้งการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหน้าจอแล้วก็การใช้รถส่วนกลางโดยนายอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS ก็ชี้แจงว่าการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียวยืนยันว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ทุกขั้นตอนส่วนค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการเป็นไปตามหลักความคุ้มค่าและชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้ชมสอดคล้องกับนายพิเศษจียาศักดิ์ผู้อำนวยการไทย PBS ที่ย้ำว่าองค์กรมีระบบการตรวจสอบภายในที่รัดกุมพร้อมกับเดินหน้าปฏิรูปสู่การเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สังคมไว้วางใจครับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ทางฝั่งภาคตะวันออกอย่างลุ่มน้ำบางปะกงด้วยช่วงหน้ามีสถานการณ์ให้มาติดตามครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:43 นกลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อวานนี้นะครับวันที่14ตุลาคมทางสนช.สธนช.ก็ได้บินสำรวจสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็บางปะกงนะครับพร้อมกับประเมินร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาพบว่ามวลน้ำเนี่ยยังคงเหลืออยู่ในลุ่มน้ำบางปะกงประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็คาดว่าในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะสามารถระบายน้ำออกได้ทั้งหมดครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.นะครับพร้อมด้วยนายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบินสำรวจเส้นทางน้ำนะครับบริเวณฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและก็ลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อติดตามสภาพพื้นที่จริงและก็วิเคราะห์แนวทางการไหลของน้ำเส้นทางน้ำที่เชื่อมโยงระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกงตั้งแต่ช่วงปลายคลองรังสิตคลอง13และประตูน้ำสวภาผ่องศรีพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแล้วก็ประตูน้ำสมบูรณ์ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกแนวเชื่อมต่อลงสู่แม่น้ำบางปะกงบริเวณอำเภอบางคล้าและก็อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่รองรับและก็เชื่อมโยงน้ำในเขตหนองจอกเขตประเวศของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็ทำให้เห็นภาพรวมของระบบน้ำและก็จุดคอขวดต่างๆได้อย่างชัดเจนนะครับโดยทางสธนช.เนี่ยได้นำข้อมูลเชิงพื้นที่ไปประเมินร่วมกับภาพถ่ายทางดาวเทียมของจิสดาแล้วก็พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยมีแนวโน้มลดลงตามลำดับนะครับจากน้ำท่วมขังเมื่อวันที่4ตุลาคม2569มีปริมาตรน้ำท่วมอยู่ที่2010ล้านลูกบาศก์เมตรในวันที่9ตุลาคม2569นะครับขออภัยปริมาตรน้ำท่วมลดลงเหลือ 1,088 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าระบายน้ำออกไปแล้วกว่า922ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งก็คาดการว่ามวลน้ำคงค้างจะสามารถระบายลงลำน้ำได้หมดประมาณในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับก็คือช่วงปลายเดือนนะครับอย่างไรก็ตามทางสธนช.ก็จะเร่งปรับแผนการระบายน้ำผลักดันน้ำที่ท่วมขังออกสู่แม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยให้เร็วที่สุดครับ
1: มาดูรายพื้นที่กันบ้างนะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยทางอบต.คลองใหญ่ได้เร่งระดมแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยคนในพื้นที่เนี่ยต่างบอกว่าสถานการณ์ที่กำลังเจออยู่ในปีนี้หนักสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาคาดว่าใช้เวลาอีก1เดือนสถานการณ์จึงจะคลี่คลายได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติบ้านเรือนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติครับอันนี้คือภาพบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังนะฮะคุณผู้ชมที่ตั้งอยู่ริมถนนรังสิตนครนายกคลอง16หมู่ที่10ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ของจังหวัดนครนายกซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาหรือนับเวลารวมกันนานกว่า15วันแล้วครับแม้ขณะนี้ระดับน้ำจะทยอยลดลงแต่ว่ายังคงท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตภายในบ้านของตัวเองได้โดยต้องขนของย้ายออกมาเอาของที่พอจะเก็บกู้ได้นะมาวางไว้ริมถนนเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมโดยชาวบ้านต่างยอมรับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้หนักที่สุดเท่าที่เคยประสบมาแม้แต่เหตุการณ์เมื่อปี2554ที่มีน้ำท่วมครั้งใหญ่ก็ยังสามารถรับมือได้ดีกว่านี้โดยคาดการณ์ว่าสาเหตุมาจากมวลน้ำหลากจากทั้งเหนือประกอบกับการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ซึ่งพื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและระบายออกได้ยากด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบต.คลองใหญ่ได้นำรถบรรทุกน้ำออกตระเวนแจกจ่ายให้กับชาวบ้านครับที่ยังคงติดค้างภายในพื้นที่โดยประเมินสถานการณ์ว่าที่ตำบลคลองใหญ่จุดที่คุณผู้ชมเห็นจะใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนน้ำจึงจะคลี่คลายขณะที่อบต.คลองใหญ่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งการแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและการจัดตั้งศูนย์พักพิงรวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนในจุดที่น้ำลดลงมาบ้างแล้วครับ
0: กลับเข้ามาดูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับซึ่งหลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำเนี่ย แห้งหมดแล้วนะครับเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูพื้นที่กันแล้วเดี๋ยวเราไปดูการเร่งการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็จัดเก็บขยะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็คืบหน้าไปกว่า 80% แล้วสามารถเข้าไปเก็บขยะในชุมชนได้รวมๆแล้วเนี่ยน้ำหนักนะครับกว่า 7,000 ตันโดยทางผู้อำนวยการเขตลาดกระบังก็ได้เปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยานอกสถานที่นะครับพร้อมกับตั้งเป้าว่าจะใช้เวลาในการฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าภายใน2สัปดาห์ทุกอย่างจะเรียบร้อยกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับโดยบริเวณเขตลาดกระบังนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยยังมีปริมาณขยะเป็นจำนวนมากเนื่องจากประชาชนยังคงทยอยนำขยะแล้วก็สิ่งของที่เสียหายอย่างเช่นพวกเฟอร์นิเจอร์ตู้โต๊ะเตียงนะครับออกมาทิ้งกันอย่างต่อเนื่องโดยทางสำนักงานเขตลาดกระบังก็ได้จัดจุดพักขยะเอาไว้2จุดหลักก็คือที่บริเวณสนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและบริเวณหน้าเคหะร่มเกล้าซึ่งจุดแรกเนี่ยมีปริมาณขยะกองสูงนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมรถเข้าไปจัดเก็บแล้วก็เร่งเคลียร์ขยะอย่างเต็มที่ครับทางด้านของนายบุญยืนคุณเจริญผู้อำนวยการเขตลาดกระบังก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้จัดเก็บขยะออกจากชุมชนได้แล้วกว่า 80% หรือว่ากว่า 7,000 ตันโดยปริมาณขยะพุ่งสูงจากช่วง 2-3 วันแรกนะครับที่มีเพียงกว่า100ตันตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นวันละกว่า 1,000 ตันในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับการดูแลคนในชุมชนนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้ส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ก็ยังได้เปิดจุดบริการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาที่บริเวณโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่16โซนเข้ายื่นเรื่องได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตครับทางนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาในการฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์นี้ครับซึ่งทีมข่าว NBT นะครับก็ยังได้ลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปินะครับซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยก็เร่งทำความสะอาดร้านค้าและก็ตกแต่งร้านใหม่นะครับหลังจากที่น้ำท่วมกว่า10วันทำให้ตัวอาคารรวมถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพเนี่ยเสียหายจำนวนมากเจ้าของร้านคนหนึ่งเนี่ยเขาเล่าว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้เสียทั้งโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ประกอบอาหารอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงผนังพื้นฝ้าเพดานแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยต้องซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหมดนะครับประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนบาทนอกจากนี้ก็ยังต้องดูแลคนงาน17คนนะครับเนื่องจากว่าต้องหยุดกิจการตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับมองว่าเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทเนี่ยไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับในขณะที่ผู้ค้าอีกรายหนึ่งนะครับก็ระบุว่าลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาหลังเกิดน้ำท่วมแล้วแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการก็หวังว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อจะนำมาฟื้นฟูร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาทย้ำว่าไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้ครับ
1: ส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดก็ได้มีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีประชาชนสำเร็จแล้วกว่า 90,000 ครัวเรือนครับส่วนกรณีที่แต่ละครอบครัวได้รับเงินแตกต่างกันนั้นทางกรุงเทพมหานครออกมาชี้แจงว่าเป็นไปตามเกณฑ์ระดับความเสียหายและก็ระยะเวลาในการท่วมขังพร้อมเร่งปรับปรุงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการโอนเงินที่ล่าช้าครับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาและส่งข้อมูลให้กับ

0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แล้ว 169,625 รายข้อมูลนี้ณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 18:00 น.ซึ่งปภ.ได้อนุมัติและส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนสำเร็จแล้วจำนวน 92,167 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินกว่า676ล้านบาทข้อมูลนี้ณวันที่13ตุลาคม2569เวลา 22:00 น.นะครับสำหรับสาเหตุที่แต่ละบ้านได้รับเงินแตกต่างกันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยตามเกณฑ์มติของคณะรัฐมนตรีโดยพิจารณาจากลักษณะความเสียหายและระยะเวลาการท่วมขังของน้ำแม้จะอยู่ในซอยหรือว่าชุมชนเดียวกันแต่เนื่องจากความสูงความต่ำของพื้นที่หรือระดับพื้นบ้านมีความแตกต่างกันส่งผลให้ระดับน้ำเข้าท่วมไม่เหมือนกันโดยกรณีรับเงิน 5,000 บาทเป็นกรณีน้ำท่วมขังหรือล้อมรอบบริเวณบ้านส่งผลให้การเข้าออกยากลำบากแต่น้ำไม่ได้ไหลเข้าสู่ตัวบ้านขณะที่กรณีรับเงิน 9,000 บาทเป็นกรณีที่น้ำไหลเข้าท่วมภายในตัวอาคารบ้านเรือนส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายส่วนกรณีที่ประชาชนบางส่วนยังพบปัญหาเงินเข้าช้าหรือสถานะค้างอยู่ในระบบว่ากำลังดำเนินการนั้นทางเจ้าหน้าที่พบว่าเกิดจากหลายปัจจัยนะครับทั้งการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์แทนการผูกบัญชีเลขบัตรประจำตัวประชาชนการยื่นขอรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนในครอบครัวเดียวกันการขาดเอกสารหรือรูปภาพประกอบความเสียหายตลอดจนปัจจัยที่เป็นปัญหากรณีบ้านเช่าที่ไม่มีสัญญาเช่ามายืนยันสิทธิ์อันนี้เป็นคร่าวๆนะ
1: ครับ
0: ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับทางกรุงเทพมหานครได้นำระบบเขตบัดดี้มาใช้โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากเขตที่มีผู้ยื่นคำร้องน้อยเข้ามาช่วยสนับสนุนงานในเขตที่มีผู้เดือดร้อนจำนวนมากพร้อมทั้งขยายจุดให้บริการและตั้งโต๊ะคัดกรองเอกสารเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยพร้อมกับย้ำว่าประชาชนที่ท่านยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วหากมีข้อมูลและรูปภาพความเสียหายครบถ้วนไม่จำเป็นต้องเดินทางมายื่นเอกสารซ้ำที่สำนักงานเขตนะครับโดยสามารถตรวจสอบสถานะได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากทางเขตต้องการหลักฐานใดเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นฝ่ายติดต่อประสานงานกลับไปโดยตรงเองนะครับ
1: ตอนนี้หลายพื้นที่ก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นน้ำลดแล้วหลายๆคนก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับแต่ว่าบางพื้นที่เองเนี่ยที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานหลายจุดตอนนี้น้ำเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะครับสำหรับเรื่องร้องเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับที่เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็มีฟองจำนวนมากแถมยังมีการส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณด้วยในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะครับโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างไปตรวจเชิงลึกก็คาดว่าภายใน6วันจะทราบผลที่แน่ชัดครับนางสาววิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในเบื้องต้นและพบว่าน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมหรือว่าค่า DO หรือค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำเนี่ยต่ำมากนะครับซึ่งเป็นน้ำเสียที่มาจากชุมชนโดยล่าสุดนะครับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อจะตรวจวิเคราะห์ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์โลหะหนักความกระด้างกลุ่มแบคทีเรียค่าออกซิเจนละลายน้ำสารอาหารและแอมโมเนียก่อนที่จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเก็บตัวอย่างแล้วก็วิเคราะห์ผลประมาณ6วันจึงจะทราบผลที่แน่ชัดครับขณะที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็พบว่าค่า DO หรือว่าค่าออกซิเจนในน้ำเนี่ยจากการตรวจวัด3จุดก่อนหน้านี้พบว่าอยู่ที่ระดับ 1.8 และจุดที่ต่ำที่สุดก็คือ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือว่าการประมงได้โดยตรงครับ ส่วนสาเหตุที่มีฟองค่อนข้างเยอะที่ปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยนะครับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกทำให้สารชำระล้างหรือว่าสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเน่าเสียเนี่ยจึงทำให้เกิดฟองเป็นจำนวนมากครับส่วนทางด้านของประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็บอกว่าสังเกตสีของน้ำเนี่ยเริ่มมีสีเข้มแล้วก็ดำขึ้นหลังจากที่น้ำท่วมครั้งล่าสุดแล้วก็ได้มีการระบายน้ำลงมายังประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งในส่วนของฟองที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าจะมีขึ้นทุกปีนะครับหากมีการระบายน้ำแต่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีมากกว่าเดิมส่วนเรื่องของกลิ่นเขาก็บอกว่าไม่รู้สึกกระทบนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยความเคยชินที่อยู่ในพื้นที่ครับทางนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างรอผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างละเอียดนะครับเพื่อจะประเมินการปนเปื้อนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงและก็งดปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลงไปมากกว่าเดิมนะครับก่อนที่น้ำจะถูกระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับ
0: อันนั้นช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการช่วยเหลือ
1: ครับ
0: ฟูแล้วก็เยียวยานั่นเองครับ
1: ครับ
0: เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับมาดูประเด็นทางด้านสังคมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่15ตุลาคมทั่วโลกถือเป็นวันเฉลิมฉลองวันไม้เท้าขาวสากลไวท์เคนเซฟตี้เดย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลและเป็นเครื่องมือในการให้ผู้พิการทางสายตาสามารถสัญจรไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระและปลอดภัยโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ส่งสารเนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลในปีนี้โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนตาบอดทุกคนครับ
2: สารนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569วันที่15ตุลาคม2569เนื่องในโอกาสวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนตาบอดทุกคนไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดทั่วโลกและเป็นกายอุปกรณ์ที่นำทางช่วยให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยซึ่งสะท้อนถึงสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนตาบอดโดยประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันได้ประกาศให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไม้เท้าขาวสากลรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคที่ยังคงเป็นข้อจำกัดในการดำรงชีวิตโดยมุ่งให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งด้านการศึกษาการมีงานทำการประกอบอาชีพการเดินทางและสภาพแวดล้อมที่ทุกคนใช้ประโยชน์ได้ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและบริการภาครัฐดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติหัวใจสำคัญของการสร้างสังคมไทยให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนคือความรักความเข้าใจการให้โอกาสการให้